0: ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร่าวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทเชเดียวรอบชิงชนะเลิศเทเลฟิสนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการพิกล็อกพ่ายฟรานซิสเตียโฟผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ26ของโลก 4-6 ทั้ง2เซตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายทีมสาวเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกทั้ง3เซต23-25 22-25และ15-25คะแนนทำให้มี9คะแนนอยู่ในอันดับที่14สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางตอนนี้เนี่ยรถเริ่มหนาแน่นขึ้นมาแล้วนะคะช่วงเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ใครเดินทางอยู่ในเส้นทางไหนนะคะรายงานสภาพการจราจรให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันบ้างนะคะเพราะว่าดูแล้วนี่ในส่วนของการจราจรเริ่มหนาแน่นกันมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดแล้วนะอย่างเช่นทางด้านของบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งขาเข้าที่มีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตีห้าเศษเลยส่งผลให้การจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วแต่ว่าท้ายแถวยังต่อเนื่องกันยาวอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่ตรงบริเวณด่านบางขุนเทียนตรงแถวๆประมาณต่างระดับบางขุนเทียนเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงสะพานกาญจนาภิเษกนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรยังท้ายแถวยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะท้ายยังอยู่ตรงช่วงบริเวณน่าจะเลยด่านบางขุนเทียนไปนะคะแล้วก็ส่วนหัวแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกก่อนขึ้นกาญจนาภิเษกไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางกาญจนาจากกาญจนาภิเษกสำหรับบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้รถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วรถที่จะขึ้นบนทางด่วนขั้นที่1นะคะที่บริเวณหน้าด่านดาวคะนองตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ตรงบริเวณแถวแถวแยกหัวกระบือเข้ามานะคะผ่านทางด้านของหน้าโรงพยาบาลนครทนมาจนถึงตรงทางขึ้นทางด่วนตรงพระราม2ตรงจุดนี้เนี่ยรถเยอะกันมาตลอดเส้นทางในช่องทางคู่ขนานพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกอก9มุ่งหน้าเข้ามาแยกบางปะแก้วช่วงนี้เนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันในฝั่งขาออกของถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่บริเวณแยกบางปะแก้วออกมายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูการจราจรบนในพื้นที่ของสน.พญาไทกันบ้างนะคะท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราค่ะสารวัตรจราจรสน.พญาไทนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับท่านจราจรในพื้นที่พญาไทนะครับเวลา 7:15 นะครับ
0: ค่ะ
1: ถนนราชวิถีหน้ารพ.ราชวิถีพระมงกุฎนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถหนาแน่นนะครับพหลขาเข้า
0: ค่ะ
1: ปริมาณรถหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามรับสัญญาณไฟครับยังไม่มีสะดุดใน
0: ครา
1: วนี้นะครับในพื้นที่ยังไม่มีรถอุบัติเหตุนะครับที่ทำให้การจราจรสะดุดนะครับถนนพญาไทมุ่งหน้าแยกพญาไทแยกรัฐทีวีปริมาณรถน้อยคล่องตัวครับส่วนถนนศรีอยุธยาหน้าโรงเรียนอํานวยศิลป์หน้าโรงเรียนพญาไทนะครับปริมาณรถมากนะครับท้ายอยู่หน้าสน.พญาไทนะครับก็ยังไม่มีสะสมในพื้นที่ครับตอนนี้ถนนลาดพร้าวประตูน้ำยังคล่องตัวครับผม
0: ค่ะค่ะก็ในพื้นที่มีแค่รถเยอะเท่านั้นนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจอยู่ถนนพหลโยธินนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
3: เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับคุณนัตยาครับผม
0: จริงครับป่ะคะ
3: ดีใจครับผม
0: ค่ะ
3: ไปพหลขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
3: จากแยกเกษตรเสนาณที่โยธิน
0: ค่ะ
3: ไปพื้นที่คุณนัตยาเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ไม่นิ่งครับผม
0: รถเต็มทุกช่องทางเลยใช่ไหมคะ
3: โอ้โหมากันแน่น
0: ๆมากัน
3: เช้าวันจันทร์วันนี้ครับผม
0: ค่ะต้อนรับเช้าวันจันทร์นะคะค่ะ
3: กับการขาออกไม่มีปัญหาใช้การได้คุณนัตยา
0: ค่ะค่ะ
3: ผมก็เลี้ยวขวาตรงรัชโยธิน
0: ค่ะ
3: ต่อเนื่องมาใช้รัชดาขาออกมุ่งหน้าต่างระดับรัชวิภา
0: ค่ะ
3: ไอ้ท่อนนี้ทั้งไปทั้งกลับใช้การได้นะครับผมแล้วก็ผมเลี้ยวซ้ายมาทาง5แยกลาดพร้าวโหตรงนี้รถเยอะคุณนัตยา
0: ค่ะ
3: จากหน้าเขตจตุจักรมุ่งหน้า5แยก
0: เ
3: ป็นพื้นที่ชะลอตัวช้าแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งครับผม
0: ค่ะ
3: กับการขาออกคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
3: โอ้แดดจ้าแล้วครับญาติเนี่ยคุณนัตยา
0: แดดจ้าแล้วเนาะตอนนี้
3: มาที่ทำงานเร็วมากเลยครับผม
0: ใช่ตื่นเช้าด้วยพระอาทิตย์เช้า
3: ตรงวิภาเลยนะคะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้พระอาทิตย์ทำงานเร็วด้วยนะตอกบัตรเร็วพระอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 7:05 นค่ะบนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาเข้านะช่วงบริเวณสวนเสือประมาณกิโลเมตรที่85ถึงบริเวณด่านเก็บเงินบางพระนะคะช่วงกิโลเมตรที่78+800เกิดอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าปั๊มปตท.นะคะบอกว่าเลยจากสวนผีเสื้อรถบรรทุกไม่ทราบคู่กรณีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ตอนนี้มีภาพโหจริงๆภาพน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะรถบรรทุกชนกับอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถติดขัดต่อเนื่องยาวท้ายแถว2กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็มองไม่ชัดนะว่าไอ้ส่วนที่ชนเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของรถแล้วก็ไปชนกับอะไรภาพเนี้ยน่าจะเป็นคนที่อยู่บนรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ถ่ายมาน่าจะขับรถสวนทางกันพอดีนะลักษณะเหมือนเป็นรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมฮะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ชนแล้วก็ไอ้มันจะมีทางด้านท้ายเนี่ย น่าจะได้รับความเสียหายเยอะเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยรถติดขัดมากเลยนะคะบนมอเตอร์เวย์ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินบางพระกิโลเมตรที่78+800นะหน้าปั๊ม PTT พอดีเลยนะตรงหน้าปั๊มพอดีเลยจากสวนเสือมาเล็กน้อยในช่องทางซ้ายนะคะรถติดขัดสะสม2กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็ภาพจากที่จุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยเรายังมองไม่ออกนะว่าเขาไปชนกับอะไรแล้วก็ความเสียหายนี่น่าจะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยนะคะถ้ายังไงใครผ่านไปบริเวณนั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีคุณกอล์ฟนะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนเส้นทางถนนบนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัตน์มาจากแจ้งวัฒนะนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณต่างระดับบางโคลตอนนี้ช่วงที่มาจากยมราชมาทางด้านของด่านสว่างตรงแถวหัวลำโพงพระราม4เนี่ยนะคะบอกว่าทางลงก่อนถึงทางลงพระราม4ประมาณ800เมตรนะคะมีอุบัติเหตุอยู่ค่ะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางขวานะคะการจราจรตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะคะช่วงนี้รถเยอะทีเดียวค่ะมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองเข้ามาทางด้านของหลัก4นะคะผ่านมาจากทางด้านของแยกหลัก4มุ่งหน้ามาทางด้านของบางเขนการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเลยจากทางด้านของแยกหลัก4มาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นโหแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานนี่ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะมาจนถึงตรงทางด้านของแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของรัชวิภาคือรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆมาจนถึงทางด้านของแยกลาดพร้าวผ่านจากตรงบริเวณแยกลาดพร้าวมาแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงบริเวณขึ้นทางด่วนมาเข้ามาทางด้านของแยกดินแดงในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกจากทางด้านของแยกดินแดงไปสุทธิสารไปลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาออกภาพรวมดูแล้วเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะข้ามมาดูในเส้นทางทางด้านของฝั่งทนกันบ้างนะคะสำหรับเส้นทางบนถนนรัชพฤกษ์นะมาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนรัชดามาตรงช่วงของบริเวณต ใต้สถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตช่วงนี้รถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ากันมาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกตักสินผ่านจากแยกตักสินนะคะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินหรือว่าสะพานตักสินตรงจุดนี้เนี่ยรถจะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาจนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะผ่านจากแยกสาทรสุรศักดิ์มาใช้สาทรเหนือในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาจนถึงบริเวณแยกวิทยุส่วนทางด้านของสาทรใต้จากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะผ่านจากแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ก็จะมีรถชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่แยกสุรศักดิ์นะคะท้ายจะอยู่แถวประมาณหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานตักสินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วไปเพิ่มเติมการจราจรในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะคะท่านพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับภาพรวมสภ.เมืองนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับช่วงเช้ารถเยอะนะครับรถจะปริมาณมากเป็นพิเศษนะครับถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับสายแถวอยู่ที่สะพานพระราม5นะครับแล้วก็ถนนนครอินทร์นะครับมุ่งหน้าแยกติวานนท์นะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดสะสมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับสายแถวอยู่ที่โค้งนครอินทร์ฝั่งกลับกันก็ใกล้ๆกับแยกบำร่านะครับยังมีรถปริมาณมากเช่นเดียวกันส่วนถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับฝั่งกลับกันยังคล่องตัวอยู
0: ่
4: ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ประชาราษฎร์และก็นนทบุรี1นะครับยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับตรงท่าตนนะครับตอนนี้รถปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ลงมาที่จะไปพนังเก้ายังคล่องตัวอยู่ครับผม
0: ค่ะก็มีเส้นหลักๆจริงๆที่แน่นๆก็น่าจะเป็นรัตนาธิเบศรมาทางต่องามวงวานตรงนี้นะคะ
4: ของผมเป็นติวานนท์นะครับรัตนาธิเบศรจะเป็นของสภ.รัตนาธิเบศรนะครับงามวงวานก็จะเป็นกรุงเทพนนท
0: ์
4: ที่บุญสงครามครับที่จะก่อเขตรอยต่อกับสน.ประชาชื่นนะครับที่ยัง
0: รถเยอะอยู่
4: แน่นอย
0: ู
4: ่ครับช่วงนี้ครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณภูมิอยู่ถนนเพชรเกษมนะคะคุณภูมิสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาและเพื่อนสมาชิกครับ
0: คือ
5: ผมใช้เพชรเกษมขาออกจากนครศรีมุ่งหน้านครปฐม
0: ค่ะ
5: ฮะตรงเชิงสะพานข้ามแยกบ่อตะกั่วครับมันมีรถเก่งนะครับเขาน่าจะมีปัญหาระบบยางเพราะว่าเห็นเอาเครื่องมือออกมาวางไว
0: ้สะพานข้ามแยกเลยนะคะ
5: บ่อตะกั่วครับตรงนั้นจะเป็นแยกที่มีสะพานลอยข้ามแยกอยู่แยกนึง
0: ค่ะ
5: ครับแล้วตรงนี้คือมันอยู่ตรงช่วงเชิงสะพานนะครับรถจะมีเหลือ3ช่องก็รถเขาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายก็ครึ่งคันอีกครึ่งคันอยู่ในไหล่ทางครับ
0: เป็นรถอะไรฮะ
5: รถเก๋งครับรถเก๋ง
0: เป็นรถเก๋งค่ะ
5: เขามี2คนผู้ชายก็กำลังจะน่าจะถอดยางอ่ะแล้วผู้หญิงก็มายืนโบกอยู
0: ่
5: ค่ะตอนนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่ก็คือถ้าได้พี่มูลนิธิมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตรงนั้นรถจะต้องผิดล้ออะไรพวกนี้เขาจะใช้ช่องทางซ้ายแล้วขึ้นสะพานไงก็ต้องมาหักหลบมาอยู่ช่อง2อะไรเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็จะทำให้มีต้องชะลอตัวและอันตรายด้วยใช่ไหมตรงนั้น
5: ใช่อันตรายเพราะว่าอันตรายตรงที่ว่าช่องซ้ายมันจะต้องหักเบี่ยงมาช่องขวาช่องกลางอะครับ
0: ค่ะค่ะ
5: ครับผม
0: ลักษณะก็คือว่าเขาน่าจะกำลังจะเปลี่ยนยาง
5: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
5: ถ้าดูแล้วเห็นเอาเครื่องมือเอาอะไรออกมากองแล้วครับ
0: อืมค่ะ
5: จะได้พี่มูลนิธิมาช่วยก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาช่วยโบกก็ไม่อันตรายเพราะเมื่อกี้ผู้หญิงไปยืนโบกอยู่ท้ายรถนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตรงนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
5: ล็อกการจราจรคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
5: คือผมใช้จากกรุงเทพออกมาก็เมื่อเช้าฟังก็ที่ว่ามีอุบัติเหตุจักรยานยนต์วิ่งช่องทางวิเศษก็เจอฮะบรมบรม ทั้งเข้าทั้งออกก็โดยส่วนใหญ่จะเจอประจำ
0: ค่ะอันตรายด้วยอย่างนั้นเน
5: า
0: ะ
5: อันตรายแล้วก็มีข่าวประจำโดนรถทับเสียชีวิตแต่เขาก็ไม่กลัวกันหรือไง
0: นั่นน่ะสิ
5: มาเนี่ยเมื่อกี้พอพูดอยู่ก็วิ่งเพราะว่าตั้งแต่ผมออกมาจากตั้งแต่พระปิ่นนะครับก็วิ่งมาเรื่อยก็เจอ
0: เ
5: ป็นนับเป็น10คันนะครับถ้ากล้องบันทึกได้ก็ส่งไปขนส่งน่าจะส่งได้ครับ
0: ค่ะ
5: แต่ห่วงเขาครับเพราะว่ามันอันตรายสงสารเขาครับใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เหมือนไม่รักตัวเองเลย
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุมามีความผิดด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบไม่มีถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สามารถสกัดเอาไว้ก่อนได้เนี่ยก็จะมีโทษอย่างที่บอกกันนะไม่ว่าจะเป็นโทษจำโทษปรับอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้ารุนแรงเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
5: ใช่ครับเพราะว่าอย่างช่องทางพิเศษบรมเนี่ยจะมีรถบรรทุกเยอะด้วย
0: ใช่
5: ไหมครับพอล้มไปเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะทับหรอกครับแต่ด้วยรถที่เขามาด้วยความน้ำหนักอะครับ
0: มัน
5: ก
0: ็เบรก
5: ไม่อยู
0: ่
5: ใช่ครับ
0: ค่ะ
5: ก็ที่เปิดประเทศก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างลักษณะนั้น
0: ค่ะค่ะ
5: ครับก็มาถึงนครปฐมก็รถติดตามสภาพครับ
0: รถติดตามสภาพค่ะ
5: ครับก็คือช่วงนักเรียนเข้าเรียนก็จะติดมาตั้งแต่ลงสะพานเขาเรียกสะพานอะไรนะตรงสะพานเข้าอำเภอไอ้เข้าจังหวัดนครปฐมครับก็จะชะลอตัวมาเดี๋ยวพี่หัวโตก็น่าจะรายงานทางเส้นทางกรมสัตว์อะไรพวกนี้ครับ
0: โอ้ค่ะค่ะ
5: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเส้นทางไหนเนี่ยที่เขาห้ามโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ห้ามไปใช้เส้นทางเนี่ยก็ต้องเชื่อฐานะของเจ้าหน้าที่สักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันจะรุนแรงแล้วก็มีความผิดด้วยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาสามารถสกัดไว้ได้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่ในช่องทางที่รถใหญ่เขาวิ่งแล้วก็พอเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่แบบเช่นบางทีวิ่งมาเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจักรยานยนต์ไปสะดุดอะไรสักนิดนึงแล้วก็เรียกว่าถลายไปเข้าไปในไปถูกทางด้านของรถใหญ่ก็ทำให้เบรกไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงกับสูญเสียความคือเกิดรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตกันก็ได้รับรายงานกันบ่อยๆแบบนี้อยู่นะคะยังไงก็ต้องฟังทางด้านของเจ้าหน้าที่จุดไหนที่วิ่งได้ไม่ได้บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะอันนี้เป็นรอบนอกจากทางด้านของอ้อมใหญ่ออกไปทางด้านของสามพรานช่วงบริเวณเป็นแถวๆก่อนถึงเดี๋ยวนะเลยจากทางด้านของบิ๊กซีอ้อมใหญ่ไปอ่ะนะคะตอนนี้เนี่ยไปทางด้านของบริเวณตลาดตรงอ้อมใหญ่ตอนนี้เริ่มมีการชะลอตัวนะคะต่อเนื่องไปจนถึงทางแยกที่เลยจากวิทยาลัยแสงธรรมไปการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยนะท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของบริเวณตลาดตรงอ้อมใหญ่นะคะพอเลยจากตรงทางแยกที่ตัดถนนเทศบาลตรงทางแยกตรงแยกเทียนดัดตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากแยกเทียนดัดไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะไปชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถนะคะที่เลยจากแยกวัดเทียนดัดไปพอเลยจากจุดกับรถตรงนี้ไปทีนี้ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นละที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของฟาร์มจระเข้สามพรานนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถเนี่ยละค่ะแนวตรงจุดกับรถนี้มีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะคะท้ายแถวตอนนี้ชะลอตัวไปถึงตรงบริเวณเลยจากทางด้านของโรงเรียนทางด้านของเดี๋ยวนะดูนิดนึงนะเพราะว่าท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่เลยจากสวนสัมพลานเข้ามาไม่ไกลก็เริ่มที่จะชะลอตัวแล้วนะคะในฝั่งขาเข้าในขณะนี้พอเลยจากตรงช่วงของบริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์หรือว่าต้องจุดกลับรถตรงจุดนี้มาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ ที่ทางด้านของคุณสุกัญญาแจ้งเข้ามาบอกว่าเจอคนแบบเดินเหมือนจะเคาะกระจกแล้วก็ขอเงินอยู่บนถนนบรมชนนีตอนนี้เนี่ยมีคุณวรายุทธก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าตรงบริเวณช่วงทางโค้งต่างระดับชิมพลีมีรถเก๋งคันหนึ่งจอดคุยกับผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานสวมเสื้อสีดำกางเกงลายช้างสีดำน่าจะคนเดียวกับที่คุณสุกัญญาบอกนะคะเพราะว่าสวมเสื้อสีดำแล้วก็กางเกงลายช้างด้วยนะคะแล้วก็โบกรถเคาะกระจกเหมือนกับพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของสน.ธรรมศาลาแล้วนะคะช่วยไปควบคุมตัวนิดนึงนะไปทำแบบนี้เนี่ยเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องของการจราจรไว้ก่อนค่ะเราจะไปที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดียามเช้าค่ะ
7: สวัสดียามเช้าค่ะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: นานๆเราเจอกันเช้าๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
7: โชคดีวันนี้แดดแรงมากเลยฝนยังไม่มา
0: แรง
7: มากแต่ว่า
0: แดดแรงมากมาก
7: แดดแรงมากๆเมื่อคืนนี้ก็ตกไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะขึ้นไปทางด้านปทุมทางเหนือพวกนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
7: ก็นะเราก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ต้องพอฝนตกทีก็ลุ้นระทึกกันไปนะคะว่าจะท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมนะก็เป็นสีสันของคนกรุงเทพนะคะมาดูความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะแต่ต้องเริ่มต้นด้วยว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเลื่อนมาจากวันศุกร์นะคะมาเป็นวันช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านค่ะรายงานอ้างคำเปิดเผยของฮอสเซนกอบานซาเดนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนอิหร่านที่เข้าร่วมการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์โดยออกมาเปิดเผยว่าร่างข้อตกลงสำหรับการยกเว้นชั่วคราวกรณีมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันและอนุพันธ์น้ำมันของอิหร่านได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะโดยมาตรการคว่ำบาตรการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรฉบับนี้จะมีผลในเร็วๆนี้นะคะขณะเดียวกันการเปิดโต๊ะเจรจาที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นั้นมุ่งเน้นไปที่การเจรจาเพื่อเป็นไปตามข้อตกลงพักรบ13ข้อนะคะซึ่งเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับการหารือข้อกำหนดและก็ของข้อตกลงนะคะรวมไปถึงการเตรียมการขั้นพื้นฐานเพื่อเน้นไปที่5ประเด็นหลักก็คือการยุติสงครามทุกแนวรบการยกเลิกการปิดล้อมการใส่ท่องแคบอีกครั้งการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรวมถึงการปล่อยสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ส่วนข้อกำหนดอื่นๆในบันทึกความเข้าใจจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนการปฏิบัติจนกว่าปัญหาการยุติสงครามในเลบานอนจะได้รับการแก้ไขเนื่องจากจนถึงขนาดนี้นะคะอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนทางตอนใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลลาห์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่การเจรจาจะเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยนะคะปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันเพราะว่าทรัมป์ก็คือทรัมป์ที่หมายถึงนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาโพสข้อความขู่นะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้ายึดครองช่องแคบฮอร์มูซหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ส่งผลทำให้คณะผู้แทนอิหร่านที่กำลังเข้าร่วมการเจรจาในสวิตได้ยื่นประท้วงถ้อยคำของทรัมป์และเดินออกจากที่ประชุ
0: ม
7: นะคะซึ่งนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟคณะหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านบอกว่าการข่มขู่ที่แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของสหรัฐนั่นเองนะคะโดยอิหร่านก็ยังเชื่อว่าการที่สหรัฐยอมลงนามในการข้อตกลงพักรบในครั้งนี้ก็เนื่องจากสหรัฐนั้นแพ้สงครามกับอิหร่านนะคะขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาของอิหร่านเนี่ยก็มีการคาดหมายกันว่าเขาอาจจะเป็นตัวเต็งในการเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านด้วยหรือไม่นะคะแต่ในการหารือครั้งนี้ประธานาธิบดีมาซูสเตชัสเคียนนั้นก็เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะ
7: ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องร้อนและต้องติดตามกันในวันนี้นั่นก็คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษค่ะที่อาจจะต้องประกาศลาออกจากตำแหน่ง ขาบอกว่าสื่ออังกฤษรายงานบอกว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายนนะคะจากแรงกดดันภายในพรรคแรงงานที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคู่แข่งของเขาภายในพรรคนั้นได้รับชัยชนะนะคะเพื่อปูทางไปสู่การชิงตำแหน่งผู้นำอังกฤษค่ะโดยสื่อของอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็น The Observer The Telegraph และ BBC รายงานตรงกันค่ะว่านายกรัฐมนตรีคริสสตาร์เมอร์กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากคณะรัฐมนตรีและสมาชิกผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานที่ต้องการให้เขาประกาศลาออกและวางกำหนดเวลาในการลงจากตำแหน่งอย่างชัดเจนนะคะหลังจากคู่ชิงนะคะก็คือแอนดี้โดแฮมวัย56ปีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์และเป็นคู่ปรับทางการเมืองคนสำคัญของเขาเนี่ยชนะตัวแทนจากพรรคประชานิยมของนายไนเจอร์ฟาราชในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมอร์เกอร์ฟิลด์นะคะและคว้าที่นั่งส.ส.ในสภาสามัญชนได้สำเร็จนะคะซึ่งเป็นการเปิดทางให้โดแฮมสามารถท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคและนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะพักผ่อนจะเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักประจำตำแหน่งในชนบทเชสเตอร์ร่วมกับภรรยาเพื่อทบทวนอนาคตทางการเมืองขณะเดียวกันแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลก็เปิดเผยกับเดอะเทเลกราฟว่าสตาร์เมอร์เริ่มตระหนักแล้วว่าเกมของเขาจบลงแล้วและกำลังจะพิจารณาว่าจะลงจากตำแหน่งอย่างไรเพื่อรักษากิตติยศและผลงานที่ผ่านมาขณะที่นายเบนแฮมนั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ในพักแล้วเกือบ300คนทำให้พันธมิตรของเขามองว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนแข่งขันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ตัวเต็งอีกคนก็คือนายเวสตริปตินนะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มีรายงานว่าเตรียมที่จะยอมถอยเพื่อเปิดทางให้เบนแฮมเข้ารับตำแหน่งสำคัญนะคะเพื่อเปิดทางให้เบนแฮมเป็นนายกคนใหม่ของอังกฤษและตัวเขาก็จะรับตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทางฝั่งทำเนียบประธานาธิบดีทำเนียบนายกรัฐมนตรีบ้านเลขที่10ดาวนิ่งก็ปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปนะคะถ้าเกิดสตาร์เมอร์ต้องพ้นตำแหน่งจริงสหราชอาณาจักรก็จะต้องเผชิญการเปลี่ยนตัวนายกเป็นคนที่7ในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีเศษเท่านั้นถือเป็นการเปลี่ยนผู้นำที่สูงสุดในรอบเกือบ2ศตวรรษที่สะท้อนถึงความกดเคืองของประชาชนจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบริการสาธารณะและผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะส่วนที่อัลบาเนียก็มีการชุมนุมประท้วงใหญ่ในเมืองหลวงก็คือกรุงติรานานะคะเพื่อคัดค้านโครงการพัฒนาชายฝั่งและรีสอร์ทหรู 1,400 ล้านยูโรค่ะเป็นของใครต้องบอกว่าเป็นของลูกสาวทรัมป์นะคะก็คืออีวาน่าทรัมป์แล้วก็จาเลตคริชเนอร์สามีของเขาบนเกาะซานซาซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำคัญของนกอพยพนะคะรวมถึงฝูงนกฟามิงโก้ด้วยนะคะจริงๆแล้วการชุมนุมประท้วงนั้นมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะคือประท้วงแต่เดินทุกๆเย็นทุกๆวันในช่วงเย็นแล้วก็มีคนเข้าร่วมเนี่ยชุมนุมเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยการเดินขบวนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นยังมีผู้ร่วมชุมนุมมากที่สุดนะคะเนื่องจากมีชาวอัลเบเนียที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับบ้านมาเพื่อร่วมชุมนุมประท้วงโดยบอกว่าอัลเบเนียนั้นขายไม่ได้รัฐบาลอัลเบเนียบอกว่าการพัฒนาชายทะเลแอดเวนทริกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์และผลักดันการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะซึ่งก็คงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าคนในประเทศเนี่ยคัดค้านกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะในส่วนของประเทศไทยกัมพูชาเนี่ยมันสัมพันธ์กันยากแล้วไม่ว่ากัมพูชาก็ออกแถลงการสหว่าไทยเนี่ยปักธงชาติไทยในดินแดนของเขาก็เลยทำให้เมื่อวานนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของไทยนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ไทยค่ะเป็นการสร้างรั้วหรือว่าสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนเป็นการปรับปรุงพื้นที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและปฏิบัติหน้าที่ของไทยนะคะส่วนการข้อกังวลดังกล่าวจะขัดต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาหรือว่า MOU 2000หรือไม่นั้นพลอากาศเอกประภาสก็ยืนยันว่าไทยปฏิบัติตาม MOU ฉบับนั้นอย่างเคร่งครัดประเด็นใดที่ยังมีข้อเห็นต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรจะต้องหารือผ่านกลไกระดับทวิภาคีนะคะมากกว่าการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็บอกว่ามีการกัมพูชาอ้างว่าไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าภายในพื้นที่บริเวณช่องจอมซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นแต่การประสานงานในหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบปรากฏข้อเท็จจริงหรือว่าหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงเหตุเพลิงไหม้ได้ดับไปเองในพื้นที่ทุกครั้งซึ่งไม่มีผู้พักอาศัยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบโดยทันทีรวมไปถึงการอ้างว่าไทยสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณปราสาทตาควายนั้นไทยไม่ได้มีการสร้างรั้วคอนกรีตตามที่กล่าวอ้างแต่เป็นการวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงโดยใช้แท่งไบเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลนะคะขณะเดียวกันทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณนะคะภาคที่สองก็ได้จัดพิธีมอบวัตถุมงคลเหรียญดุลยุทธบดินทร์ศตวรรษคือยุทธการรอบ1และ2ในการรบกับฐานกัมพูชานะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเหรียญรุ่นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่มอบให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินด้วยชีวิตและหัวใจค่ะขณะเดียวกันต้องย้ำว่าไทยเนี่ยได้สถาปนาพื้นที่ความมั่นคงในช่องบกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ภูโคกใหญ่ซึ่งเป็นปราสาทคล้ายปราสาทคณาหลักเขตที่28ไปจนถึงช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ400กิโลเมตรค่ะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ก็เรื่องน่าตกใจที่เป็นกันสาดถล่มนะคะใกล้ๆกับแยกหมอมีบนถนนพระราม4นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็คือโดนกันสาดเนี่ยเรื่องลมมาทับจนเสียชีวิตนะคะซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะและนายวรศิษฐ์เสียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยผลประเมินเบื้องต้นไม่กระทบต่ออันนี้เขตบอกนะคะเขตสัมพันธวงศ์บอกว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคารที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันไม่มีการติดประกาศห้ามใช้อาคารที่เกิดเหตุ5คูหาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีการกำชับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขนาดเดียวกันดร.อิทธิพลพระสิทธิโยธินประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณของวิศวกรรมศาลแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบพบอาคารพาณิชย์เนี่ยเก่า2ชั้นรวมแล้ว5คูหานะคะอายุกว่า100ปีนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบอิฐถือปูนอายุไม่ต่ำกว่า50ปีคานเป็นไม้พื้นเป็นไม้ส่วนกันสาดที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเรื่องต้นคานบางส่วนที่ยังไม่ตัดอาจจะมีการซุดตัวลงมาทำให้ผู้ผ่านไปผ่านมานะคะตกใจได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการค้ำยันเพื่อรอการตัดส่วนโครงสร้างอื่นจะเป็นล็อกๆนะคะเป็นการก่ออิฐถือปูนระหว่างกลางเป็นคานไม้อย่างไม่ค่อยน่ากังวลแต่ผู้ใช้อาคารต้องลดน้ำหนักการวางของนะคะตกใจได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการค้ำยันเพื่อรอการตัดส่วนโครงสร้างอื่นจะเป็นล็อกๆนะคะเป็นการก่ออิฐถือปูนระหว่างกลางเป็นคานไม้อย่างไม่ค่อยน่ากังวล

0: ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เช่าของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านตัวแทนสำนักงานที่พระพุทธศาสนาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลว่าที่ดินรวมถึงอาคารที่เกิดเหตุและอาคารข้างเคียงรวม13คูหาเป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตรภายใต้การดูแลของสำนักพุทธนะคะซึ่งผู้พักอาศัยภายในทั้ง13คูหามีฐานะเป็นผู้เช่าหลังจากนี้จะกลับไปหารือถึงแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นที่เรื่องน่าตกอกตกใจที่เราติดตามกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เลยนะยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสุดท้ายใครเป็นแฟนเพจที่นี่ใจน้อยกับเพจจาจัดจาจรใจน้อย
1: มีดราม่าอยู่นะ
0: คะก็ปรากฏมีดราม่าว่าไปปิดเพจเขาแบบปิดเพจเองสั่งปิดเพจเองเมื่อวานนี้เป็นประเด็นค่ะจนทำให้พันตำรวจเอกณัฐเดชาฐานิชพัทรพงษ์ผู้กำกับสภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและจ่าสิบตำรวจบรรณพสังไพโรจน์นะหรือว่าจาจักเนี่ยมานั่งแถลงข่าวกันเลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการจับรถบรรทุกพ่วงนะเมื่อวันที่11มิถุนายนนะคะก็แจ้งข้อหาว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ คนขับรถนำเอาเอกสารแผ่นป้ายมาแสดงได้นะคะซึ่งเป็นความผิดส่วนตัวก็ใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนไปไม่ได้ปรับนะคะเพราะว่าถนนสายดังกล่าวมีเป็นถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปมาในเส้นทางจำนวนมากแล้วก็มีการจับกลุ่มรถที่กระทำความผิดกฎหมายเป็นประจำโดยเฉพาะรถบรรทุกที่ต่อเติมแล้วเป็นอันตรายกับประชาชนส่วนการปิดเพจนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเจอต่อหรือว่าเจอผู้มีอิทธิพลนะคะปิดเพจเพราะว่าประชาชนแจ้งเบาะแสมาเยอะช่วยทำมาแต่ละวันเป็นจำนวนมากทำงานแทบไม่ทันแล้วก็มีหน้าที่หลักเป็นตำรวจจราจรด้วยนะคะก็เลยบอกว่าปิดเพจไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีเปิดใหม
1: ่
0: นะซึ่งล่าสุดเนี่ยพอปิดไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจจากโซเชียลจำนวนมากแล้วก็เขามักจะติดแฮชแท็กว่ากฎแห่งกรรมที่ทำเสม
1: อ
0: ก็บอกว่าเป็นคติประจำใจที่ชอบส่วนตัวเตือนเอาไว้ว่าคนที่กระทำผิดบางคนอาจจะหนีรอดจะหนีไปได้แต่สุดท้ายก็ถูกจับอยู่ดีนะคะหลังจากที่กระแสในโซเชียลออกมาเรียกร้องขนาดนี้ก็ตัดสินใจกลับมาเปิดเพจแล้วค่ะนะจากจราจรใจน้อยเพจเดิมต่อไปจะมีการประชาสัมพันธ์คู่ไปกับเพจของโรงพักไซน้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับประชาชนได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวเองคนเดียวนะคะเช่นเดียวกับผู้กับสภ.ไซน้อยก็บอกว่าการที่จะจักปิดเพจนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงพักเลยเขาไม่ได้ถูกบังคับหรือมีคำสั่งอะไรให้ปิดเพจเป็นเรื่องระบบการทำงานมากกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีอำนาจไปสั่งปิดเพจส่วนตัวของเขาและเจ้าของรถหรือคนขับรถบรรทุกพวกที่มีปัญหาก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ถ้าเกิดทำผิดกฎหมายในพื้นที่ก็ต้องถูกจับดำเนินคดีว่ากันไปตามกฎหมายจากความผิดที่ปรากฏอยู่นะคะก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะที่เขาบอกว่าเจ้าของรถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยใหญ่จริงอะไรเงี้ยไปร้องเรียนก็เลยเป็นที่มาทำให้ต้องปิดเพจหรือเปล่า
1: เขาแค่บังเอิญเหตุการณ์มันใกล้เคียงกันก็เลยคนก็เลยมาโยงกัน
0: เขาว่างั้น
1: ว่า
0: คนมาจับผนวกพอดีหรือเปล่าน
1: ะ
0: แต่ก็เดี๋ยวก็ต้องตามแต่ว่าเพจก็กลับมาเปิดแล้วนะคะสำหรับใครเป็นแฟนคลับด้วยค่
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐาน

0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โอ้เร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ช่วงนี้กลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีคุณชาญค่ะแจ้งเข้ามาที่ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงจากสน.แสมดำมาตรงบริเวณตังระพระราม2การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันก็ใช้การได้แล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงที่มาจากทางด้านของสมุทรสาครมาจากฝั่งสมุทรสาครรถคล่องตัวตลอดทางพอมาถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2ด้านที่จะไปทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เริ่มมีท้ายแถวรถติดแล้วนะคะเป็นทางด้านของที่จะขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะตอนนี้เนี่ยยังติดขัดต่อเนื่องกันมาถึงทางด้านของบนถนนพระราม2นะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษแล้วตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็เริ่มต่อเนื่องยาวกันไปแล้วนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเอกชัยแล้วสำหรับเส้นทางด้านของวงแหวนกาญจนาหรือว่ากาญจนาทางกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านโอ้โหหัวแถวนี่ยังอยู่ตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษเลยนะคะแล้วก็ท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเอกชัยส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตั้งแต่ตรงช่วงลงมาจากสะพานกาญจนาพิเศษออกมาตรงด่านบางขุนเทียนออกไปที่ตรงบริเวณช่วงต่างระดับที่ตัดกับกาลประพฤกในช่วงนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นต่างระดับตรงที่ตัดกับกาลประพฤกแล้วก็ส่วนพระราม2ฝั่งขาเข้านะตอนนี้ท้ายแถวก็มีการชะลอตัวมาอยู่ตรงช่วงบริเวณพอเลยจากต่างระดับพระราม2เข้าไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าโรงพยาบาล PMG หรือว่าบิ๊กซีตรงพระราม2นะคะแล้วก็รถแน่นๆเลยเข้ามาจนถึงตรงบริเวณทางขึ้นทางด่วนตรงด่านตรงดาวคะนองนะคะพอเลยจากตรงทางขึ้นด่วนตรงด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณแยกบางปะแก้วในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังต่อเนื่องกันไปได้แล้วก็ขึ้นทางด่วนที่บริเวณด่านดาวคะนองมาตรงสะพานพระราม9เข้ามาตรงต่างระดับท่าเรือคลองเตยในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์จากบริเวณแยกบางปะแก้วออกมาตรงแยกกิโล9ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะผ่านจากทางด้านของกิโล9มาทางแยกสวนสนขออภัยแยกวัดสนนะตรงทางจุดกลับรถวัดสนมุ่งหน้ามาทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝั่งกลับกันลงมาจากทางวงแหวนอุตสาหกรรมมาใช้ทางสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้านะตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถวัดสนค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางกิโล9ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ตรงทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงจากสวนเสือส่วนผีเสื้อนะกิโลเมตรที่85มาถึงด่านเก็บเงินบางพระกิโลเมตรที่78บวก800จุดที่เกิดเหตุที่ตรงบริเวณหน้าปั๊มปตท.นะคะตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ยังไม่ทราบคู่กรณีแล้วคือภาพที่เห็นตอนนี้คุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live นะคะที่เรามีภาพให้เห็นกันเนี่ยคือมันน่าจะเป็นส่วนที่มันเขาติดตั้งถังแก๊สหรือเปล่าที่มันหลุดกำลังจะหลุดลงมานะคะโหเรียกว่ายังอีกนิดนึงอ่ะคือจะร่วงลงมาแล้วอ่ะนะคะเป็นจุดอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงสวนผีเสื้อกม.ที่85นะก่อนถึงด่านเก็บเงินบางพระจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าปั๊ม PTT พอดีเลยนะคะเลยจากสวนผีเสื้อมาคือยังไม่ทราบคู่กรณีนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวก็คือน่าจะยังขับต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะการจราจรก็ติดขัดด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันขอสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันนะคะคุณธนกรเข้ามาทักทายบอกว่าHello ค่ะสวัสดีค่ะก่อนนานๆจะมาตอนช่วงเช้านะคะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าไปเจอในเส้นทางนะคะเพื่อที่จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังแล้วก็เพื่อร่วมทางท่านอื่นได้มีเส้นทางหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรอเคารพธงชาติช่วง8 นาฬิกากันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากุ้งเสือออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เช้านี้นายกประชุมกรอติดตามปัญหาทางเศรษฐกิจจากนั้นร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติด้านกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเรื่องไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคลอสและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้เวลา 9:30 นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 11:00 นนายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ15:00 นกระทรวงการต่างประเทศแถลงประเด็นเรื่องไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยมีรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายแถลงรายละเอียด13:00 นสสการดีเลียวไพโรจน์รองประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยแถลงข่าวประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในการเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport 10:00 ที่รัฐสภาครม.เงาพรรคประชาชนแถลงเรื่องการฉายภาพผลกระทบของระบอบสีน้ำเงินต่อวงการธุรกิจและก้าวต่อไปของการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่สสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน13:30 ที่บ้านพระอาทิตย์นายปานเทพพัวพงพันธ์จะนำพยานปากสำคัญมาเปิดตัวครั้งแรกที่เป็นเหตุให้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มและแถลงข่าวประเด็นถูกใส่ความว่าหัวประมูลที่บ้านพระอาทิตย์ติดตามการประชุมบอร์ดกสทช.พิจารณาต่อในวาระสตรีมมิ่งแห่งชาติเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจำนวนผู้ชมที่ยังมีประเด็นหารือว่าใครจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรวมถึงการลงทุนด้านคอนเทนต์ดิลิเวอรี่เน็ตเวิร์กยศวัฒน์พงษ์ประภาสแรงงานครับ
7: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายมีน้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:10 นะคะช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะวันนี้มีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาหลายจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่ละจุดเนี่ยส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลขสาย36ช่วงอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจากบริเวณแยกขนำไร่มาทางด้านของมาบขาตรงบริเวณก่อนถึงแยกมาบขาเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์4คันเสียหลักล้มเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนนะคะในช่องทางซ้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะอันนี้ค่ะเป็นภาพจากทางด้านของอุบัติเหตุตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข36ที่บอกว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนนะแล้วก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็มีคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เราประสานงานทางตรงจุดนี้เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการดำเนินการในการทำความสะอาดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็คุณบอยค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกคอกวัวมุ่งหน้ามาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอดีเลยมีรถตู้ชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้คนขับรถเห็นบอกว่ากำลังตกลงกันอยู่การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเป็นถนนราชดำเนินกลางนะคะมาจากแยกคอกบัวมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้นะจะได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุคุณนพพลนะคะที่แจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาออกในช่วงสะพานกับรถกม8ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของกิ่งแก้วหน้าปั๊มPTT บางนาตราดกม11เป็นรถบรรทุกค่ะเสียหลักไปชนรถคนอื่นชนรถส่วนบุคคลอีกประมาณ 6-7 คันตอนนี้เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานในช่องทางขวาของทางคู่ขนานนะคะการจราจรในขณะนี้เนี่ยรถติดขัดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ประมาณกม11นะรถบรรทุกไปชนท้ายนะคะรถที่เขา อยู่ทางด้านหน้าอีกประมาณ 6-7 คันด้วยกันนะคะเป็นช่วงประมาณกม11ตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวช้าละตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะแต่ว่าพอเลยไปที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของกิ่งแก้วช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนบนถนนเทพรัตน์นะคะเดี๋ยวย้อนไปดูทางด้านของแยกบางนาตราดมุ่งหน้าแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องออกมาตรงช่วงของบางแก้วในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็พอเลยมาถึงจุดตรงที่เกิดอุบัติเหตุกม11ในช่วงนี้ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยตรงบริเวณหน้าปั๊มปตท.บางนาตรากม11พอดีเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้านะจากทางด้านของกิ่งแก้วเข้าไปทางด้านของบางแก้วตรงหน้าเมกะบางนาในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีการชะลอตัวในช่องทางคู่ขนานนะคะตรงบริเวณเป็นทางที่ผ่านตรงบริเวณหน้าเมกะบางนาเลยมาทางด้านของไทยวัสดุตรงจุดนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาทางรอบในสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของบริเวณแยกบางนาในช่วงนี้เนี่ยยังคงต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวสำหรับรถที่จะขึ้นไปบนทางด่วนที่ด่านบางนานะคะรถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกบางนาตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆหน้าโฮมโปรประมาณกม1แถวนั้นนะคะแล้วก็ส่วนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกที่ไปจากแยกบางนามุ่งหน้าไปทางด้านของซอยลาซานช่วงนี้รถหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟสำหรับทางด้านกลับกันมาจากทางด้านของสำโรงมุ่งหน้าเข้ามาแยกบางนาตอนนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าทำให้ท้ายแถวชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณหน้าอิมพีเรียลสำโรงค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณผู้ฟังคะแล้วก็มีข้อมูลสภาพการจราจรนะคะจากศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัยเทศบาลนครปักเกร็ดรายงานสภาพการจราจรเมื่อตอนช่วง 7:30 นตามภาพนี้เลยนะคะการจราจรบนสะพานพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะช่วงแจ้งวัฒนะมาทางด้านของปักเกร็ด17นะจุดที่มีรถหนาแน่นก็คือตรงบริเวณสะพานพระราม4มุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็แจ้งวัฒนะปักเกร็ด17แจ้งวัฒนะใต้ทางพิเศษศรีรัฐมุ่งหน้าหลัก4ตรงช่วงของบริเวณสีสมานติวานนท์คลองบ้านใหม่นะคะแล้วก็ติวานนท์ช่วง3แยกสหกรณ์3แล้วก็ติวานนท์ช่วงหน้าวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ติวานนท์ช่วงบริเวณ3แยกเมืองทองนะคะจุดนี้จะมีปริมาณรถหนาแน่นส่วนจุดที่มีการจราจรปานกลางก็คือตรงช่วงบริเวณสะพานพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะจุดนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็นอกนั้นการจราจรก็การจราจรก็คล่องตัวตรงช่วงของบริเวณ5แยกปากเกร็ดติวานนท์ช่วงตลาดชลประทานแล้วก็แจ้งวัฒนะนะคะช่วงที่จากบิ๊ก4แจ้งวัฒนะตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนจุดที่หนาแน่นอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงของบริเวณสะพานพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปช่วงปากเกร็ดแจ้งวัฒนะปากเกร็ด17แจ้งวัฒนะใต้ทางพิเศษศรีรัฐมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4ตรงช่วงของศรีสมานถนนแล้วก็บนถนนติวานนท์คลองบ้านใหม่สามแยกสหกรณ์3หน้าวัดชลประทานรังสฤษฎิ์แล้วก็ที่บริเวณแยกเมืองทองธานีนะจุดนี้ก็จะมีรถหนาแน่นอันนี้เป็นภาพมาจากทางด้านของศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัยเทศบาลนครปักเกร็ดนะรายงานสภาพการจราจรให้ทราบกันในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะรถที่ใช้ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของอันนี้เป็นภาพยังเป็นภาพจากทางด้านของเทศบาลนครปักเกร็ดอยู่นะเมื่อสักครู่นี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเทพรักษ์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณซอยวัดด่านต่อเนื่องกันมาจนถึงทางด้านของซอยแบริ่งผ่านจากซอยแบริ่งนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานช่วงนี้ก็จะ เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของซอยลาซานมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะลงมาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีอุดมต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าซิคอนสแควร์ไปจนถึงทางด้านของแยกศรีนุชในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะผ่านจากทางด้านของศรีนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของพัฒนาการเริ่มมีท้ายแถวนะคะชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแถวหน้าร้านอาหารจรินทิพย์ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกพัฒนาการแล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางไปจนพ้นทางด้านของทางรถไฟข้ามทางรถไฟหัวหมากไปแล้วทีนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นไปทางด้านของกรุงเทพกรีฑาเข้าไปที่แยกลำสาลีส่วนทางด้านกลับกันนะคะฝั่งขาออกของถนนศรีนครินทร์มาจากทางด้านแยกลำสาลีนะคะจะมาชะลอตัวตรงบริเวณใต้ตรงต่างระดับตรงแยกศรีกรีฑาเนี่ยละค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงบริเวณแยกศรีพัฒน์ผ่านจากทางด้านของแยกศรีพัฒน์ออกมาทางศรีนุชนะออกมาทางศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาข้ามสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวช้าเมื่อลงมาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมผ่านมาทางด้านของลาซานต้องเลยจากทางด้านของหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วนะคะถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณผู้ฟังคะแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะบนทางกาญจนาพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนะจะอยู่ตรงช่วงประมาณเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะตรงกมที่7+500ตอนนี้เนี่ยเราสอบถามเพิ่มเติมไปที่กู้ภัยกาญจนาพิเศษแจ้งว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเศษเหล็ก ที่รถที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วก็ทำเศษเหล็กเนี่ยตกลงมาบนถนนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรถยกก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะรถที่ทำเศษเหล็กหล่นตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนย้ายไปจนถึงกม.4รถไปต่อไม่ได้อ้าวตกลงก็คือเคลื่อนย้ายจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุจุดแรกไปถึงประมาณกม.4ปรากฏว่าไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยต้องจอดไว้ที่ไหล่ทางทางด้านซ้ายรอช่างมาดำเนินการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะคะรวมถึงรถบรรทุกที่จะมาเคลื่อนย้ายเศษเหล็กตอนนี้แล้วก็ช่างยังเดินทางมาไม่ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เส้นทางทางด้านของกาญจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นแต่ว่ามองดูแล้วตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะจะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณด่านบางขุนเทียนมาตรงบริเวณแถวๆวัดสแกงามนะคะรถจะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวช้าๆมาสำหรับก่อนหยุดชะงักมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์นะที่บอกว่ารถชนกันหลายคันเลยคุณนพพลคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณนพพลผ่านอุบัติเหตุมาพอดีเลยใช่ไหมคะตอนแรก
3: ผมอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุพอดีครับก
2: ็
3: โชคดีนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกจะอยู่เลนที่เกิดเหตุแล้วคิดอะไรไม่รู้อยู่เลนซ้ายดีกว่า
2: อ๋อค่ะเขาชนเลนขวาของคู่ขนานใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็คือจุดเกิดเหตุนะครับจะเป็นบริเวณเริ่มชนนะครับถ้าเริ่มชนจริงๆจะเริ่มชนตั้งแต่ตรงหน้าปั๊มบางจากตรงที่ก่อนจะถึงปั๊มปตท.นะครับก็คือรถคันเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกเข้าใจว่ามีของที่บรรทุกมาอยู่ในข้างหลังนะครับเป็นรถสิบล้อนะครับทีนี้รถคันดังกล่าวตอนที่ผมขับแซงมาเนี่ยเขาก็ขับอยู่เลนกลางปกตินะครับไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าจะขับรถหวาดเสียวหรืออะไรก็คือขับรถตามปกตินั่นแหละ ทีนี้พอมาถึงบริเวณตรงปั๊มบางจากครับเนื่องจากว่าบริเวณเนี้ยมันจะมีทั้งปั๊มบางจากปั๊มปตท.แล้วก็บริษัทไทยออโต้ซัมมิตแล้วก็จะเป็นแยกกิ่งแก้วลาดกระบังก็คือรถมันจะชะลอตัวครับทีนี้วันเนี้ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยรถจะชะลอตัวท้ายแถวจะสะสมอยู่ประมาณบริเวณที่เกิดเหตุนะครับทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมเองก็ไม่ได้สังเกตหรอกแต่ผมไม่ได้ยินเสียงท
2: ี
3: นี้พอได้ยินเสียงเนี่ยก็คือหันไปมองกระจกหลังเนี่ยก็เห็นว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับแต่ว่าคือพยายามจะเอารถอะชิดขอบทางด้านขวา
2: ห
3: รือบอกไหมฮะเหมือนจะมีสองเลนอะแต่เขาจะพยายามเอารถอะเบี่ยงชิดออกด้านขวาแสดงว่าคนขับอะน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะว่ารถอะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนื่องจากว่ารถอ่ะมันน่าจะมีโมเมนตัมอ่ะครับมันก็เลยไหลไปเรื่อยๆท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือได้ยินเสียงดังตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มเนี่ยหลายๆคันเลยทีนี้มันไล่มาตั้งแต่ข้างหลังผมเนี่ยผ่านมาประมาณ5คันข้างหน้าอีก2คันนะครับที่จำได้ก็คือจะมีรถมินิคูเปอร์คันนึงซึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีรถมาสด้า3ที่เป็นแฮชแบ็คอันนี้กระตุกแตกเลยข้างหลังอ่ะก็คือเห็นหน้าของคันแน่ๆทีเนี้ยรถนะครับไหลตั้งแต่ตรงหน้าปั๊มบางจากเนี่ยมาหยุดเอาก่อนถึงทางลงกับรถของทางด่วนบูรพาวิถีครับเลยปั๊มปตท.มานิดนึงรถก็จะจอดชิดขอบทางด้านขวาทีนี้พอจังหวะที่รถจอดชิดขอบทางด้านขวาครับผมขับผ่านมาผมก็เลยลองสังเกตดูว่าในรถเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างเท่าที่สังเกตตอนที่ขับผ่านมานะครับเห็นมีลักษณะเหมือนเป็นเด็กน่าจะประมาณอายุไม่เกิน15อย่างไว้ผมทรงนักเรียนอยู่เลยอยู่ในรถด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขามากับผู้ปกครองเขาหรือเปล่าแต่เด็กอ่ะดูท่าทางมีสีหน้าตกใจครับก็คือเขาก็คงรู้ตัวแหละว่าบนรถเนี่ยเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นละ
2: อันนี้แล้ว
3: ตัวเขาเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับตัวผู้ก่อเหตุ
2: ค่ะหมายความว่าเด็กที่บอกว่าเหมือนอายุประมาณสัก15-16ประมาณนี้นี่อยู่คันไหนคะ
3: อยู่ในรถคันเกิดเหตุครับรถคันที่ชน
2: รถใหญ่เนี่ยนะคะ
3: ใช่ใช่ก็คือไม่แน่ใจว่ามากับผู้ปกครองหรือเปล่าเพราะว่าพอหลังจากรถเขาหยุดสนิทนิ่งครับตัวเด็กเองก็ดูจากสีหน้าที่มองผ่านกระจกอ่ะเด็กเขาก็ตกใจนี่แหละแล้วผมไม่รู้ว่าบนรถมีกี่คนเพราะรถเขา ค่อนข้างจะติดฟิล์มค่อนข้างดำนิดนึงนะครับก็เลยมองไม่เห็นตอนนี้รถเขาจอดชิดตอนที่ผ่านมารถจอดชิดขอบทางด้านขวาเรียบร้อยนะครับส
2: ่
3: วนรถคันที่เสียหายอ่ะส่วนรถคันที่เสียหายก็คือเขาขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายหมดเลยก็คือตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มบางจากเป็นต้นไปครับจนถึงปั๊มปตท.ครับ
2: คุณ
3: ก็เลยตรงนี้มันจะเป็นจุดร่วมรถมันอาจจะติดครับ
2: คุณนพพลเรียนสอบถามนิดนึงที่บอกว่าเห็นที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นอยู่ตรงคนขับ
3: ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วครับไม่เป็นผู้โดยสารครับ
2: อ๋อเป็นผู้โดยสารอืมค่ะ
3: ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมากับผู้ปกครองเขาซึ่งบนรถเราไม่เห็นว่าคนขับเราเป็นใครก็เลยสันนิษฐานว่าบนรถน่าจะมีอย่างน้อยสองคนแน่ๆอาจจะมากกว่านั้น
2: ค่ะค่ะรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลักษณะเป็นบรรทุกเป็น10ล้อหรือว่าใหญ่กว่า10ล้อคะ
3: เป็น6ล้อครับ
2: เป็น6ล้อใหญ่
3: มีข้อด้านข้างครับ
2: อืม6ล้อมีข้อแล้วบรรทุกของด้วยนะคะ
3: บรรทุกของครับแต่ว่าของที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นคันรถแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมองไม่ออกเหมือนกัน
2: เขาปิดผ้าใบหรือว่ายังไงฮะ
3: ปิดเป็นลักษณะเป็นแสลนบางๆสีดำๆครับไม่ได้เป็นผ้าใบแบบมิดชิดอะไรเท่าไหร่หรอก
2: ค
3: ือดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นรถเหมือนรถรับจ้างครับเหมือนรถรับจ้างขนของอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะอืมเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรแต่ว่าคือเขาไม่ได้ใช้ความเร็วมาใช่ไหมคะอันนั้น
3: คือมันไม่ได้แบบว่ารถติดแล้วแบบมาด้วยความเร็วแล้วก็ขึ้นชนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพฤติกรรมอะคือสมมติถ้าผมสันนิษฐานน
2: ะ
3: ผมคิดว่าเจ้าตัวเขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่ารถมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าคู่ขนานมี2เลนก็คือมีซ้ายกับขวาใช่ไหมครับทีนี้เลนที่เกิดเหตุคือเลนขวาแต่เขาอะไม่ได้อยู่ในเลนปกไม่ได้อยู่ในเลนขวาแบบตรงกลางเขาอยู่พยายามจะชิดขอบทางด้านขวาเหมือนรู้แล้วล่ะว่ารถเบรกไม่อยู
2: ่พยายาม
3: จะเอารถเข้าข้างทางแต่ว่ารถด้วยความที่ว่าน้ำหนักรถอะมันไม่สามารถหยุดได้มันก็เหมือนไหลชนคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไงทีนี้บางคันที่เขาได้ยินเสียงแล้วเขามองกระจกหลังอะ
2: เ
3: ขาก็จะหักออกซ้ายหลบทันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคันหลบไม่ทันก็จะโดนชนท้ายแล้วก็เด็นไปข้างหน้าครับ
2: ค่ะที่เห็นแล้วนี่มีประมาณสักกี่คัน
3: ผมเห็นน่ะผมว่าน่าจะมีอย่างน้อยเนี่ยที่ผมเห็นแน่ๆมี4คัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ไม่รู้ว่าข้างหลังที่มองไม่เห็นอีกเนี่ยไม่รู้ว่าโดนมากี่คันเพราะว่าเสียงมันมาเร็วมากมันดังปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาเรื่อยๆครับแล้วเอ๊ะเสียงอะไรหันไปก็เลยเห็นว่าเป็นรถ
2: แล้วก็คันที่แบบว่าที่เห็นที่บอกที่คุณนพพลบอกว่ารถกระจกแตกนี่น่าจะมีคนเจ็บด้วยใช่ไหมอันนี้
3: ถ้าเขาคาดเข็มขัดและไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับก็ไม่น่าจะบาดเจ็บแต่ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ารถที่กระจกแตกหลังเนี่ยได้แต่ว่าเขาเป็นรถ5ประตูอะครับไอ้รถมัสด้า3ครับก
2: ็
3: คือกระจกหลังเนี่ยแตกทั้งบานเลยไม่รู้ว่าข้างในอะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าคาดเข็มขัดอะคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
2: แต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าแรงกระแทกแรงมากอะไรอย่างนี้เพราะว่ารถไม่ได้แบบมาด้วยความเร็วแบบ
3: รถมันเล็กมารถมันเล็กมาเลยกระแทกแล้วไปข้างหน้าค่อนข้างไกลแต่คนขับเขาก็เอารถชิดขอบทางได้อยู่นะครับ
2: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่แน่ใจเหมือนกับว่ารถบรรทุกคันนี้เขาเกิดปัญหาอะไรทำให้น่าจะแบบว่ารู้แล้วว่าระบบเบรกน่าจะมีปัญหาเลยพยายามเอาชิดทางด้านซ้ายเอาไว้อย่างนั้นนะคะไอ้ด้านขวา
3: ใช่ชิดขอบด้านขวาครับก็คือเพราะว่าถ้าไปดูจากรถคันที่เสียหายครับรถจะไม่ได้โดนชนเข้าตรงกลางนะคร
2: ับ
3: รถจะโดนชนเข้าด้านริมด้านขวา
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ริมด้านขวาเนี่ยจะเสียหายกันหลายคันเลย
2: ค่ะได้เดี๋ยวเราเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณนพล
3: แล้วก็จุดดังกล่าวครับจุดตรงเกิดเหตุนะครับมันจะเป็นทางออกที่ออกจากสนามกอล์ฟซัมมิตนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเคลียร์รถไม่ได้รถมันจะวิ่งมาตรงหน้าบริษัทไทยออโต้ซัมมิตไม่ได้เพราะว่าคือรถที่ออกจากสนามกอล์ฟอะครับก็จะมีบางคันที่เขาจะเข้าคู่เข้าทางด่วนนะครับก
2: ็
3: คือดาชิดออกมาแล้วก็ตีวงออกขวาเลยอย่างเงี้ยมันพูดง่ายจะปิด2เลนเนี่ยแล้วรถมันจะไปไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ท้ายแถวอ่ะตอนนี้ยาวขนาดไหนแล้ว
2: ค่ะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยหัวแถวยังอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ท้ายแถวยังไม่ยาวมากเท่าไหร่อยู่ตรงแถวตรงนี้เขาเรียกอะไรถนนอะไรอ่ะทบพรัตเหรอ
3: บางนาตราดก่อนถึงใช่ทบพรัตครับก็คือก่อนถึง แยกถนนที่จะตัดเข้ากิ่งแก้วลาดกระบังนะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณนพพล
3: ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะตอนนี้คุณเล็กค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากแยกรัชวิภามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกลาดพร้าวก่อนถึงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวประมาณ500เมตรนะคะมีรถจักรยานยนต์2คันชนกันกับรถกระบะอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนเลยจุดนี้เราประสานงานที่ทางด้านของสน.วิภาให้ทราบแล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่บนทางหลวงสาย3029นะคะเป็นถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตรงช่วงบริเวณแยกบวกครกศรีวิไลมาทางด้านของแยกศรีบัวเงินพัฒนาจุดที่เกิดเหตุบอกว่าเลยจากแยกศรีบัวเงินพัฒนามาเล็กน้อยเป็นรถเก๋งชนกับรถกระบะอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคุณพงศิษฐ์รายงานอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีนะคะเป็นฝั่งขาเข้ามาจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตัดใหม่ซอยวิภาวดี72แยกหลัก4จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านเจเล้งพอดีเลยค่ะเป็นรถกระบะกับรถ SUV กีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะของช่องทางด่วนตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีนะคะรถหนาแน่นอยู่แล้วแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีคุณเจี๊ยบค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนรัชดาฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินช่วงบริเวณหน้าศาลอาญารถชนกัน4คันค่ะอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนรัชดานะคะตรงช่วงบริเวณหน้าศาลอาญานะคะที่ทางด้านของคุณเจี๊ยบแจ้งมาอยู่ในช่องทางขวาด้วยอะค่ะรถชนกัน4คันยังไงสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มมีการชะลอตัวมาถึงตรงช่วงใกล้ๆกับทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วนะคะพอเลยจากจุดอุบัติเหตุมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนะคะรถที่มาจากทางรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางซอยรัชดา32ตรงจุดนี้นะเนื่องจากว่ามีรถเข้าออกซอยกันเยอะเลยทำให้มีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงนี้ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆหน้าจันเกษมพอเลยจากตรงซอย32มาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านพ้นจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางด้านของสุทธิสารมาทางห้วยขวางรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางมาจนถึงทางด้านของห้วยขวางผ่านพ้นจากแยกรัชดาห้วยขวางนะคะมุ่งหน้ามาทางเทียมร่มมิตรรถยังเยอะอยู่แต่ว่ายังตามกันมาได้ตลอดเส้นทางติดสัญญาณไฟที่แยกเทียมร่มมิตรนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพระราม9เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็มีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของแยกพระราม9เท่านั้นท้ายแถวอยู่ตรงแถวๆประมาณหน้าเซ็นทรัลพระราม9ส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่แยกพระราม9ออกมาทางด้านของเทียมร่มมิตรต่อเนื่องมาทางห้วยขวางมาทางด้านของสุทธิสารนะคะจนมาถึงทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทาง
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางรถนอกจากรถหนาแน่นแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาแล้วก็สำหรับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะจุดทางด้านของบนทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถบรรทุกเขาบรรทุกเศษเหล็กมาแล้วปรากฏว่า เขาทำเศษเหล็กตกหล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพอไปถึงประมาณกม.4คือจุดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่กม7บวก500นะคะพอเคลื่อนย้ายไปถึงประมาณกม4รถไปต่อไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่เลยต้องจอดรถบรรทุกคันนี้ไว้ตรงไหล่ทางส่วนเศษเหล็กเนี่ยตอนนี้กำลังรอรถบรรทุกที่จะมาขนถ่ายทียังเดินทางไปไม่ถึงเลยนะคะตอนนี้เลยส่งผลให้การจราจรทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานกาญจนาพิเศษรถยังติดขัดอยู่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนวิภาวดีกันจากร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับกรณีที่แจ้งอุบัติเหตุสองจุดนะครับบริเวณตรงข้ามเจเล้งผมดำเนินการเรียบร้อยพ้นขีดขวางนะครับอีกจุดหนึ่งหน้าโรงเรียนหอวังนะครับในช่องทางด่วนน่าจะเป็นชย.ก็จุดนี้ก็พ้นขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะ
4: ครับทั้งสองจุดเรียบร้อยแล้วสภาพจราจรก็ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณที่มากนะครับหนาแน่นอยู่หน้าสถานทัพอากาศท้ายแถวก็ไปทางสุดเขตนครบาลนะครับจากหน้าสถานทัพเข้าหน้าท่านี่ก็เคลื่อนตัวตามได้เรื่อยๆนะครับเต็มทุกช่องทางในช่องทางด่วนนี่เต็มตลอดไหลตามกันมานะครับมาถึงเต็มต่อเนื่องมาถึงสโมสรตำรวจนะครับต่อเนื่องมาจากสะพานกลับรถยาคูนะครับก็ยังมีปริมาณมากนะครับแต่ก็ยังไหลตามกันได้ตลอดนะครับจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวก็เช่นกันนะครับในทางด่วนนี้ก็ยังมากนะครับส่วนคู่ขนานก็ท้ายแถวก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับหน้าหอวังนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณมากนะครับจากสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางขนานช่วงนี้ก็ท้ายแถวมิตรไมตรีนะครับในช่องทางด่วนก็ยังมีปริมาณมากนะครับก็ท้ายแถวก็ทางลงสะพานลอยข้ามแยกสุทธิสารนะครับวิภาวดีขาออกก็ยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราภิมุขนะครับแต่ดอนเมืองช่วงนี้ก็รอชำระค่าผ่านทางสะสมยาวประมาณสัก300เมตรนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวผ่านชำระค่าผ่านทางก็เคลื่อนตัวตามกันนะครับแต่ก็ยังเต็มทุกช่องทางมาชะลอตัวอีกทีทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะนะครับเนื่องจากรถขึ้นด่านไปบรรจบกันทำให้สะสมเมื่อผ่านพ้นแถวเดลินิวมุ่งหน้าบางเขนลาดพร้าวแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับคุณนัตยานะครับโดยรวมนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณมากส่วนขาออกใช้การได้ดีครับเป็นปกติครับผม
2: ค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
4: ค่ะยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 7:30 นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ1รายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข1นะคะช่วงกิโลเมตรที่104เป็นอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข1ผลโยธินนะใช่ไหมคะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงช่วงอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรในช่องทางคู่ขนานตามภาพนี้เลยนะคะทาง YouTube Live ของเราตอนนี้เนี่ยมีภาพจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานบอกว่ามีน้ำท่วมขังในช่องทางคู่ขนานโดยเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกรายงานเจ้าหน้าที่บอกว่ารถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้1ช่องทางด้านขวาสุดส่งผลให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปมาได้ช้าๆนะคะการจราจรจะมีการชะลอตัวแล้วก็สะสมประมาณสัก100เมตรในส่วนในช่องทางด่วนตอนนี้เนี่ยรถยังสามารถวิ่งได้ตามปกตินะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยู่ในระหว่างอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่นะคะจุดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งเป็นผลโยธินฝั่งขาเข้านะคะที่จะ เป็นทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่104ช่วงจังหวัดสระบุรีนะในช่องทางคู่ขนานมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายรถเนี่ยเขาก็เลยเบี่ยงมาวิ่งในช่องทางขวาหมดจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระดับน้ำขนาดนี้จริงๆระดับน้ำไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าค่อยๆไปทางนั้นเลนที่ช่องทางซ้ายเนี่ยก็ยังพอไปกันได้แต่ว่ารถจะเบี่ยงมาวิ่งช่องทางขวากันหมดเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยช้าแล้วก็ทำให้มีท้ายแถวต่อเนื่องกันไปนะส่วนในช่องทางด่วนยังคงใช้การได้ตามปกติค่ะขอบคุณมากเลยนะคะในส่วนของการรายงานจากทางด้านของตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ1นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
13: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
12: อร่อยเด็ดเหมือนเดิม10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
13: สูตรลดน้ำตาล

0: ว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
0: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
0: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
0: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้องเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปที่ข่าวจากทางด้านของกรมทางหลวงกันค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แขวงทางหลวงสระบุรีนะคะประชาสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3ปทุมธานีนะคะจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่างระดับแพะโคกเป็นแลมเจนะคะจากลพบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงหมายเลข362ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็คือเริ่มทำงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะทำงานเรื่อยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569ค่ะในระหว่างดำเนินการอาจจะทำให้ผู้ใช้ทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแขวงทางหลวงสระบุรีถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสอบถามไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์036211105ค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะสภาพการจราจรในเส้นทางกรุงเทพมหานครนี่ยังหลายจุดเลยนะที่รถหนาแน่นอยู่โดยเฉพาะในจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษในช่วงนี้เนี่ยรถที่จะใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ามาตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะท้ายแถวตอนนี้ก็ยังยาวไปถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเอกชัยสำหรับฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็หัวแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงประมาณคือเลยตอนแรกเนี่ยอุบัติเหตุจุดนี้จะอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่7บวก500แล้วก็ต่อมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกนะเป็นรถบรรทุกเขาบรรทุกน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเหล็ก

0: มาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงช่วงประมาณกม.ที่ 7+500 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วปรากฏว่าไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องจอดไว้ที่ไหล่ทางตรงช่วงกม.ที่ 4+500 นะคะส่วนเหล็กที่มันตกหล่นมาจากรถที่เขาบรรทุกมาเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่องทางขวาคือรถเนี่ยจริงๆแล้วรถเนี่ยมันจะผ่านได้ในช่องทางกลางช่องทางกลางช่องทางซ้ายแล้วก็ขวาแต่ว่าขวาเนี่ยจะวิ่งคือต้องมีแบบชิดไม่ได้ชิดทางขวาสุดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีกระยางวางเอาไว้ต้องเนื่องจากต้องรอทางเจ้าของรถเนี่ยทางเจ้าของเศษเหล็กตรงนี้มาดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวสำหรับพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณจุดที่มีรถบรรทุกคันนี้จอดอยู่นะคะประมาณสักกม.4ผ่านมามุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของทางสะพานกาญจนาภิเษกก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะท้ายแถวตอนนี้มันจะมีเป็นช่วงหนึ่งที่จะรถขาดตอนมาคือแถวแถวประมาณหน้าหมู่บ้านดีเคพอเลยจากหมู่บ้านดีเคมาเนี่ยช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับตรงด่านบางขุนเทียนช่วงนี้จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณต่างระดับที่มาจากทางกระบะพึกนะคะจุดนี้ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังใช้การได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าของกาญจนาภิเษกอีกช่วงหนึ่งที่จะมีรถเยอะก็คือรถที่มาจากทางด้านของบางใหญ่เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับบางคูเวียงลงมาจากทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของกระบะพึกขออภัยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากตรงบริเวณตรงช่วงของบางรักน้อยต่างระดับบางรักน้อยนะคะใช้ขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทางที่ตัดกับถนนบางสีเมืองในจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถยังมีปริมาณนะคะตลอดเส้นทางเลยเข้ามาจนถึงรอบในตรงช่วงของบริเวณทางวงเวียนตรงนครอินทร์ตรงจุดนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะจนกระทั่งมาถึงตรงช่วงบริเวณเดอะคริสตัลตรงนี้เนี่ยรถเริ่มหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาจนถึงตรงบริเวณตลิ่งชันก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ก็คล่องตัวดีแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันอีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบางว่าเป็นเพชรเกษมตัดกับทางด้านของราชพฤกษ์นะคะพ้นจากทางด้านของบางว่ามุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับตรงส่วนเรียบตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จากทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินช่วงนี้รถเยอะนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางสำหรับเส้นทางทางด้านของกระบะพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่ต่างระดับส่วนเรียบรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวสะพานข้ามคลองรางบัวเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางช้าๆนะคะพอมารวมกับทางด้านของราชพฤกษ์นี่ก็จะรถเยอะเลยส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกของราชพฤกษ์ขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปทางด้านของกระบะพึกในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกกิโลเมตรที่11ที่คุณเมื่อสักครู่นี้คุณนพลรายงานนะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุกไปชนกับรถคันอื่นอีกหลายคันเลยทีเดียวเราสอบถามไปที่ทางด้านของท่านพันธบัตโทโสรสิริกิมหงรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วเพิ่มเติมให้ตกลงบอกว่าคนขับรถบรรทุกหลับในค่ะแล้วก็ไปชนรถคันอื่นอีก7คันตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่ถูกชนเข้าข้างทางทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะรอการเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุต่อไปนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะตกลงคนขับรถหลับในเลยทำให้ไหลไปชนรถคันอื่นอีกประมาณ7คันด้วยกันนะคะ เพิ่มเติมการจราจรตรงถนนรัชดานะคะมาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของตลาดพลูต่อเนื่องมาทางด้านของแยกมหาสวรรค์ในช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานข้ามสะพานตลาดพลูมาเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณเลยจากหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นรถที่ขึ้นสะพานพระราม3มาลงทางด้านของถนนพระราม3มีรถเยอะนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางลงมาจากสะพานพระราม3มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญราษฎร์ในช่วงนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตลอดเส้นทางออกมาจนมาถึงตรงบริเวณใต้สะพานพระราม9ออกมาจนถึงทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตรงสะพานกรุงเทพมีอุบัติเหตุนะคุณเยาวราชคุณเยาวราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ อุบัติเหตุตรงสะพานกรุงเทพฝั่งไหนฮะฝั่งด้านไหน
1: ฝั่งที่มุ่งหน้ามาถนนตกครับ
0: มาถนนตก
1: ใช่มาจากแยกบุคโล
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าถนนตกช่วงทางลงสะพานพอดีครับ
0: ลงสะพานพระรามลงสะพานกรุงเทพนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะที่จะมุ่งหน้ามาแยกถนนตกเป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันครับประสานงานกันช่วงทางลง
0: เดี๋ยวมันประสานงานกันได้ยังไงคะมันสวนกันยังไง
1: ก็คือว่าฝั่งที่มาจากแยกบุคโลครับที
0: ่
1: จะมุ่งหน้าไปทางถนนตกเนี่ยรถแต่รถมันเยอะแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาน่าจะออกไปทางเลนที่มาจากถนนตกที่จะมุ่งหน้าไปทางบุคโลอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยแบบประสานงานกันตรงทางลงพอดี
0: อืมค่ะก็คือส่วนคันนึงมาจากแยกถนนตกอีกคันนึงกำลังจะขึ้นอีกคันนึงกำลังจะลงสะพานพอดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคนขับรถเป็นยังไงบ้าง
1: อาการสาหัสทั้ง4รายเลยครับ
0: อะมากันคันละ2คนเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนนี้มีรถพยาบาลอยู่ประมาณ6คัน
0: ค่ะ
1: มาให้การช่วยเหลืออยู่ตอนนี
0: ้ค่ะตอนคุณตัวคุณเยาวราชเห็นตอนที่ชนไหมคะลักษณะของการชน
1: ตอนเห็นที่ชนผมเห็นตอนห่างไกลๆอะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนห่างไกลๆแต่ได้ยินเสียงตู้มสนั่นเลย
0: โอ้โหค่ะแล้วคนเจ็บเนี่ยเราเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย2ผู้หญิง2ครับ
0: อ๋อค่ะผู้ชาย2ผู้หญิง2เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงหมดสติเลยไหมที่เราเห็นนะคะ
1: ก็คือเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูครับเขากำลังบล็อกคอของผู้ชายอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยกำลังรอกำลังใส่เสือกลมแล้วและอีก1รายนี่หน้าน่าจะรอรถแอดวานซ์นะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะก็คือแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะตรงจุดนี้นะคะ
1: ใช่ครับแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แต่ก็คือรถที่มาจากมุ่งหน้าแยกบุคโลครับที่มุ่งหน้าไปทางถนนตกอ่ะอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับก็คือไปก็คือถ้าชะลอดูเนี่ยรถแบบหางแถวเนี่ยมันอยู่เส้นเจริญนครแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ต่อเนื่องกันไปแล้วเนาะตอนนี้
1: ใช่แบบมันต่อเนื่องกันไปหมดแล้ว
0: ได้ก็คือรถไม่สามารถจากเจริญนครเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขึ้นสะพานกรุงเทพนี้ติดขัดแล้วนะคะ
1: ติดครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณก๊อฟเยาวราชนะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานกรุงเทพที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณแยกถนนตกนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระดอนชี้ไทยไอพาสปอร์ตต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกเตือนตัดสินล่วงหน้าเสี่ยงประเทศเสียโอกาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นายพระดอนปิศนานันทกุลส.ส.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการไทย AI Passportโดยอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าความซ้ำซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่แล้วและข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงว่าสังคมควรแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการโดยการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่การตรวจสอบตั้งอยู่ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการแข่งขันด้าน AI การมีข้อถกเถียงว่าโครงการใดเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรจบลงด้วยการปิดกั้นทุกความพยายามตั้งแต่ต้นพร้อมทิ้งทายว่าหากสังคมต้องการคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ควรปล่อยให้ข้อเท็จจริงทำงานและตัดสินกันบนข้อมูลไม่ใช่บนกระแสทางการเมืองโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามส่อเขารุนแรงหวั่นกระทบความปลอดภัยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุ้งเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกประกาศจุดเปลี่ยนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามหลังมีรายงานกองกำลังฐานเมียนมามีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ200นายเข้าบริเวณพื้นที่ฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งคาดว่าจะทำการตีกองกำลังกลุ่มต่อต้านบ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจากการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนประสิทธิ์เหตุพบว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้โรงเรียนบ้านแม่กุเกณฑ์จึงประกาศจุดเปลี่ยนด้วยเหตุพิเศษเบื้องต้นจำนวน1วันในวันนี้ซึ่งหากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอก็จะทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: อิหร่านประกาศระงับเจรจากับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่โจมตีอิหร่านรอบใหม่หากปิดช่องแคบฮอร์มุสทางการแคว้นไครเมียที่ถูกรัสเซียผนวกรวมประกาศระงับการขายน้ำมันให้แก่คนทั่วไปหลังจากยูเครนระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษเตรียมลาออกจากตำแหน่งวันจันทร์นี้ท่ามกลางแรงกดดันภายในพรรคที่เพิ่มขึ้นหลังคู่แข่งสำคัญคว้าชัยเลือกตั้งและเปิดทางสู่การท้าชิงผู้นำสเปนเผชิญคลื่นความร้อนครั้งแรกของปีนี้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสและต้องประกาศเตือนภัยความร้อนเกือบทุกแคว้นทั่วประเทศขณะที่ฝรั่งเศสเตือนภัยระดับสูงสุดกว่าครึ่งประเทศสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวง จองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันค่ะฝากคุณผู้ฟังสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1รถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้ในโครงการยังมีประกันภัยประเภท3เปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะทั้ง2ประเภทเลยก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็สำหรับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยสำหรับคนที่ทำประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถเนี่ยนะคะหากว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังบนถนนสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางด้านของคลองด่านมุ่งหน้ามาทางด้านของขนส่งสมุทรปราการจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าที่ตรงบริเวณช่วงแยกตำรุในช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่ทำงานเทปูนฝาท่ออยู่ในช่องทางซ้ายมีรถบรรทุกจอดอยู่หลายคันเลยทำให้การจราจรนั้นใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเป็นช่วงบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่านะตรงช่วงของบริเวณแยกตำรุก็เลยทำให้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดนี้แล้วก็มีทางด้านของคุณอุดมศักดิ์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกพานิทนมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายช่วงทางลงอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้บนทางด่วนขั้นที่1นะคะมาจากบางนามุ่งหน้าดินแดงตรงบริเวณต่างระดับมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปทางลงดินแดงเนี่ยก่อนถึงทางลงดินแดงเล็กน้อยมีโหเป็นรถเสียหลักพลิกคว่ำอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง 8:33 นาทีนะคะรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำตอนนี้เนี่ยล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของบนทางด่วนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้การจราจรรถที่จะไปลงทางด้านของทางลงดินแดงตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะสำหรับรถที่จะลงทางด้านของดินแดงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะอ๋อไม่ใช่ขออภัยเป็นช่วงของการซ่อมผิวการจราจรค่ะท่านพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจบางพลีครับ
3: ค่ะสารวัตรในพื้นที่มีการทำงานซ่อมผิวการจราจรเหรอคะ
4: ค ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับการซ่อมพื้นผิวการจราจรในถนนบางนาตราดนะครับช่องทางหลักขาออกชลบุรีนะครับการซ่อมพื้นจะเริ่มวันที่28มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่30กันยายน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับซ่อม2ช่องนะครับครั้งละ2ช่องในส่วนของช่องทางหลักท
3: ี
4: ละ2ช่องครั้งละ45วันนะครับรวมเป็นทั้งหมด60วันนะครับการจราจรก็จะปิดเบี่ยงตั้งแต่เบี่ยงกิโลเมตรที่17นะครับกิโลเมตรที่17ก่อนถึงคลองบางน้ำจืดนะครับทำแล้วจะเปิดในส่วนของช่องทางเบี่ยงจากช่องทางด่วนไปให้ประชาชนเบี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานเพื่อระบายรถนะครับในส่วนของช่องทางหลักนะครับแล้วไม่เข้าอีกทีในส่วนของกิโลเมตรที่19เศษนะครับ19เศษก่อนถึงทางลงบูรพาวิถีนะครับในส่วนของปิดการจราจรในวันที่28คาดว่านะครับจะมีรถสะสมในส่วนของด้านขาออกยาวไปถึงในส่วนของพื้นที่ของบางแก้วนะครับในประชาสัมพันธ์ในส่วนของรถที่จะใช้ในส่วนของขาออกนะครับช่วงตั้งแต่วันที่28นะครับแนะนำให้ใช้บูรพาวิถีจะสะดวกกว่า
3: ครับอ๋อค่ะค่ะอันนี้ที่เป็นห่วงเนื่องจากในเส้นทางมีรถใหญ่เยอะด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: รถบรรทุกเป็นจำนวนมากครับรถบรรทุกเป็นจำนวนมากก็จะแนะนำในส่วนของผู้ที่ใช้ทางในส่วนของที่จะสามารถใช้ยกระดับในส่วนของบูรพาวิถีนะครับที่เลยกม19ไปแล้วใช้ถึงทางลงเมืองใหม่นะครับลงในส่วนของทางลงเมืองใหม่ลงบางบ่อนะครับอย่างนี้จะสะดวกกว่านะครับ
3: ค่ะค่ะและในส่วนของการทำงานก็คือจะปิดครั้งละ2เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ค่อยขยับมาอีกทีนึงหรือว่ายังไงฮะ
4: ครับจะเปลี่ยนจะดำเนินการทีละ2ช่องทางทั้งหมด4ช่องทางจะดำเนินการทีละ2ช่องทางให้ได้2ช่องทางแต่คาดว่ารถจะใช้นะครับรถจะใช้เป็นจำนวนมากเหมือนเดิมนะครับในส่วนของทางหลักก็จะเบี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานช่วยด้วยนะครับในส่วนของการเบี่ยงช่องทางจราจรช่วงเช้าเนี่ยนะครับการเบี่ยงช่องทางจราจรกม17เนี่ยก็จะไปเป็นทางร่วมบริเวณปากซอยวัดศรีวารีน้อยนะครับคาดการว่าในส่วนของรถเนี่ยจะสามารถระบายได้น้อยนะครับทำให้มีท้ายแถวชะลอตัวเข้าเขตบางแก้วนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ในส่วนของการวางแผนการจราจรก็จัดจราจรในส่วนของสภ.บางพลีเพิ่มเติมในส่วนของกิโลเมตรที่17เรียบร้อยแล้วครับ
3: สารวัตรคะเวลาตอนเนี้ยที่วางแผนไว้ช่วงแรกเลยที่จะปิดเนี่ยปิดซ้ายหรือปิดขวาก่อนฮะตอนนี
4: ้เบื้องต้นจะให้ดำเนินการปิดช่องทางด้านซ้ายก่อนนะครับ
3: ซ้ายก่อนนะฮะ
4: จะเบื้องต้นจะวิเคราะห์อีกครั้งแต่ว่าเบื้องต้นจะปิดทั้งช่องทางด้านซ้ายก่อนนะครับเด
3: ี๋
4: ยวยืนยันอีกครั้งจากผู้รับเหมาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทางจสทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ค่ะช่วงเวลาทำงานนี่คือตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงหรือว่าทำตลอดเลยปิดตลอดเลยไหมฮะ
4: ช่วงเวลาทำงาน24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงทั้งหมดค่ะไอ้2ช่องทางละ45วันช่องทางละ45วันครับ
3: อืมค่ะได้เดี๋ยวตอนช่วงวันที่28ใช่ไหมคะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะเริ่มปิดตั้งแต่ในช่วงเวลาไหนนะคะ
4: ครับนำเรียนเพิ่มเติมครับในส่วนจุดกลับรถกม19นะครับช่องทางหลักนะครับซึ่งยูเทิร์นในส่วนของช่องทางหลักนะคร
3: ับ
4: ช่วงนี้ช่องวันที่28ก็จะพิจารณานะครับช่วงว่าจะใช้การได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดติดมากจะพิจารณาปิดนะครับให้ไปใช้ในส่วนของจุดกลับรถกิโลเมตรที่23นะครับกิโลเมตรที่23ในส่วนของช่องทางหลักครับ
3: อืมค่ะจุดกับรถตรงนี้ที่ใกล้สุดนี้อยู่กมเท่าไหร่นะคะ
4: จุดกับรถในส่วนของช่องทางที่ดำเนินการก็ยังใช้จุดกับรถเดิมนะครับจ
3: ุ
4: ดกับรถกม9นะครับแต่กรณีซ่อมขึ้นผิวแล้วทำให้รถชะลอตัวมากขึ้นก็จะพิจารณาปิดครับ
3: อ๋อค่ะแต่ว่า
4: ต้องจะทดลองให้ใช้ก่อนนะครับ
3: ค่ะแต่ต้องดูที่ตรงสภาพการจราจรที่หน้างานด้วยว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าติดมากก็อาจจะต้องปิดไปก่อนอย่างนี้นะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านสารวัตรค
4: ่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นในส่วนของการทำงานบนถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะตรงช่วงเป็นประมาณกิโลเมตรที่17จนมาถึงกิโลเมตรที่19จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรในวันอาทิตย์ที่28นะตอนนี้

วันนี้วันจันทร์ที่22เดี๋ยวใกล้ๆคงต้องรีบต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะในส่วนของเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดเพื่อทำการซ่อมผิวการจราจรแล้วก็จะปิดในลักษณะก็คือว่า2ช่องก่อนนะตอนแรกเนี่ยที่วางแผนไว้จะปิดในช่องทางซ้ายก่อน2ช่องซ้ายดำเนินการทำซ่อมผิวการจราจรช่วงละประมาณ45วันก็จะทำเรื่อยไปตั้งแต่วันที่28ไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยนะคะตอนแรกดิฉันนึกว่า30มิถุนายนไม่ใช่28มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าผ่านไปเส้นทางตรงนี้นะคะเพราะเขาจะปิดเบี่ยงการจราจรช่วงกิโลเมตรที่17จนถึงกิโลเมตรที่19ขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีได้เลยนะจะได้รับความสะดวกมากกว่านะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะทาง PEA นะคะวัดดีเขาแจ้งเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA ค่ะแล้วก็ไปชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Plug ปลอมนะทาง PEA ก็เลยขอเตือนนะคะทางแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้เนี่ยจะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของตัวท่านเองและถ้าเกิดว่าพบในส่วนของพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ทาง PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะระมัดระวังด้วยนะอย่าไปหลงเชื่อนะว่ามาชักชวนให้ติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ซึ่งมีปลอมแหมมิจฉาชีพสมัยนี้นะทางด้านของ PEA ก็ฝากเตือนเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้เนี่ยต้องโหลดผ่านทางด้านของ App Store แล้วก็ Google Play Store เท่านั้นและที่สำคัญจะต้องตรวจสอบชื่อทั้งในส่วนของชื่อแอปแล้วก็ชื่อผู้พัฒนาให้ถูกต้องก่อนนะก่อนที่จะกดจะคอนเฟิร์มอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสอบถามไปได้ทาง PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งบนสะพานกรุงเทพนะที่ฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกบุคคโลมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตกแยกถนนตกตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานกรุงเทพมีจักรยานยนต์2คันเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะตอนช่วงที่คุณก๊อฟเยาวราชรายงานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขากำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะอ๋อตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วแต่ว่าการจราจรบนสะพานกรุงเทพนี้ไปได้นะคะแต่บนสะพานพระราม3นี่รถเยอะตั้งแต่ตรงมหาสวรรค์มาเลยต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของทางลงถนนพระราม3พอลงมาแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องกันตามลำดับเลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลอุบัติเหตุเพิ่มเติมถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะจากช่วงต่างระดับพระราม2มาทางขึ้นมาทางด้านของสน.แสมดำบอกว่าเลยทางขึ้นต่างระดับพระราม2มาเล็กน้อยตรงปากทางเข้าบางกะดี เมื่อตอนช่วง 8:10 นมีรถชนท้ายกัน3คันอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นพื้นที่ของสน.แสมดำนะคะการจราจรในช่วงนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพระราม2ฝั่งขาเข้ายังรถแน่นๆอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลนครทนเข้ามาจนถึงขึ้นทางด่วนที่ด่วนนครนองนะคะแล้วก็
พอเลยจากตรงทางแยกที่ขึ้น

0: ทางด่วนนครนองไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกบางปะแก้วช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็พระราม2ฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะตอนนี้ฝั่งขาเข้ายังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะช่วงตั้งแต่ด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกตรงช่วงประมาณกม.ที่4+500มีรถบรรทุกที่เขาเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยจอดอยู่ในหลายทางทางด้านซ้ายนะตอนแรกเนี่ยอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่7+500แล้วเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถมาจอดอยู่ตรงช่วงประมาณกม4+500นะคะเลยทำให้รถที่ใช้เส้นทางทางด้านของทางพิเศษกาญจนาพิเศษจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีตอนนี้รถยังคงเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปท้ายอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณด่านบางขุนเทียนพอเลยจากตรงจุดที่รถบรรทุกจอดเสียอยู่นะคะจอดอยู่ตรงไหลทางทางด้านซ้ายเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจนมาถึงทางร่วมที่จะไปทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มใช้การได้ดีตลอดเส้นทางแล้วนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกช่วงนี้นะคะเป็นตั้งแต่ตรงบริเวณด่านตรงศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขสวัสดิ์รถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยค่ะการเคลื่อนตัวเนี่ยต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆจนไปถึงตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกพอขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะออกไปทางด้านของด้านนอกก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกระบาพึกฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับส่วนเรียบในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางท้ายชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวสะพานข้ามคลองบางปทุนแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปตลอดไปจนถึงตรงบริเวณแยกตัดกับถนนรัชดาผ่านจากทางด้านแยกตัดถนนรัชดามุ่งหน้าเข้ามาทางแยกตักสินมากรุงธนบุรีในช่วงนี้เนี่ยก็จะไปเจอท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งแถวสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงตรงทางด้านของสะพานตักสินเลยนะคะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันนะคะบนสะพานพระราม3คุณแผ่นดินคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงสะพานเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับก่อนขึ้นสะพานพระราม3มุ่งหน้าพระราม3ครับ
0: ค่ะเป็นรถอะไรคะ
1: รถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถเก๋งครับ
0: ชนท้ายรถเก๋งอยู่ในเลนไหนคะ
1: เลนกลางครับฝั่งช่องทางจราจรเลนกลางครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเขาชนรุนแรงไหมอะคะ
1: ก็ไม่แรงครับมันรถมันกำลังไหลไปเรื่อยๆไงครับกำลังจะขึ้นสะพานก็มันมีการเปลี่ยนเลนกันอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชนท้ายกันไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ยังขวางทางอยู่ช่องกลางครับรถก็เริ่มสะสมพอสมควรครับ
0: อืมค่ะแล้วจริงๆเรียนเห็นคือรถเนี่ยช้ากันมาตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ชะลอตัวกันมาตั้งแต่หน้าเดอะมอท่าพระแล้วครับ
0: อืมค่ะแล้วยังมาเจอประเทศตรงนี้ด้วยนะตอนนี
1: ้ใช่ครับผมเพิ่งผ่านมาก็รถเริ่มสะสมพอสมควรครับเพราะมันติดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ช่วงนั้นติดอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มีอุบัติเหตุอีกทำให้ติดหนักเลยก่อนขึ้นสะพานพระราม3
0: ค่ะค่ะแล้วพอเลยมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: เลยมาแล้วตอนนี้ไหลเลยครับลงสะพานพระราม3มาแล้วมาใช้เส้นพระราม3ก็ไหลมาได้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะค่ะรถก็เริ่มแบบว่าใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะหลังจากที่ลงมานะคะ
1: ประมาณ40ครับตอนนี้
0: ค่ะอย่าเร็วกันมากเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอีก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้าง
1: ฟังกับกันตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: เคลื่อนตัวได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3นะคะรถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถเก๋งค่ะอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเห็นรถติดก็ไม่น่าจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโดยรอบวงเวียนใหญ่นะคะรถที่มาจากถนน อินทรพิทักษ์มาจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็ฝั่งนี้รถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆ เข้ามาในวงเวียนใหญ่ไปใช้ทางด้านของประชาธิปกมุ่งหน้าไปทางแยกบ้านแขกขึ้นไปทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดบนถนนอินทรพิทักษ์จากวงเวียนใหญ่ออกไปทางด้านของวังยี่เรือไปถนนเพชรเกษมไปแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาในถนนลาดย่านะคะก็ยังคงใช้การได้ทั้งสองฝั่งถนนตักสินจากวงเวียนใหญ่ค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินต่อเนื่องมาทางด้านมหาสวรรค์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้จะมีการชะลอตัวตามแนวการก่อสร้างเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันจากแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้ามาที่แยกตักสินต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็เรียกว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนบรมราชชนนีบนทางยกระดับรอยฟ้านะคะฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานปิ่นเกล้านะคะรถมีปริมาณ เยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยจากสะพานลงมาจากตรงช่วงของกลางสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกผ่านพิภพช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีแล้วก็บนทางยกระดับลอยฟ้าบรมนะคะบนสะพานพระราม8จะเริ่มมีรถชะลอตัวตรงช่วงของพอขึ้นมาจากทางอรุณมรินทร์มาตรงช่วงทางโค้งที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ลงมาทางด้านของแยกวิสุทธิกษัตริย์ก็ยังไปได้นะคะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็ลงมาทางด้านของแยกจปร.ในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงตรงแยกบางขุนพรหมในจุดนี้นะคะสำหรับทางด้านของสะพานพระราม8ส่วนฝั่งกลับกันขึ้นสะพานพระราม8ไปทางด้านของแยกอรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาดูทางด้านของวงสว่างในช่วงนี้ค่ะรถที่ใช้เส้นทางจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลมาทางรัชวิภายังมีรถเยอะไปตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่ลงมาจากสะพานพระราม7เลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลยังไหลตามกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากทางด้านของประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางด้านของวงสว่างในช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะจะมีช้าตรงช่วงรัชวิภาที่จะมาทางด้านของประชานุกูลนะคะพอลงมาจากสะพานข้ามแยกวงสว่างมาแล้วเนี่ยก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดข้ามมาทางด้านของฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ถนนพิบูลสงครามตอนนี้ใช้การได้แล้วนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านี่รถแน่นๆเลยตั้งแต่บริเวณแยกนครอินทร์แยกพระราม5นะที่มุ่งหน้ามาทางแยกพิบูลสงครามตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะคะแล้วก็บนถนนติวานนท์มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้มีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายแถวอยู่แถวๆประมาณซอยเรียบวดีนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากแครายมุ่งหน้าออกมาที่แยกติวานนท์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดต่อเนื่องไปทางด้านของนครอินทร์ขึ้นไปทางสะพานพระราม5ยังคงใช้การได้ส่วนถนนงามวงวานฝั่งขาเข้าในช่วงนี้งามวงวานจากทางแครายมุ่งหน้ามาที่ใต้ทางด่วนงามวงวานตอนนี้เนี่ยจากแครายมาใต้ทางด่วนเนี่ยยังรถเยอะอยู่ผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าพันทิพย์งามวงวานมุ่งหน้ามาทางพงเพชร ต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกบางเขนการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกเกษตรเลยออกไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์นะมาจากเลียบด่วนรามอินทราเข้ามาทางด้านแยกเกษตรช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้ก็จะมีรถชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะตอนแรกที่มาจากทางด้านของเลียบด่วนเนี่ยมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดประเขาตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถก่อนที่จะถึงแยกลาดประเขานะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางเกษตรทางอุโมงค์เกษตรจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางบัวนะคะจุดนี้ในฝั่งขาเข้าพอเลยจากตรงช่วงของซอยเสนาเข้ามาเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้ช่วงหนึ่งนะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นช่วงหนึ่งที่จะเข้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะตอนนี้เนี่ยรถบรรทุกของบริษัทที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วอยู่ระหว่างการขนย้ายเศษเหล็กขึ้นบนรถซึ่งมีจำนวนมากเลยตอนนี้คาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะรถบรรทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุก็ยังจอดอยู่ที่กม.4ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายท้ายแถวบนทางด่วนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าที่มาจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาบางพลีตอนนี้ท้ายประมาณ8กิโลเมตรแล้วนะคะสำหรับใครที่จะใช้ทางด้านของทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะก็แนะนำนะว่าอาจจะเลี่ยงไปใช้ทางด้านของทางด่วนเฉลิมมหานครหรือว่าจะมาขึ้นทางด้านของวงแหวนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวฝั่งขาเข้ามาจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาตรงช่วงของสะพานกาญจนาพิเศษท้ายแถวประมาณ8กิโลเมตรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: Chill ด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทางสสส.ค่ะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังตักบาตรวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพพระเน้น4เสริม3ลดนะสำหรับในส่วนของคนไทยเราเองเนี่ยเรารู้เลยว่าพอตื่นเช้ามาโดยเฉพาะเนี่ยอย่างวันเนี้ยเป็นวันพระด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ําเดือน8หลายๆคนเมื่อตอนช่วงเช้าก็อาจจะทําบุญตักบาตรกันนะคะทุกๆวันพระซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่คนไทยหลายคนเนี่ยชอบทำกันก็คืออย่างที่บอกเลยคือตื่นมาตักบาตรตักบาตรพระกันเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อนะว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าเสริมบุญให้กับตัวเองหลายๆคนก็คือตั้งปณิธานไว้ว่าเดี๋ยวทุกวันพระจะใส่บาตรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทั้งสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระนะคะเรียกว่าแค่ปรับวิธีการเลือกซื้อแล้วก็การจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักง่ายๆจำหลักอันนี้ไว้เลยนะก็คือ4ลดขออภัย4เสริม3ลดนะคะซึ่งหลักการนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะ4เสริมเพื่อความแข็งแรงเสริมแรกนั้นก็คือเสริมผักค่ะเพิ่มวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารเพื่อช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของตัวพระสงฆ์นะคะเสริมที่2ก็คือเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งถือว่าเป็นกำลังดีเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ละ3ครั้งคือเดือนหนึ่งถ้าเกิดเป็นวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งมี4ครั้งใช่ไหมคะ3ครั้งถวายเป็นเมนูปลาให้กับท่านนะคะแล้วก็เสริมที่3ก็คือเสริมนมแต่ว่าอันเนี้ยขอแนะนำว่าให้เป็นนมจืดไขมันต่ำหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมส่วนเสริมที่4ก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีก็คือพวกข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งจะมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเสริมแล้วทีนี้ก็ต้องมาถึงเรื่องของลดค่ะ3ลดเพื่อลดโรคนะคะลดแรกก็คือลดมันพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิแบบเรียกข้นจัดๆเลยนะมันอร่อยก็จริงแต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ควรที่จะลดนะคะลดที่2ค่ะก็คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันด้วยนะคะส่วนลดที่3ก็คือลดหวานเลี่ยงพวกอาหารรสหวานจัดทั้งอาหารคาวอาหารหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีนะคะเรียกว่าในส่วนของหลักอันนี้จำไว้เลยนะง่ายๆก็อย่างที่บอกค่ะว่า4เสริม3ลดนะเพื่อที่จะช่วยให้ในการทำบุญของเราเนี่ยถือว่าเป็นการตักบาตรวิถีใหม่แล้วก็ใส่ใจ

0: สุขภาพของพระสงฆ์ที่รับบาตรด้วยนะคะตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.นะคะก็เรียกว่าเพื่อเป็นความสบายใจเพราะพระท่านเวลารับบาตรไปแล้วท่านเลือกไม่ได้นะในเมนูเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเวลาทำบุญตักบาตรก็จะนึกถึงว่าบางท่านยึดหลักประเภทที่แบบว่าก็เรียกว่าอะไรนะแบบเราชอบทานอะไรเราชอบทานอะไรเราชอบทานพวกของทอดของมันแกงกะทิข้นๆเราก็อยากจะใส่บาตรให้คือเราคิดว่าอร่อยของอร่อยแบบนี้ก็เลยอยากจะใส่บาตรให้พระสงฆ์ได้ฉันด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีอายุมากๆเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะก็เลยอย่างที่บอกอ่ะทางสสก็เลยสสสนะก็เลยเชิญชวนให้ทุกๆท่านนี้มาปรับเปลี่ยนนะในส่วนของการตักบาตรวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพพระนะง่ายๆอย่างที่บอกเลยท่องไว้เลย4เสริม3ลดแบบนี้นะคะก็จะได้ทำบุญได้อย่างสบายใจพระท่านเวลาฉันก็จะรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะไม่เสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็เรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณปิยชาติแจ้งเข้ามานะคะใช้เส้นทางทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาบางนาช่วงบริเวณจากด่านปากน้ำมาทางด้านบางเมืองการจราจรจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นประมาณกม.ที่13บวก400ไปเจอแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด40คูณ50เซนใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยตกอยู่ในช่องทาง2ช่องขวาเกรงว่าไอ้เจ้าแผ่นเหล็กอันนี้เนี่ยมันจะปลิวใส่รถนะเราแจ้งมาที่จสร้อยให้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของกู้ภัยกาญจนาให้ทราบแล้วนะคะเป็นฝั่งทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านบางนานะคะช่วงบริเวณกม.ที่13บวก400แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด40คูณ50เซนตกอยู่ในช่องทางขวาช่องทางในช่องทางที่2จากขวานะคะแล้วก็มีคุณโดมค่ะแจ้งอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกนระนองมาจากพระราม3มุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกขึ้นจากถนนพระราม3มาประมาณสัก 2-300 เมตรมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกนระนองฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาลงถนนรัชดาผ่านหน้าศูนย์เศรษฐกิจเดี๋ยวไปที่คุณโดมนะคุณโดมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ผ่านมาหรือยังอะคะ
1: ผ่านมาแล้วครับผมอยู่ภูมิอโศกครับผม
0: ค่ะตอนที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นมันเกิดแล้วหรือว่าเราเห็นเลยตอนช่วงที่เกิดเหตุ
1: ขึ้นมาผมมาติดอยู่ทางขึ้นนะครับมันชนกันก่อนแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ไหลมาเรื่อยๆความจริงตั้งแต่ทางขึ้นเลย
0: โอ้
1: มันเหลือเลนเดียวครับผมอยู่มันเหลือเลนเดียวมันขึ้นมาประมาณ3-4 เมตรเจอ
0: ค่ะเขาอยู่เลนไหนเลนซ้ายเหรอคะ
1: เลนซ้ายครับเลนซ้ายเพราะว่ามีเจ้าที่มารับแต่ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ดูว่าเขาไม่ได้เจ็บที่แขนเพราะเขาถอดเสื้อแล้วก็ที่ขาหน้าขาข้างซ้ายนั่นแหละ
0: โอ้ค่ะคือได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ตอนที่ผ่านไป
1: ใช่มีรถพยาบาลอยู่คันละไม้คันเราไม่ใช่ไม้คันเป็นสองคันละ
0: อืมค่ะก็คือรถที่ตามหลังมาที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกตอนนี้คือชะลอตัวกันไปแล้ว
1: ใช่ชะลอตั้งแต่ทางขึ้นเลยครับผมก็ยกไปใจเอ๊ะมันติดจางโอที่ไหนได้ขึ้นมาก็เจอเพราะมีเจ้าที่เปิดไฟสัญญาณไว้แล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คือผมดูแล้วมันอันตรายเพราะสะพานแล้วเขาไม่ห้ามมอไซค์ขึ้นถ
0: ึ
1: งห้ามก็ต้องขึ้นผมว่าดูแล้วมันขับไวด้วย
0: อ๋อเพราะว่าม
1: ันยาวอ่ะมันมีโอกาสตลอดตั้งแต่นั้น
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาสะพานนี้คือเขาไม่ได้ห้ามขึ้นได้ตามปกตินะใช
1: ่ไม่มีป้ายห้ามแต่สมัยนี้นะถึงมีป้ายเขาก็ขึ้นดีๆแล้ว
0: ใช่มันคือห้ามไม่ได้
1: ใช่ห้ามไม่ได้เพราะก็สะพานที่ไหนอย่างเมื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีป้าเขาก็จะขึ้นเลยสะพานพระราม3ก็ยังขึ้นแต่ว่าขึ้นไปมันมีแค่ มันอันตรายผมดูแล้วมันเอารถมอเตอร์ไซค์ขับไวด้วย
0: ใช่
1: เอาไปมารถจนรถใหญ่รถกระบะรถหงอรถอะไรเนี่ยต้องระวังเองนะคือว่าจะไปขับสวิตช์ล็อกไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ๆเขาชี้ฟ้าปืนมาตัดหน้าอย่างเงี้ยอันตรายมากดูอันตรายจริง
0: ใช่ๆค่ะแล้วคุณโดมตอนนี้พอพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วที่ใช้การได้ดีเลยไหมคะ
1: ใช่ๆผ่านมาแล้วลุ่มเลยครับผม
0: ก็คือรถอาจจะต้องมาเบี่ยงออกเพราะเขาอยู่ทางเลนซ้ายนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: น่าจะสภาพกับผมว่าแต่ว่าเขาเตรียมคุมทางเตลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ประสบบ้านอยู่
0: ค่ะ
1: เห็นลูกมีเลือดอยู่ที่แขนนะ
0: ค่ะคุณโดมคือเขาชะลอตั้งแต่เราอะรถก่อนที่จะผ่านจุดอุบัติเหตุมันชะลอกันตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ทางนี้พอผ่านไฟแดงมาแล้วก็ไฟแดงมาแล้วก็ต้องสะพานก็เจอสะพานก็ที่ตรงนั้นเลยแล้ว
0: ค่ะค่ะแต่พอผ่านจากจุดอุบัติเหตุมาแล้วทีนี้ก็คล่องตัวดีเลย
1: ครับผม
0: ค่ะจนมาถึงตรงแยกอโศกสุขุมวิทแล้วนะคะตอนนี
1: ้ก็มาถึงแยกอโศกครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโดม
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกนะละนองนะคะขึ้นมาประมาณสัก 2-300 เมตรเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็จะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะคะโดยเฉพาะบนสะพานบนทางที่เป็นทางที่มีผู้ใช้ทางกันเยอะๆแล้วก็รถเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุทำให้การจราจรนี่มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มภัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและสภาพพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่อีกทั้งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินหอยนางรมดิบให้ปลอดภัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
9: คู่มือสุขภาพ
10: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเตือนผู้ที่ชอบรับประทานหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้โดยระบุว่าอันตรายจากการบริโภคหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนื่องจากเชื้อวิบริโอเป็นเชื้อไวรัสที่พบในทะเลโดยเฉพาะแหล่งน้ำกร่อยมักแฝงอยู่ในหอยนางรมสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วหลุดเข้าไปยังกระแสเลือดอาจทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่ชั่วโมงโดยอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 50% หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ใช่แค่การรับประทานเท่านั้นที่เสี่ยงแต่หากมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสหอยหรือสัตว์ทะเลเชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้เช่นกันแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากหอยนางรมคือให้เลือกรับประทานหอยที่ผ่านความร้อนเช่นหอยนึ่งหอยอบชีสหลีกเลี่ยงหอยสดหอยดิบจากร้านที่ไม่ได้มาตรฐานและหากมีแผลอย่าลงน้ำทะเลหรือสัมผัสสัตว์ทะเลล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสของทะเลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพ เลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได้
1: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้านะฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อใส่เสื้อแล้วไม่ค่ะถวาย

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เขาแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรค่ะบริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราบรัวนะเป็นระยะทางประมาณ250เมตรนะคะเพื่อทำการติดตั้งคานแล้วก็พื้นคอนกรีตสถานีแยกประชาอุทิศโดยทางด้านของรฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราชบูรณะในระยะทางประมาณ250เมตรเพื่องานติดตั้งคานแล้วก็พื้นคอนกรีตสถานีแยกประชาอุทิศตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา 22:00 นจนถึง 4:00 นแล้วก็จะสลับฝั่งทำงานในวันคู่แล้วก็วันขี้นะคะโดยจะมีการจัดการจราจรกันก็คือสำหรับในวันขี้นะคะรูปแบบที่1เนี่ยจะมีการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว3ช่องในฝั่งขาเข้าก็จะส่งผลให้ฝั่งขาออกเนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องทางแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนในวันคู่นะคะก็จะปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว3ช่องในฝั่งขาออกก็จะทำให้ฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าเป็นการทดแทน2ช่องจราจรส่วนประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทางนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือทาง Facebook ค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ที่ LINE Official ก็คือที่ @mrt-purplelines นะคะก็เป็นการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวขยายเวลานะคะคุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะบนถนนพัฒนาการฝั่งขาออกค่ะช่วงซอยพัฒนาการ30มาทางด้านของแยกสีพัดหรือว่าแยกพัฒนาการตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ41เลยเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปพาดอยู่เอาตรงช่วงบริเวณตรงขอบทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่สน.คลองตันอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงช่วงบริเวณปากซอยพัฒนาการ41เป็นรถเก๋งนะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายรถเนี่ยยังตะแคงอยู่แล้วก็พาดอยู่บนขอบทางตรงใต้สะพานลอยคนข้ามพอดีเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาขับมาด้วยความเร็วหรือว่าหักหลบอะไรนะคะทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแบบนี้แล้วก็รถเนี่ยสามารถวิ่งได้ในช่องทางขวานะช่องทางขวารถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะตรงจุดนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเนี่ยโหแบบพลิกตะแคงแล้วก็ไปส่วนท้ายรถนะเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นส่วนท้ายรถนี่ไปพาดอยู่ทิ้งที่ตรงทางด้านของขอบทางตรงช่วงของใต้สะพานเดี๋ยวนะนี่มองไม่ออกเป็นท้ายหรือเป็นหัวน่าจะเป็นหัวมั้งเพราะว่านี่ยางอะไหล่อยู่ตรงช่วงท้ายรถไหมนะ เนาะเออหูส่วนหัวสิเนาะน่าจะพาดอยู่ตรงทางด้านของขอบทางตรงใต้สะพานลอยคนข้ามแล้วก็รถเนี่ยก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะโอ้วันนี้ได้รับแจ้งอุบัติเหตุมาเยอะมากเลยนะยังไม่แน่ใจเหมือนว่าคนขับนี่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าเนี่ยตอนภาพนี้นะคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live เนี่ยคนขับกำลังจะขึ้นมาจากทางด้านของรถที่เกิดอุบัติเหตุเลยอุบัติเหตุรถเยอะรถที่เกิดอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานี่หลายจุดเลยทีเดียวนะคะยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะคะบางทีเส้นทางที่ถนนโล่งๆเนี่ยก็เป็นอันตรายได้เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวเราช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปิยชาติแจ้งไว้นะคะที่บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่บอกว่าตรงประมาณกม.ที่13+400เป็นฝั่งที่มาจากด่านปากน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของบางเมืองถนนศรีนครินทร์ในช่องทาง2ช่องทางขวามันมีแผ่นเหล็กขนาด40x50 เซนติเมตรตกอยู่แล้วก็เกรงว่ามันจะปลิวใส่รถด้วยนะคะเราก็ประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาญจนาให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเหตุที่บอกว่าเป็นการสาดพังถล่มลงมาตรงช่วงของถนนพระราม4ใกล้กับแยกหมอมีซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ยังมีทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจในบริเวณอาคารที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุค่อนข้างที่จะอายุยาวนานพอสมควรนะอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า100 ปีอะค่ะในส่วนของอาคารที่ตรงบริเวณนี้เนี่ย เท่าที่เบื้องต้นจากการสำรวจการเข้าลงไปตรวจสอบตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ดิฉันมีสายของท่านรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนะคะท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะมาเรียนสอบถามว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของโครงสร้างในส่วนของการรื้อถอนจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะมาพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์อเนกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณภัทยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านครับอเนกครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตรงบริเวณอาคารที่เกิดกันสาดตกลงมาตรงนี้เนี่ยเท่าที่เข้าไปสำรวจแล้วตอนนี้ลักษณะของจุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงกันบ้างอะคะ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าอาคารนี้สร้างนานแล้วนะครับที่แล้วเรามีกฎหมายผู้อาคารเนี่ยประมาณปี2522นะครับผมเข้าใจว่าอาคารนี้น่าจะสร้างนานกว่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับลักษณะของโครงสร้างเนี่ยอาคารลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในบริเวณประมาณปีเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารอยู่ในเขตพื้นที่ข้างในของกรุงเทพมหานครนะครับสัมพันธวงศ์พระนครในตำนองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนนะครับทางภาษาอังกฤษเรียกว่า masonry structure นะครับหมายโครงสร้างก่ออิฐถือปูนเท่าที่ดูตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผนังใหญ่นะครับซึ่งผนังใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าเรานึกถึงปูนนะครับหรือโบราณสถานนะครับไม่ว่าจะกำแพงเนี่ยก็จะมีลักษณะการก่ออิฐถือปูนแบบนี้นะครับแล้วก็มีการฉาบไปเพราะนั้นตัวโครงสร้างเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยังมีสภาพแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างที่เป็นปล่อยถือปูนเนี่ยมันไม่มีเหล็กเสริมนะครับเรือนภายในดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยจะเป็นไปตลอดไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบว่ามันมีปัญหาก็จะเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิมนะครับทีนี้ตัวข้างในเองเนี่ยพอไปต่อนะครับที่เป็นตัวกันสากนะครับทีนี้กันสากเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการนะครับภายหลังหรือไม่แต่การที่เอาครับการที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยคำว่าคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือจะต้องมีเหล็กเสริมนะครับแล้วก็จะมีคอนกรีตนะครับซึ่งแตกต่างกับส่วนใหญ่ส่วนภายในของอาคารนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการต่อตัวนี้จะยากนะครับเนื่องจากว่าจะต้องจ่อเสียบนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราดำเนินการเป็นกันสาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโครงสร้างที่ยืดออกนะครับเพราะงั้นการที่โครงสร้างยืดออกเรายืดแขนนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะเมื่อยแขนนะครับ งด้านบนของแขนนี่ก็จะปวดนะครับแล้วขณะนี้จะเกิดแรงดึงขึ้นดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสียบตัวเหล็กเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเป็นกันชาซ
0: ึ่
1: งในอดีตเนี่ยก็จะเป็นกันชาแบบนี้นะครับก็จะออกมาจาก property ประมาณสักเมตร50นะครับหรือ2เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นบริเวณของอาคารนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในคราวนี้ก็จะเกิดจากในตัวกันชาตัวนี้นะครับซึ่งไปดำเนินการซึ่งอาจจะทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทำภายหลังนะครับแล้วก็อีกอาคารนี้น่าจะ60ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของการใช้งานมานานนะครับแล้วก็อาจจะขาดการบำรุงรักษาที่ดีเนี่ยนะครับไอ้ตัวเหล็กตัวนี้ก็ขาดนะครับแล้วก็หลุดออกมาจะทำให้ทั้งแผงนั้นเนี่ยหลุดออกมาอันนี้ก็จะเป็นสาสำคัญมากนะครับที่จะต้องเข้าไปดูนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะดูจากภาพแล้วนะลักษณะตัวที่เป็นกำแพงของตัวตึกเนี้ยเหมือนมีการได้รับการปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทมาอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ทาสีจริงๆเนี่ยไม่ได้เลยรีโนเวทนะครับเพราะว่าเขาใช้กำแพงที่หนามากนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าเกาะอิฐเป็นแมทนะครับม
0: ัน
1: จะหนามากนะครับรวมฉาบแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ20เซนซึ่งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวที่เขารีโนเวทเนี่ยน่าจะเป็นพวกฝ้านะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้พอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เห็นยกเว้นอาคารหลังที่เสียหายนะครับแล้วก็ว่าตัวอาคารเนี้ยภายในเนี่ยเป็นเกาะอิฐปูนนะครับแล้วก็ใช้เราเรียกตรงนะครับตรงก็คือคานไม้นะครับในกรรองรับพื้นไม้สิ่งที่ได้สังเกตคือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายคู่ค้าเนี่ยนะครับในการกำหนดน้ำหนักที่ใช้ในอาคารพาณิชย์นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ดำเนินการมานานนะครับแล้วหลายอาคารก็จะใช้เป็นพื้นที่ขายด้วยและก็เก็บสินค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองก็ให้การแนะนำว่าอาจจะต้องพยายามที่จะกระจายน้ำหนักนะครับและก็ไม่ให้เกิดจากที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าตัวกำแพงนะครับที่เป็นปล่อยถือปูเนี่ยแข็งแรงนะครับที่ไหนว่าไม้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อ่อนยุบนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาละน้ำหนักของอุปกรณ์สินค้าต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาสะสมไว้ในอาคารนะครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นคือหมายความว่าคือบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ยก็คือมีสินค้ามีของวางจนกระทั่งเหมือนกับว่าไม้เนี่ยมันถูกดึงลงมาอย่างนี้ทำให้หลังคามันซุดอย่างนี้เหรอคะ
1: ไม่เกี่ยวกันครับคือข้างในเนี่ยสมมติว่าเราขีดเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ
0: จ
1: ะเป็นอาคารเขาข้างในเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตัวพื้นนะครับที่จะวางด้วยเป็นพื้นไม้วางบนตรงไม้นะครับแล้วก็วางสอดกับตัวกำแพงเนี่ยยังแข็งแรงนะครับที่แต่ว่าเมื่อรับน้ำหนักมากเนี่ยตัวพื้นไม้นะครับกับตรงไม้เนี่ยดูด้วยตาเนี่ยน่าจะนะครับไม่ได้อย่างน้ำหนักมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกันศาสตร์เนี่ยมันเป็นส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาคารเนี่ยเอาตรงๆว่าก็ยากพอสมควรนะครับสำหรับการที่ดำเนินการเนื่องจากว่าการต่อเชื่อมระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับตัวกำแพงครับซึ่งเป็นกอดหรือปูดเนี่ยจำเป็นจะต้องยึดตัวเหล็กเสริมนะครับในการยืดนะครับถึงจะแข็งแรงนะครับแต่อ
0: ะ
1: ไรก็ตามก็อยู่มานานเนี่ยนะครับก็ถือว่าในสมัยก่อนเนี่ยฝีมือช่างของประเทศไทยก็ยังเป็นไปได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในอาคารอดีตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นที่ป้อมตรงในตู้ผีนะครับของโอข้ามกับ
0: รัชกาลก็เป็นใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ต้องมาจ่ายครับอันนั้นก็คือเป็นการก่ออิฐปูนล้วนเลยนะครับแล้วก็เขาก็มีระบบโครงสร้างต่างๆที่ทำให้ตัวกำแพงนี่สามารถรับน้ำหนักได้ดีนะครับก็เช่นเดียวกับอาคารนี้นะครับภายในเนี่ยก็เขาไม่ได้เป็นประเด็นเลยที่จะไปภายนอกนี่ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วมีกฎกระทรวงฉบับหนึ่งนะครับที่ให้เจ้าของอาคารเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมอาคารได้นะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเว้นระยะอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะทำให้เจ้าของอาคารเนี่ยสบายใจนะครับว่าถ้าเราจะปรับปรุงตัวกันศาสตร์ให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ไปกระทบกับกฎหมายปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้อาคารเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจอาคารนี้น่าจะเป็นอาคารอนุรักษ์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
0: เพราะ
1: ใน
0: ตอนนี้
1: ก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้นะครับโดยที่ ไม่จำเป็นต้องไปมีระยะร่นตามกฎหมายใหม
0: ่
1: แต่ถ้าสังเกตดูอย่างอาคารพาณิชย์สมัยเนี้ยก็จะมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยเรนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำระยะร่นอย่างนั้นเนี่ยนะครับและถนนตรงนี้เป็นถนนวันเวย์ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการในการที่จะปรับปรุงและทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรนี่ก็เป็นสาระสำคัญครับ
0: อืมค่ะอาจารย์คะจากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือช่วงมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวผนังกับทางช่องที่เป็นทางด้านบนที่จากหลังคาลงมาเนี่ยตรงระหว่างช่องว่างตรงนี้มันเป็นแผ่นของกันสาดทั้งหมดเลยหรือว่ามันมีการแบบลักษณะเหมือนเป็นอ้าออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ผมเข้าใจว่าเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นป้ายหลังคาก็เป็นไม้นะครับที่ทางลงก็คือกันสาดนะครับที่อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็มาพับลงมานะครับลงมาที่ชั้นล่างนะครับ
0: โอ้แต่ช่องกว้างเหมือนกันนะคะในส่วนของช่องที่เป็น
1: กันสาดเป็นเรื่องการระบายอากาศใต้หลังคาอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องจากอากาศเก่าเนี่ยจริงแล้วกระบวนการในการปิดอะไรต่างๆให้ครบเนี่ยจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าพอมันมีน้ำเข้าไปนะครับแม้ว่าการเจาะอิฐปูนจะมีความแข็งแรงก็ตามเนี่ยแต่เมื่อเจอน้ำเนี่ยก็อาจจะเสื่อมสภาพไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอาคารนี้จะเป็นสาระสำคัญนะครับนอกจากการออกแบบที่ดีแล้วประกอบวัสดุที่ดีแล้วก่อสร้างที่ดีก็จำเป็นจะต้องมีการรักษาอาคารที่ดีครับ
0: ค่ะในส่วนของตัวผนังที่บอกว่าการพังถล่มลงมาของกันสาดอันนี้มันไม่ส่งผลกระทบกับผนังแต่มันมีความแบบมีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นมีคนแบบมองด้วยสายตาเหมือนกับมันมีความเอียงลงมาทางถนนนิดนึงมันมีความเอียงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ตัวอาคารเนี่ยน่าจะปกตินะครับเพียงแต่ว่าพอกันสาดแต่ว่าห้องนี้หล่นมานะครับมันก็จะดึงข้างๆเนี่ยลงมาด้วยนะครับเพราะในขณะนี้เนี่ยก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับเสนอให้มีการค้ำยันนะครับการค้ำยันนี่ก็จะค้ำยันจากภายในออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็อาจจะป้องกันไม่ให้มีฝนมาสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายเลยเนี่ยก็เสนอว่าน่าจะมีการรื้อถอนไปนะครับเพราะว่ากระบวนการในการที่เชื่อมระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กถ้าจะทำใหม่เนี่ยกับตัวผนังก่ออิฐหรือปูนเนี่ยจะทำยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอไปเหยียดทั้งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะใช้กันสาดนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นคบขั้งเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีน้ำหนักเบานะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องมุงนี่ก็จะเป็นเมทัลชีทนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันน้ำอะไรต่างได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยและการเสียบเจาะนะครับไอตัวจุดต่อระหว่างโคดของอาคารเนี่ยนะครับที่เข้าไปในอาคารเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ดีขึ้นครับ
0: แสดงว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปซ่อมมันค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะอันนี
1: ้ผมคิดว่าถ้าซ่อมแล้วเอากลับไปทางเดิมนะครับมันก็จะต้องมีลักษณะการเจาะเสียบนะครับทีนี้ในการเจาะเสียบเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเนื่องจากว่าตัวผนังที่เป็นก่ออิฐปูนเนี่ยก็ต้องดูความสามารถเขานะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็มีวัสดุในการเจาะนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาเคมีนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการยันไว้ไม่ให้มันลบออกมาได้ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เองทางสำนักงานเขตได้มีการหารือกับทางสมาคมทางวิศวกรรมสถานยังไงบ้างไหมคะว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะซ่อมหรือว่าจะต้องรื้อหรือว่าอะไรยังไงกันบ้าง
1: คือตอนนี้เราก็ได้คุยกับสำนักควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านผู้บริหารก็มีดำริว่าเอ๊ะน่าจะร่วมมือกันเนี่ยนะครับที่แล้วถ้าเราจะจำได้เนี่ยตอนที่เคยเป็นไหวนะครับเราก็ให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเคสต่างๆนะครับเข้ามานะครับผ่านไอ้ฟรีฟองดูนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยประมาณ10เคสนะครับ10เคสสิ่งที่เราจัดก็คือเราจะมีวิศวกรของกรุงเทพมหานครกับวิศวกรของเรานะครับซึ่งวิศวกรอาสาก็จะมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็จะไปดูในเคสต่างๆการเดินบนการเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะเปิดให้ทุกสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่ก็ดำเนินการผ่านในต้องพิจารณาดูซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการในวันสองวันนี้นะครับ
0: แ
1: ต่ที่ในส่วนที่สำคัญเลยก็คือบริเวณพื้นที่ชั้นกลางชั้นในนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยในเขตต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปช่วยดูนะครับในการดำเนินการแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็อาจจะมีส่วนของวิศวกรไฟฟ้านะครับที่ก็ไปดูว่าสายไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นอาคารเก่ามากๆเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนหรือไม่ก็จะให้คำแนะนำนะครับส่วนตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเต้าเสียบนะครับ หรือว่าอุปกรณ์ที่จะตัดไฟนะครับก่อนที่มันจะช็อตและเกิดเพลิงไหม้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเสริมเข้าไปนี่ครับนอกจากการทางลงของตัวคุณสร้างเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเราจะร่วมมือกับสำนักงานเขตนะครับแล้วก็สำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานไทยครับอันนี้ก็จะดำเนินการนะครับรับข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับในกรุงเทพมหานครและก็ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยเราจะดำเนินการในการที่จะลงไปในรายละเอียดนะครับในคราวที่เราทำแผ่นดินไหวเนี่ยหมื่นเคสเนี่ยเราน่าจะมีเคสที่เราสงสัยแล้วเราไปตรวจเนี่ยนะครับประมาณสักหลักร้อยนะครับอาจจะประมาณจะไม่ถึงร้อย150-200นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็จะใช้รถอะไรครับแล้วก็จะมีทีมต่างๆเนี่ยลงไปในรถนั้นแล้วก็ไปดูสถานที่ติดนะครับและส่วนใหญ่ก็ติดได้หมดนะครับแล้วก็พบว่ามีอาคารที่เป็นสีแดงจริงๆเนี่ยที่เป็นอันตรายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีจำนวนไม่มากนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนทางกตร้อยนะครับว่าสิ่งที่เราพบจากเหตุอันนี้นะครับดูแล้วเป็นอาคารเก่าแต่ว่าภายในเนื่องจากว่าเป็นงานเมสซอรี่หรือก่ออิฐปูนเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ส่วนที่ต้องปรับปรุงเลยก็คือตัวกันศาสตร์จริงๆแล้วก็ทำได้ยากนะครับที่เรียนคุณทัศยาครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ครับแล้วในส่วนของกรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นอาคารเก่าเนี่ยจึงยังมีลักษณะแบบนี้อยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะเท่าที่เราได้ข้อมูล
1: จำนวนนี่ไม่ทราบแต่ว่าเยอะมากนะครับผมว่าในเวิร์กนครเกษตรทางแรงต่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าหลายส่วนนี่ก็ต้องเรียนว่าก็มีการปรับปรุงนะครับแต่ที่เวิร์กนครเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีโครงการในการปรับปรุงนะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยอันนั้นก็จะทำให้เราสามารถรื้อฟื้นอาคารเก่าเนี่ยนะครับรีบิวหรือสร้างกลับเข้าไปรีโนเวทหรือปรับปรุงนะครับทำให้มันแข็งแรงได้แต่ว่าอาคารของชาวบ้านเนี่ยนะครับที่อยู่ทั่วไปเนี่ยและส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดถนนนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราจะเรียกดำเนินการเรียกนี้ครับ
0: ปัจจัยที่บอกว่าอยู่ริมถนนนี่มันทำให้อาคารตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะแบบว่าพังถล่มลงมาเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: คือจริงๆในเชิงของความคงทนของตัวคอนกรีตเนี่ยสามขาดอันหนึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรเนี่ยนะครับมันสามารถจะซึมเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวเคลือบที่เป็นคอนกรีตเนี่ยนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นด่างเนี่ยจะไปเคลือบเหล็กเสริมไว้เนี่ยต่อจะทำให้เหล็กเสริมเนี่ยมีลักษณะการกั้นทางที่ลดลงนะครับและประกอบกับไอ้ตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นชายคานะครับแล้วก็จะมีน้ำมีอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยสังเกตดูให้ดีก็คือว่าเราอาจจะไปหน้าบ้านเรานะครับแล้วเงยหน้าขึ้นเนี่ยนะครับดูว่ามันมีร่องรอยของน้ำเนี่ยนะครับไหลทะลุออกมาหรือไม่เพราะปกติถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างแย่เนี่ยนะครับน้ำก็จะทะลุนะครับน้ำกดเข้าลงขบวนจะทะลุลงมาแล้วเราจะเห็นร่องรอยของเหล็กเสริมบ้างอะไรบ้างนะครับหรือ
0: ม
1: ีบางส่วนที่เป็นคอนกรีตหลุดร่อนอย่างเงี้ยเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับที่แล้วเดี๋ยวจะทางให้กรุงเทพมหานครเปิดท็อปฟรีลองดูนะครับในคณะวิศวกรป่านะครับเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ครับ
0: อ๋อค่ะจะเริ่มเข้าไปดำเนินการเริ่มเมื่อไหร่
1: ผมคิดว่าในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือวันพุธเนี่ยนะครับเร็วนะครับก็จะดำเนินการแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะครับว่าวันนี้เองเราเข้าประชุมวิศวกรศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีวิศวกรศาสตร์เนี่ยประจำอยู่ตรงไอ้ฟองดูนะครับต้นที่ฟองดูนะครับเพื่อที่จะดำเนินการที่จะคัดกรองต้นคิดแล้วผมก็ใจประชาชนนะครับเวลาที่เห็นอะไรผิดสังเกตเนี่ยก็จะส่งเคสเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: และส่วนใหญ่แล้วก็จะเคลียร์ได้นะครับก็จะเหลือเคสจริงๆเนี่ยไม่มากนักเพราะฉะนั้นการกรองแบบนี้เนี่ยจะทำให้กระบวนการในการลงไปในรายละเอียดจะดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามีพื้นที่เป้าหมายไหมคะว่าควรจะต้องรีบลงไปพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลย
1: ผมว่าเป็นพื้นที่สัมพันธวงศ์นะครับเขตอนครนะครับอาจจะเป็นบางรักบางส่วนนะครับที่อยู่ชั้นในกรุงเทพเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องใส่ข้อมูลจากสำนักงานเขตด้วยนะครับแล้วก็ในตรงนี้เองเนี่ยน่าจะดำเนินการและก็อาจจะรวมไปถึงอาคารที่เป็นส่วนราชการนะครับหรืออาคารเก่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป้าหมายนะครับว่าเพราะถ้าเป็นอาคารสาธารณะแล้วมีคนเข้าไปใช้เนี่ยนะครับแล้วเกิดเหตุนี่ก็จะเป็นอันตรายมากครับ
0: โอ้ค่ะโอ้อันนี้ก็คือในส่วนของคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นแบบว่ามีอายุนานต้องน่าจะประมาณสัก50ปีอัพไหมคะอาจารย์ที่แบบว่า
1: ผมว่าเกินได้นะครับผมว่าได้นะอาจจะผมเรียนอย่างนี้อย่าง าคารเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสมัยก่อนที่เป็นข้าราชการใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วพวกนี้เองเนี่ยน่าจะอายุน่าจะสร้างก่อนปีพ.ศ. 2500นะครับ
0: ค่ะโอ้
1: ฉะนั้นเนี่ยนะแปลว่าน่าจะผมว่า 60-70 ปีเนี่ยน่าจะได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเราเพิ่งมีคอนกรีตไม่นานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตามที่สร้างเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองอิฐปูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าพวกกำแพงเมืองอะไรต่างๆนี่ก็จะใช้วิธีนี้ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาทำให้มันทำให้ความเขาเรียกอะไรนะความคงทนมันอาจจะแบบลดน้อยลงไปแบบนี้ปัจจัยอย่างอื่นตอนแรกดิฉันนึกว่าบ้านที่อยู่ริมถนนมันจะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนเลยพวกนี้เข้ามาเป็นปัจจัยทำให้มันชำรุด
1: ไม่มากนะไม่มากนะครับที่แล้วก็มีส่วนแหละแต่ว่าก็ลงไปที่ฐานอาคารเนี่ยแต่ว่าถ้าบ้านเราอยู่ติดกับถนนนะครับแล้วมีรถสิบล้อวิ่งเนี่ยน่าจะทันเรียนแต่ว่าการสั่นสะเทือนตอนนั้นเนี่ยแค่จะมีปริมาณนะครับที่อยู่ได้นะครับไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่มีกระทบต่อโครงสร้างนะครับแต่เรื่องคาร์บอเรชันนะครับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่อยู่ในเรียกว่าในละแวกที่เป็นการจราจรติดขัดเยอะๆเนี่ยก็มีส่วนนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นความรู้ในสมัยใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในการป้องกันไม่ให้เด็กเสริมไม่สนิทเนี่ยก็จะเป็นสาระสำคัญครับ
0: อืมค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงสำหรับใครบางคนพอฟังอย่างนี้เริ่มหันมามองฝ้าเพดานบ้านตัวเองแล้วว่าเอ๊ะว่าปลอดภัยหรือเปล่าอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงว่าเราจะสังเกตยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเจอจุดที่เราสงสัยว่ามันอาจจะมีเป็นอันตรายได้เนี่ยจะส่งเรื่องไปที่ทางไหนอะไรยังไงได้บ้างอะค่ะ
1: คือในเบื้องต้นเนื่องจากว่าท็อปที่ลองดูยังไม่ได้เปิดนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับแต่แล้วตามผมเข้าใจว่าเราสามารถใช้ท็อปฟีดของดูเข้าไปก่อนได้นะครับแล้วก็ใช้ในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็แจ้งมาว่าสถานที่ตั้งท่านอยู่ที่ไหนในนั้นเองก็จะมี GPS มีอะไรต่างที่ระบุไปได้แต่ปัจจุบันนี้การลงในลักษณะที่เป็นข้อมูลเนี่ยนะครับ GPS เป็นสาระสำคัญนะครับที่จะสามารถดำเนินการได้ดีนะครับแล้วก็พอเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นภาพต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไหนเนี่ยเป็นอันที่เราให้ไปเขียวก็ให้ไปเขียวเลยนะครับถ้าเหลืองนี่ก็สงสัยก็จะลงในรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นแดงนี่เราจะรีบไปหาเลยอันนี้ก็เป็นแนวที่เราดำเนินการทุกครั้งอย่างนี้ครับ
0: อืมค่ะก็ต้องสำรวจบ้านตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจยังไงก็ลองประสานไปทางด้านของทัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าไงเดี๋ยวเราก็จะประเมินผ่านในทัฟฟี่ฟองดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ผลป้านะครับในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2518ครับ
0: อืมค่ะเพื่อความสบายใจต้องรีบกลับไปดูบ้านตัวเองก่อนแล้วนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
1: ยินดีครับคุณเรียครับสวัสดีทุกท่านทุกฝั่งทุกท่านนะครับให้สบายใจนะครับถ้ามีอะไรก็ให้ทางสถานได้ดูแลประชาชนนะครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: ค่ะรองศาสตราจารย์อเนกสิริพาณิชกรนะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะอาจารย์บอกแล้วว่าอาคารที่เกิดเหตุที่เกิดการสาดพังถล่มลงมาเนี่ยในส่วนของฝาผนังที่เป็นลักษณะของการเกาะอิฐถือปูนตรงนี้เนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแต่ว่าส่วนที่มันพังตรงมาเนี่ยลงมามันอาจจะเป็นเรื่องของต้องเรียกว่าเป็นการที่เขาน่าจะเป็นการปรับปรุงตรงนี้นะคะทำให้เหมือนกับพอมันอยู่นานๆแล้วมันมีลักษณะของการที่เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังก็คือเป็นส่วนที่มันยื่นไปเนี่ยเหมือนเปรียบเหมือนแขนเราพออยู่นานๆมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็จะลักษณะของความเสียหายความเป็นโครงเหล็กที่อยู่ข้างในเป็นเหล็กที่อยู่ข้างในอ่ะนะมันมีการชำรุดเสียหายไปอ่ะนะจนทำให้การสาดเนี่ยมันพังถล่มลงมาแล้วมันก็ดึงลงมาหมดเลยทั้งแถบเลยทั้ง5คูหาตรงนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจถ้าเกิดบ้านตัวเองเนี่ยมีอายุยาวนานมากกว่า50-60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะลองสังเกตดูอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์แนะนำง่ายๆก็คือว่าลองดูว่าตรงบริเวณการสาดเนี่ยดูร่องรอยของรอยน้ำว่าตรงร่องรอยนั้นเนี่ยมันมีน้ำไหลทะลุออกมาหรือเปล่าอะนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปแล้วก็ลองปรึกษากับทางด้านของทางทัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลถ้าเกิดว่าทาง ทางทัฟฟี่ฟองดูได้มีการประสานกับทางวิศวกรรมสถานก็จะใช้หลักการเดียวกับการที่ไปตรวจเมื่อตอนช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่นะคะที่ในกรุงเทพมหานครตรงจุดไหนที่ดูแล้วเนี่ยไม่เป็นอันตรายก็จะให้ผ่านเป็นสีเขียวนะตรงไหนที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ดูท่าทางมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายเดี๋ยวก็จะมีการส่งวิศวกรลงไปตรวจดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เพื่อความสบายใจของทุกท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคาไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: งุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปที่ no limit ชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330 4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวดีจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีนะคะให้บ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินเพียงแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเดี๋ยวกลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากทางด้านของถนนทางหลวงสาย331อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงที่มาจากนิคมปิ่นทอง3มุ่งหน้ามาทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2ช่วงบริเวณก่อนถึง PTT Station เป็นปตท.เขาชีปิ่นทองก่อนถึงเล็กน้อยนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10โมงเป็นรถบรรทุกชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาด้วยค่ะตอนนี้การจราจรก็จะสะสมมีท้ายแถวสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุในเส้นทางทางหลวง331ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเนี่ยเป็นภาพอุบัติเหตุนะที่จากจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกนะเป็นรถบรรทุกชนกันคันหลังเนี่ยเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วคันหน้าก็น่าจะเป็นรถบรรทุกแบบว่าตู้ทึบนะคะชนท้ายกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวอยู่ในช่องทางขวารถติดขัดสะสมแล้วนะคะ1กิโลเมตรค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนทางด่วนกันไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพรพิพัฒน์ทอง3สวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์คะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาและท่านผู้ฟังจสร้อยครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมเริ่มที่สายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือเวลานี้แค่รถมากนะครับทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายอยู่ช่วงบริเวณก้างตาครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ฟังกับการ3

0: ออกเมืองก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือครับณด่านบางนาเวลานี้รถน้อยแล้วครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62ครับแล้วก็จะหนาแน่กันจนถึงช่วงบริเวณขึ้นด่านอนันต์ลงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือยังถือว่าใช้การได้คนที่ฟังกับการขาออกเมืองลดมากแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงอันดลงครับผ่านทางลงอันดลงไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับจากดาวคะนองครับมุ่งหน้ามาทางต่างท่าเรือเวลานี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัฐนะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่าประชาชื่นตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทคันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงตั้งแต่โค้งบางซื่อมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่กันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัฐนะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านแก้ไขครับผมในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับก็หน้าด่านศรีนครินทร์ก็ลดน้อยคล่องตัวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีรถมากอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศก4ครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับมักกะสันมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยก็ยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็คนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกคล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกคล่องตัวเหมือนกันครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับผมเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีลดมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำมาเลยครับผมแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงบางคุแล้วก็ออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับส่วนที่ฟังกลับกันนะครับผมจากบางขุนเทียนเข้ามาเลยครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางคูครับแล้วก็จะลดมากต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางล้วนปูจ้าเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมผ่านทางลงปากน้ำไปแล้วก็คล่องตัวจนไปถึงช่วงไปทางบางแก้วเลยครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมลัทยานะครับแล้วก็อุดรลัทยาช่วงนี้ภาพรวมมาถือว่าคล่องตัวอยู่ครับการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผมในช่วงสายกาญจนาพิเศษนะครับช่วงกม7500นะครับผมจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางคูครับจุดดังกล่าวเนี่ยช่องทางขวา นะครับผมยังมีเศษเหล็กตกหล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าเมื่อตอนเมื่อวานนี้นะครับผมมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเหล็กพลิกคว่ำครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเคลียร์พื้นผิวนะครับผมยังไงก็ใช้ได้แค่ช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางซ้ายนะครับช่องทางขวานี่น่าจะรอเคลียร์เศษเหล็กสักครู่นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับยังไงก็ขอไปผู้เชี่ยวทางมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้เชี่ยวทางเกิดรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าพบเจอเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคุณ
0: ยังไงขอบคุณคุณนัตยาในเบรกนี้นะครับผม
1: คุณพรพิพัฒน์สอบถามนิดนึงรถบรรทุกเหล็กที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ยังจอดอยู่ตรงบนทางพิเศษไหมคะหรือว่าเอาลงไปได้แล้ว
0: เอาเบื้องต้นเนี่ยเอาลงไปได้แล้วครับผมแต่ก็คือว่ารถที่ยังจอดอยู่ครับผมเป็นรถที่นำมาเคลียร์ครับผมเคลียร์สิ่งของครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยครับ
1: ค่ะก็คือรถคันที่ชนตอนเช้าเนี่ยตอนแรกเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายจากจุดแรกไปจอดอยู่ตรงทางด้านของกม.4แต่ว่าตอนนี้เอานำลงไปพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะ
0: ได้รับแจ้งมาว่าเอาลงไปแล้วนะครับผม
1: ค่ะก็
0: ใช่ครับแต่ตอนที่จอดที่จอดอยู่เนี่ยเป็นรถของทางบริษัทที่นำมาขนเหล็กที่ตกหล่นนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับตอนนี้ยังวิ่งได้ในช่องทางซ้ายกับกลางนะคะ
0: ถูกต้องครับผมต้องครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องใครที่ใช้กาญจนาพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยรถชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนก่อน6โมงเช้าอ่ะแล้วก็ที่ช้าเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าต้องรอให้ของบริษัทที่เขาเนี่ยขนส่งเนี่ยนะคะนำรถมาแล้วก็นำดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายเศษเหล็กที่ตกหล่นอยู่บนถนนให้พ้นกีดขวางไปนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแต่ว่าจะ จะไปได้ในช่องทางกลางกับซ้ายนะคะเป็นการจราจรในช่วงทางด้านของบนทางด่วนไม่ใช่บนทางด่วนบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่พัฒนาการตรงช่วงของบริเวณปากซอยพัฒนาการ41ตกลงรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกตะแคงเป็นรถ SUV Ford สีแดงดำเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะน่าจะเป็นคนขับแล้วก็อาจจะมีไม่แน่ใจว่ามีผู้โดยสารมาด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่นี่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันนี้อยู่นะคะคุณพันธ์นะคะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนจตุรทิศฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันบอกว่าช่วง RCA การจราจรติดขัดนะคะแล้วก็คุณสิริพรค่ะใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระประแดงการจราจรเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณแยกปากซอยสุขสวัสดิ์64มาถึงทางด้านของสุขสวัสดิ์66แล้วก็แยกพระประแดงสัญญาณไฟจราจรดับทุกด้านเลยบอกว่าดับมา2วันแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งดับวันนี้นะคะแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรมาประจําจุดด้วยนะคะเราก็ประสานงานไปที่สภ.พระประแดงให้ทราบแล้วทางสภ.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งบอกว่าช่างกำลังเร่งแก้ไขอยู่นะคะจุดที่สัญญาณไฟจราจรดับก็คือตั้งแต่ปากซอยสุขสวัสดิ์64สุขสวัสดิ์66แล้วก็แยกพระประแดงนะบอกดับมา2วันแล้วด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดทะลุ19ล้านคนเคาะรายชื่อผู้ได้สิทธิ์17กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: กระทรวงการคลังปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดทะลุ19ล้านคนเตรียมคัดกรองก่อนชงเข้าครม.เคาะรายชื่อผู้ได้สิทธิ์17กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วโดยมียอดผู้ลงทะเบียนเบื้องต้นกว่า19ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิมกว่า12ล้านคนกลุ่มตกหล่นจากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า 1.04 ล้านคนและกลุ่มตกหล่นใหม่ที่แจ้งผ่านฝ่ายปกครองและท้องถิ่นอีกกว่า5ล้านคนซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติที่กำหนดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลและอาจมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมโดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคมนี้สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นนักบวชผู้ต้องขังนักการเมืองหรือข้าราชการที่มีรายได้เกินเกณฑ์รวมถึงต้องมีรายได้ทรัพย์สินเงินฝากวงเงินสินเชื่อและการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่เกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเช่นบิดามารดาจะยังไม่ถูกนำมาใช้พิจารณาในรอบนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
1: พลโทชัชพลสว่างโชติที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า 2,000 คนณมันกัตตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมกิจกรรมละหมาดฮายัดและดูอาขอพรให้อัลลอฮ์ประทานความสงบสุขความปลอดภัยและความเจริญแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนโดยเปิดพื้นที่ให้เกิดการพบปะรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขผ่านแนวทางสันติวิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาความสามัคคีและความหวังที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ดำเนินการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยดำเนินการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนการตรวจสอบความต้องการเพิ่มเติมด้านยุทโธปกรณ์การจัดทำบัญชีรายละเอียดอุปกรณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตามและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ร่วมรักษาศีลหมั่นทำบุญทำทานเจริญภาวนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของเอาไว้บนรถกันก่อนนะคะคุณนิติเทพค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายข้างเป็นหนังสีดำนะคะเป็นลักษณะกระเป๋าสะพายข้างสีดำสายสะพายเนี่ยจะเป็นโซ่สีทองข้างในจะมีพวกของใช้ส่วนตัวมีเอกสารสำคัญมีบัตรประชาชนของคุณรัตทีนะคะนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาลงที่พุทธมณฑลสาย3โอนค่ารถไปคนขับรถชื่อคุณทวัชชัยลือชาเมื่อตอนช่วง20:50เมื่อวานนี้นะคะนั่งรถมาจากที่พุทธมณฑลสาย7ไปขึ้นมาจากที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปลงที่พุทธมณฑลสาย7นะคะแล้วก็โอนค่ารถไปที่บัญชีชื่อคุณทวัชชัยลือชาแต่ลงจากรถมาแล้วเนี่ยลืมกระเป๋าสะพายที่เป็นลักษณะแบบกระเป๋าสะพายข้างจุดสังเกตก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นโซ่สีทองแล้วก็ข้างในจะมีข้าวของเครื่องใช้มีพวกบัตรเอกสารประจำตัวของคุณรัตทีนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยแล้วก็คุณณรงค์ฤทธิ์แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางนั่งคุณณรงค์ฤทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเซ็นทาราเซ็นทรัลเวิลด์แจ้งแทนลูกค้าชาวอาหรับนะคะบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางไว้บนรถแท็กซี่ทะเบียนททหารสเสือ7278สีส้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่านั่งรถมาจากที่ไหนแต่ว่ามาลงที่โรงแรมนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ 19:50 เมื่อวานนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในกระเป๋าเนี่ยมียาด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยคนขับรถแท็กซี่เนี่ยได้นำกระเป๋าไปคืนแล้วหรือยังนะเพราะว่าลืมไว้ตั้งแต่ตอนช่วง20:50ของเมื่อวานนะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้ฝากเอาไว้มาที่อุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณต่างระดับสวนเสือกม95มุ่งหน้ามาทางด้านของด่านเก็บเงินหนองขามกม98บริเวณก่อนถึงไฟแดงหนองใยบู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อตอนช่วง9:30มีรถชนท้ายกัน3คันนะคะอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทางอุบัติเหตุรายนี้เขาบอกเพิ่มเติมมาด้วยเนื่องจากว่ามีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาถึงปรากฏว่ามาหักหลบค่ะหักหลบรถโม้ปูนคันนี้นะคะทำให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาเนี่ยชนท้ายเข้านะคะก็เลยทำให้สภาพการจราจรตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบเป็นช่วงบริเวณเป็นถนนนะเป็นช่วงที่มาจากพัทยามุ่งหน้ามาทางสัตหีบตรงบริเวณข้างตลาดสดเซนซิริแยกเจอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรถ MG สีฟ้านะคะทะเบียนจังหวัดชลบุรีเสียหลักพุ่งเข้าไปชนร้านสะดวกซื้อ จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือร้าน CJ นี้เลยนะคะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างตลาดสดเซนซิริอยู่ที่แยกเจอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรถ MG สีฟ้าพุ่งเข้าไปชนที่ในร้านเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโอ้จุดนี้การจราจรก็จะมีปัญหาแล้วด้วยนะคะส่วนทางด้านกลับกันนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิมีภาพจากวงจรปิดด้วยนะคะลักษณะเหมือนกับรถคันนี้เนี่ยเขากำลังจะเข้ามาจอดซื้อของหรือเปล่าแล้วเกิดน่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตายละคนที่อยู่ตรงหน้าตรงอันนี้เป็นตรงเคาน์เตอร์กาแฟใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ได้รับบาดเจ็บแน่นอนเลยนะเพราะว่าพุ่งชนเข้าไปทางตรงช่วงนี้พอดีเลยนะคะแล้วเหมือนน่าจะเป็นพอเท่าที่ทราบนี่ทางนั้นของ CJ นี่จะรับแบบว่าเป็นผู้ที่ สูงอายุหน่อยนะสามารถที่จะมาทำเป็นบาริสต้าชงกาแฟด้วยแล้วตรงเนี้ยตรงเคาน์เตอร์เนี้ยดูน่าจะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์กาแฟตรงจุดนี้อ่ะนะคะรถคันนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าคนขับเกิดเหยียบพลาดอะไรหรือเปล่าน่าจะเหยียบเบรกกลายเป็นไปเหยียบคันเร่งหรือเปล่านะคะพุ่งเข้าไปชนในร้านแล้วก็ตรงจังหวะที่ชนเข้าไปเนี่ยล็อกที่ชนเข้าไปนี่มีตรงบริเวณที่มีพนักงานยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมในส่วนของจุดนี้อีกทีหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอบคุณภาพจากทางด้านของเพจสัตหีบนิวด้วยนะคะคุณมดเอ็กค่ะรายงานสภาพการจราจรบนสะพานพระราม4ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงบริเวณก่อนทางลงสะพานพระราม4มีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็จะมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายฝั่งขาออกเหมือนกันเอาทั้งเข้าทั้งออกเลยนะมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่บนสะพานพระราม4ขึ้นมาจากทางถนนชัยพฤกษ์นะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปากเกร็ดรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็มีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นพระราม4ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกปากเกร็ดคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้ดีกว่านะคะสำหรับกิจกรรมนี้เริ่มแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะอยากจะถามคุณผู้ฟังนะคะว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกแรงนะคะคุณคิดว่าถ้าคุณขับรถไปแล้วเนี่ยไปเจอถนนลื่นควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยที่จะไปตอบคำถามคุณต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเลยนะตอนนี้เนี่ยทางหน้าจอ YouTube ของ JS100 Radio ตอนนี้เราขึ้นภาพอยู่นะคะแล้วก็จะมีQR Code ที่แสดงให้เห็นอยู่บนที่หน้าจอ YouTube Live ตอนนี้นะคะสามารถเข้ามาสแกนที่ตรง QR Code ตรงนี้ได้เพื่อที่จะเป็นการลงทะเบียนค่ะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตอบคำถามตามลิงก์ได้เลยนะคะส่วนของคำตอบที่มีให้คุณผู้ฟังได้เลือกกัน2คำตอบนะคะข้อแรกค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอถนนลื่นๆเนี่ยควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยข้อแรกก็คือตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วจากนั้นก็ค่อยๆเหยียบเบรกนะเพื่อที่เป็นการชะลอความเร็วลง2นะคะก็คือเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถเนี่ยหยุดเร็วที่สุดนะคุณเลือกเอานะว่าเบรกแบบไหนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดค่ะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนี้นะคะอยากจะมีสิทธิ์ในการร่วมรุ้นรางวัลอย่างที่บอกนะคะว่าคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะคะแล้วใครที่เคยเล่นของเดือนที่แล้วไปแล้วเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวนะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งนะคะในส่วนของกิจกรรมประจำเดือนคุณจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งในส่วนของการประกาศผลนะคะเขาก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่7กรกฎาคมนี้คือสามารถที่จะตอบคำถามได้จนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีการตอบคำถามกันในวันที่7กรกฎาคมผ่านช่องทาง Facebook ที่ JS100 Radio ค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็จะต้องเดินทางมารับของรางวัลซึ่งก็คือเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะคุณถ้าเกิดว่าคุณได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณต้องเดินทางมารับที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยหรือจะให้คนอื่นมอบหมายให้คนอื่นมารับแทนก็ได้นะคะถ้าว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็การตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นในส่วนของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวได้เนี่ยคุณจะต้องมาลงทะเบียนก่อนทุกครั้งเลยนะคะ มาร่วมสนุกกันค่ะกับคำถามที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะตอบกันได้อยู่นะคะถ้าเกิดคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรนะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ทางด้านของ YouTube Live กันนิดนึงนะขอสวัสดีคุณผู้ฟังตอนเช้าเราสวัสดีไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสำหรับคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live ทางคุณเดี๋ยวนะมีคุณ AA คุณอภิชาตินะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็คุณกุดมิวนะคุณกุดมิวอ้าวเดี๋ยวนะคะคุณกุดมิวถ้าจะเล่นร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวต้องลงทะเบียนนะลงทะเบียนก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ของ JS100 Radio ก็ได้ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะได้ร่วมสนุกกันนะคะมาลุ้นกันนะว่าคือตอบถูกแน่นอนเลยนะแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะที่บอกว่ารถพุ่งเข้าไปชนที่ร้านค้านะคะคุณชัยธนันท์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกู้ชีพเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะคุณชัยธนันท์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุตอนนี้เห็นบอกว่าเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วเหรอคะ
2: ครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับเวลาประมาณสัก9โมง9โมง15นาทีได้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนที่คือตามภาพจากในคลิปเหมือนกับรถคันนี้เขากำลังจะเข้าไปจอดซื้อของหรือไงคะ
2: คือตามในคลิปแล้วเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะจอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารถเร่งขึ้นไปยังไงแล้วก็พุ่งเข้าไปในซีเจครับ
1: ค่ะคนขับนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
2: คนขับเท่าที่ทราบนะครับว่าเป็นผู้ชายนะครับ
1: ค่ะแล้ว
2: เราไม่แน่ชัดเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่พอดีว่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็เลยไม่ได้ติดตามตรงนั้น
1: ค่ะก็พอดีกำลังจะถามว่าแล้วส่วนคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง
2: คนเจ็บมี3รายครับผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งก็มีอาการหนักสุดก็โดนกระแทกเข้าที่ลำตัวช่วงหน้าท้อง
1: โอ้ค่ะ
2: ซึ่งรถกระแทกแล้วก็ติดกับเคาน์เตอร
1: ์ท่านไหนอะคะ
2: คนดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นพนักงานชงกาแฟ
1: ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะตรงบริเวณที่แบบพุ่งเข้าไปชนตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ชงกาแฟพอดีเลย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืมค่ะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วคนที่คือตักตามภาพเนี่ยเหมือนกับคนที่หันหลังอยู่เนี่ย น่าจะเป็นคนผู้ชายใช่ไหมคะ
2: คนที่หันหลังเหรอครับ
1: ค่ะที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นผู้ชายคนท่านนี้ได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินก็ผู้ชายใส่เสื้อสีดำครับที่ได้รับบาดเจ็บ
1: ค่ะ
2: ครับก็เจ็บที่ขาครับไม่มากครับเหมือนพวกช้ำดำเขียวเฉยฮะ
1: ค่ะ
2: จะมีหนักสุดก็ผู้หญิงที่ชงกาแฟครับ
1: อ๋อค่ะแล้วอยู่มุมไหนของเคาน์เตอร์อะคะคุณผู้หญิงอีกท่านนึง
2: คือผมเข้าไปเนี่ยได้เพื่อนร่วมงานเขาช่วยออกมาแล้วแล้วมานอนอยู่ตรงกลางร้านผมก็เลยเข้าไปช่วยเขาแต่รับแจ้งจากเพื่อนร่วมงานเขาว่าโดนชนอัดเข้ากับเคาน์เตอร์ที่เขาชงกาแฟครับ
1: อืมค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเป็นลูกค้าหรือเป็นยังไง
2: ท่านหนึ่งครับก็โดนที่หน้าแข้งข้างซ้ายครับเหมือนลักษณะว่าโดนเศษกระจกแทงเข้าที่หน้าแข้งข้างซ้ายครับ
1: ม
2: ีแผลแค่นั้นครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเห็นมีอีกคนนึงเหมือนจะเป็นพนักงานแต่อยู่อีกล็อกนึงใกล้ๆกันตรงนั้นไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ
2: ไม่เป็นไรครับผู้ชายคนนึงไม่เป็นไรครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดนี่ในส่วนของทางร้านมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคร่าวๆว่าน่าจะปิดแล้วก็รอดูว่าทางผู้จัดการร้านจะว่ายังไง
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้อันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.อะไรคะเนี่ย
2: สภ.สัตหีบครับ
1: สภ.สัตหีบเจ้าหน้าที่ก็น่าจะคุมตัวในส่วนของคนขับรถไปแล้วนะคะไปสอบปากคำแล้ว
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะตอนที่คุณชัยธนันออกมาจากจุดที่เกิดเหตุนี่คือรถก็ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับรถยังอยู่ในสภาพเดิมครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีรักษาตัวอยู่ที่ไหนอะคะ
2: โรงพยาบาลสิริกิติ์หนึ่งท่านครับอาการที่หนักๆ นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็โรงพยาบาลกิโลสิบสัตหีบสัตหีบกิโลสิบสองของท่าน
1: ค่ะค่ะคนที่อาการหนักๆนี่คือยังรู้สึกตัวใช่ไหมคะ
2: รู้สึกตัวดีครับแต่มีการระบมเจ็บที่ช่วงบริเวณหน้าท้อง
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เข้าเครื่องเอ็กซเรย์คาดว่าจะมีแผลตกในช่วงท้อง
1: ครับ
2: เพราะว่าการตรวจวัดพื้นฐานเบื้องต้นแล้วค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้ว่ามีอาการตกไหน
1: อายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะคนที่สาหัสเนี่ยค่ะ
2: อายุเท่าที่ทราบ64ครับเขามาทำงานเหมือนทำงานพาร์ทไทม์อย่างนั้น
1: ค่ะค่ะและส่วน
2: ที่สูงอายุพอสมควร
1: เพราะว่าเห็นที่แบบคือตามที่ซีเจเขาจะรับแบบบาริต้าที่แบบมีแบบให้โอกาสคนสูงอายุวัยเกษียณอะไรอย่างนี้มาทำงานใช่ไหมคะก็เลยแบบอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นพอดีแล้วอีกสองท่านนี่อีกสองท่านที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะที่เป็นสุภาพสตรี
2: อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นพนักงานเหมือนกันก็อายุอยู่ที่ประมาณ60ขึ้นนะครับ60นิดๆนะเป
1: ็
2: นผู้ชายส่วนผู้หญิงคนก็เป็นน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50ปลายๆครับเป็นลูกค้า
1: เป็นลูกค้านะคะทั้ง3ท่านทั้ง3ท่านถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: เรียบร้อยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยธนันท์คะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นในส่วนของการให้การช่วยเหลือคนเจ็บนะที่ถูกรถเก่งคันนี้เป็นรถเก่ง MG นะคะทะเบียนจังหวัดชลบุรีพุ่งเข้าไปในร้านเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันจะเป็นเคาน์เตอร์ของชงกาแฟของทาง CJ เขาอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าทาง CJ เนี่ยเขาก็จะรับแบบเป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณนะคะมาทำงานแบบอย่างเงี้ยอยู่เป็นบาริสต้าตรงเคาน์เตอร์กาแฟแบบนี้นะคะก็เลย เราก็เลยเห็นภาพว่ารถเนี่ยพุ่งเข้าไปชนแล้วก็ทำให้คนที่เป็นบาริสต้าทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปด้วยมี2ท่านที่เป็นพนักงานร้านแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะแต่ว่ามีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสกว่านะคะเดี๋ยวในส่วนของคนขับรถคันนี้นะคะที่พุ่งเข้าชนร้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดมีความขัดข้องหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมคือเหมือนถ้าดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนกันจอดเข้าไปที่ในร้านเพื่อที่จะลงไปซื้อของแต่ปรากฏว่ารถเนี่ยกับพุ่งเข้าไปในร้านเลยนะคะจนเกิดเหตุแบบไปทำให้พนักงานร้านได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุเกิดตั้งแต่ตอนประมาณสัก 9:15 มากันที่ข้อมูลการจราจรคุณธนินแจ้งไปเจอรถจอดเสียอยู่บนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากเมืองใหม่บางพลีกิโลเมตรที่23มาถึงตรงกม26การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าเชิงทางขึ้นสะพานกับรถกม24ไปเจอรถประจำทางเป็นรถปรับอากาศจอดเสียอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกับรถนะคะเป็นสะพานกับรถกม24นะคะในฝั่งขาออกกำลังจะกลับรถมาทางด้านของฝั่งขาเข้ารถปรับอากาศคันนี้เนี่ยจอดอยู่เชิงทางขึ้นสะพานกับรถพอดีเลยนะคะทำให้รถเนี่ยที่จะขึ้นไปสะพานกับรถเนี่ยติดขัดเลยทำให้ต่อเนื่องลงมาทางด้านล่างรถก็เลยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนทางด้านกลับกันยังคงใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของทาง XCJS 100 Radio นะคะตอนนี้บนมอเตอร์เวย์ สาย7นะบนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ตรงบริเวณต่างระดับสวนเสือนี่โหอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถกระบะคันนี้ได้รับความเสียหายที่ด้านหน้ารถก็ค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรน่าจะมีปัญหาเพราะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นช่วงของทางด้านแถวประมาณกม.ที่95ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของกม.98ก่อนถึงสัญญาณไฟตรงช่วงของหนองใยบู่ตรงจุดนี้เนี่ยรถน่าจะมีการชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาอยู่ตรงช่องทางกลางพอดีเลยนะสาเหตุก็เนื่องจากว่ามันมีรถเป็นรถม้อปูนเขาจอดอยู่น่าจะจอดเสียอยู่แล้วรถตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้มาต่อท้ายปรากฏว่ารถกระบะมาถึงน่าจะเบรกไม่ทันละค่ะก็เลยเข้าไปพุ่งเข้าไปชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็ได้รับความเสียหายไปในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้นะคะมีทางด้านของอบต.คลอง4เขาแจ้งประชาสัมพันธ์มานะว่าจะมีการปิดเขามีการปิดสะพานปูนสีชมพูที่อยู่ตรงคลอง4ค่ะเพื่อทำการซ่อมถนนช่วงทางขึ้นสะพานทั้งฝั่งตะวันออกนะคะเป็นสะพานปูนสีชมพูไม่ได้แจ้งมาในส่วนของรายละเอียดนะว่าจะปิดทำการซ่อมถนนนี่ปิดตลอดเลยหรือว่าปิดถึงวันไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ตรงบริเวณสะพานปูนสีชมพูตรงนี้นะน่าจะ เป็นเส้นทางที่มีคนใช้เป็นประจำอยู่นะคะแต่ไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมมาว่าเขาจะมีการทำงานกันถึงวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาน่าจะมีทางเลี่ยงอื่นนะที่ไม่ต้องผ่านตรงบริเวณสะพานสีชมพูตรงนี้นะคะเป็นสะพานปูนสีชมพูตรงช่วงคลอง4คลองหลวงปทุมธานีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงกันค่ะคุณผู้ฟังโครงการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพัดหลงกับทางครอบครัวนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Notสำหรับสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการ Forget Me Not แล้วเกิดพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นคนที่พลัดหลงเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส.100จากนั้นค่ะทางจส.100ก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะได้มีการประสานให้ทางญาตินั้นไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการ Forget Me Not นี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะช่วยกันพาผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมแล้วก็พลัดหลงกับทางครอบครัวเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงทะเบียนในส่วนของโครงการ Forget Me Notนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาลงทะเบียนได้เลยที่จส.100ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะลงทะเบียนแล้วก็สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ช่วยกันนะในส่วนของคนที่เขามีอาการหลงลืมเนี่ยบางคนไม่ทราบนะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหลงลืมโดยเฉพาะคนที่ดูแลบางทีเนี่ยการดูแลไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงเราไม่ได้แบบว่าเห็นไม่ได้แบบว่าดูแบบเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยในส่วนของโครงการ Forget Me Not ตรงนี้น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เวลาถ้าเกิดว่าเขาหลงลืมออกจากบ้านไปแล้วนะคะก็จะช่วยให้สามารถที่จะติดตามตัวที่จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะซึ่งจริงๆในโครงการนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่ติดตามจส.100อยู่เนี่ยก็จะได้รับทราบเรื่องอยู่แบบอยู่เรื่อยๆนะคะว่าทางโครงการเองเนี่ยเวลาคนที่เขามีสัญลักษณ์นี้ติดตัวไปคนที่เจอเนี่ยเขาสังเกตดูอ้าวมีเข็มกลัดหรือว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยติดอยู่ที่เสื้อเขาก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าข้อมูลของตัวของผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีอาการหลงลืมตอนนั้นเนี่ยจะแบบคนอื่นจะรู้ได้ไม่มีนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยทางข้อมูลจะเก็บไว้ทางจส.100ไม่มีการที่จะแบบไปอยู่บน QR code นั้นไม่ใช่นะที่บน QR code นั้นเป็นเพียงแค่การติดต่อเข้ามาที่จส.100เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะตรวจสอบเพราะว่าบนสัญลักษณ์นั้นน่ะจะมี ID ในแต่ละคนที่ลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ช่วยดูแลตรงส่วนตรงนี้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางจส.100เองก็ได้รับแจ้งในส่วนของคนหายคนหลงลืมมาหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยพอรับทราบว่ามีโครงการที่จะช่วยให้ในการติดตามตัวในส่วนของคนที่มีอาการหลงลืมกลับบ้านได้หลายคนก็สนใจที่จะลงทะเบียนแล้วก็ได้รับเข็มกลัดไปเรียบร้อยนะโดยเวลาได้รับเข็มกลัดไปแล้วเนี่ยก็ให้เขาติดเอาไว้ที่ตัวเลยอยู่บ้านก็ติดได้นะเพราะว่าบางทีเขาเดินออกจากบ้านมาโดยที่เราไม่ทราบนะคะอันนี้ติดไว้ตลอดเวลาน่าจะได้เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกันติดตามตัวจนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน ้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเพาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
9: เรื่องที่ไม่คาดคิด
4: เกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระรามหลีกเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ร้อยครับเคยฟังจอนานแล้วประมาณนี้
10: JS100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

นะคะที่รถคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้

0: แล้วอะค่ะร้าน CJM สาขาเขาคันธมาศนะคะที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก9 นาฬิกาเศษๆนะคะในพื้นที่ของสภ.สัตหีบเป็นรถEV นะคะสีฟ้าสอบถามไปกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกฐานิชที่พักดีรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีทราบว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ70กว่าเกิดเหยียบผิดจะเบรกแต่ไปเหยียบเอาคันเร่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างให้ประกันมาตกลงเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายกับทางร้านนะคะแล้วก็รวมถึงอ่ะสายมาแล้วนะคุณธรรมกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะที่ร้านนะคะ
1: ตอนนี้ก็ทางคู่กรณีเขามาดูสภาพร้านค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็ไปดูทางผู้บาดเจ็บค่ะ
0: อืมค่ะเรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของคนเจ็บเนี่ยตอนนี้เราทางร้านนี่จะดูแลยังไงอะคะ
1: ก็ตอนนี้ส่วนกำลังคุยกันค่ะส่วนใหญ่อยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วตัวในส่วนของคนที่เขาขับรถอะค่ะเขาได้มาคุยกับทางร้านยังไงบ้าง
1: ไม่เห็นมีมาคุยนะคะมีแต่น่าจะเป็นลูกสาวค่ะ
0: อืม
1: เขามาขอชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ
0: ค่ะเขาเข้ามากันหมายถึงว่าตอนที่เกิดเหตุอะค่ะเขาขับรถมากันกี่คนทราบไหมคะ
1: เขามากัน2 คนค่ะผู้ชายกับผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าเขาไปทำบุญที่วัดมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมาซื้อของที่ซีเจค่ะ
0: ค่ะเป็น
1: ทีนี้เขา
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เขาจะจอดรถค่ะแล้วเขาเผลอไปเหยียบคันเร่งก็เลยพุ่งชนเข้ามาในร้านค่ะ
0: โอ้ค่ะเป็นคุณพ่อกับลูกใช่ไหมคะ
1: ผู้สูงอายุ2 คนเลยค่ะ
0: เอาเป็นผู้สูงอายุทั้ง2 คนแต่ว่าคนขับรถเป็นผู้ชายนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งที่นั่งมาด้วยกันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ
1: เป็นผู้หญิงน่าจะภรรยาค่ะ
0: อ๋อค่ะเขาได้รับบาดเจ็บไหม
1: ทั้ง2 คนไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมคะอ๋อถูก
1: ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วความเสียหายของร้านตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ประตูหน้าร้านเสียค่ะโทรทัศน์เสีย5 เครื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์คาเฟ่พังหมดเลยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็ทางเหล้าแบรนด์ก็พังหมดค่ะ
0: อือฮึค่ะ
1: แล้วก็น้ำประปาพังเหมือนกันค่ะมันทะลุขึ้นมาค่ะ
0: อืมค่ะตอนนี้เห็นว่าต้องปิดร้านเป็นการชั่วคราวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วในเรื่องของความค่าเสียหายตรงนี้ทางส่วนของคนที่ขับรถเขายินดีรับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ทางเขายังไม่ได้มาอะไรค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูอีกรอบนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วรถตอนนี้เอาออกจากตรงหน้าร้านหรือยัง
1: เอาออกแล้วค่ะ
0: เคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่ยังจอดอยู่ตรงแถวนั้นไหมคะหรือว่าไปโรงพักกันหมดแล้ว
1: ไปโรงพักกันหมดแล้วค่ะ
0: ไปโรงพักกันหมดแล้ว
1: ไปลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะเรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของคนเจ็บอะค่ะที่อยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงกาแฟตรงที่ชงกาแฟตรงนี้เนี่ยเขาเป็นผู้สูงอายุที
1: ่
0: เป็นซีเนียของที่ร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: มาทำงานเป็นพาร์ทไทม์หรือเป็นพนักงานเป็นประจำเลยคะ
1: เป็นพาร์ทไทม์ค่ะ
0: เป็นพาร์ทไทม์แล้วปกติก็คือจะประจำอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้กี่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะ2 คนค่ะ
0: 2 คนก็คือเป็นคนเจ็บทั้ง2 คนเลยทั้งคู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีลูกค้าด้วยใช่ไหมคะ
1: มีลูกค้าเจ็บ1 รายค่ะ
0: ลูกค้าเจ็บตรงนี้เนี่ยทางร้านต้องรับผิดชอบหรือว่ายังไงให้กับทางด้านของคนที่ขับรถรับผิดชอบไป
1: เดี๋ยวส่วนเขาจะแจ้งอีกทีนึงอะค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ใช่เพราะทางคู่กรณีเขาต้องคุยกับคู่กรณีด้วยค
0: ่ะค่ะในส่วนของทางพนักงานของร้านเองเดี๋ยวก็ต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าเราจะช่วยรับผิดชอบยังไง
1: ใช่ค่ะอ
0: ืมค่ะค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุนะคะมีลูกค้าคนอื่นอยู่ภายในร้านด้วยไหมอะคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อมันเป็นช่วงเช้าด้วยใช่ไหมปกติยังไม่ค่อยมีลูกค้าเยอะเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะตรงบริเวณที่ร้านตรงนี้จะอยู่ริมถนนแล้วรถก็จะเข้ามาจอดซื้อของแบบนี้เป็นประจำแล้วเราเคยแบบว่า มีความแบบ

0: กรงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ยังไม่เคยมีใครมาแบบจอดแบบชิดแบบนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตกใจมากไหมคะตอนที่เกิดเหตุอยู่ตรงส่วนไหนของที่ร้านคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นหนูกำลังพักอยู่ค่ะแล้วทีนี้เกิดได้ยินกำลังพักกินข้าวค่ะเกิดได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าหนูคิดว่าเครื่องปั่น
0: อ
1: ะมันพังแต่ว่ามันจะระเบิดอะแล้วทีนี้พอมีพี่คนนึงอะค่ะเขาเดินออกมาเขาก็เลยเรียกผู้ช่วยเขาบอกว่าผู้ช่วยออกมาเร็วเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วออกมาแล้วคุณป้าแกก็หมดสติไปเลยคุณลุงแกก็ล้มลงไปเลยค่ะ
0: หมายถึงที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์กาแฟใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณป้าลากยาวไปกับเคาน์เตอร์เลย
0: โอ้
1: หมดสติเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเห็นข้างๆมีพนักงานอยู่ใกล้ๆกันอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีค่ะมีที่เป็นพี่ผู้ชายเขาไปช่วยป้าค่ะเขาก็โดนเหล้ากระแทกหัวเหมือนกันค่ะ
0: โอ้เขาได้รับบาดเจ็บเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เยอะนะแต่ว่าที่หนักๆจริงๆก็คือคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์กาแฟกับลูกค้าตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ืมค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คาดว่าต้องปิดร้านไปสักกี่วันได้เบื้องต้น
1: ยังไม่ทราบอะค่ะเพราะฝ้าก็พังด้วย
0: เดี๋ยวคงต้องให้ในส่วนของประกันของคนที่รถคันนี้เขามาดูแลก่อนเนาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องของความเสียหายกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะก็คือเกิดจากการเหยียบเบรกปรากฏว่าไปเหยียบคันเร่งซึ่ง เหตุแบบนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดลักษณะแบบนี้ก็คือเกิดการเหยียบพลาดนะคะอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อที่เขาจะมีแท่งเหล็กๆกั้นอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันเวลาที่รถแบบคนจะจอดรถแล้วเกิดเหยียบพลาดเนี่ยก็จะพุ่งเข้าไปในร้านนะแต่วันนี้เนี่ยถือว่าคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์กาแฟอาจจะโชคร้ายสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันพุ่งตรงเข้าไปตรงนั้นพอดีเลยนะคะก็ขอให้คนเจ็บทั้ง3ท่านนะก็ขอให้ทั้ง3ท่านนี้อาการหายเร็วๆแล้วกันนะทางด้านนอกบอกว่าคล้ายๆกับลุงที่ชนปั๊มน้ำมันที่พระราม2เลยนะในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเกิดจากที่แบบว่าเหยียบจะเหยียบเบรกปรากฏว่าไปเหยียบเอาคันเร่งก็เลยพุ่งเข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบในส่วนของร้านว่ามีความเสียหายอะไรกันยังไงบ้างแล้วคงต้องปิดในส่วนของการซ่อมแซมกันอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเสียหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรกันนะคะวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาหลายรายเลยจริงๆเลยนะคะมีทางด้านของคุณนฤพลแจ้งอุบัติเหตุบนถนนวงสว่างฝั่งขาออกค่ะมาจากสะพานข้ามแยกประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางวงสว่างบนสะพานข้ามแยกวงสว่างเลยนะคะมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันกับรถตู้รถกระบะตู้ทึบอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ขวาตอนนี้เราประสานงานไปที่สน.ประชาชื่นแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่1มาจากบางนามุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณโค้งวัดสะพานที่จะมุ่งหน้ามาทางคลองเตยเนี่ยแหละค่ะก่อนถึงทางลงท่าเรือประมาณ2กิโลเมตรรถชนท้ายกัน6คันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะตอนนี้เราประสานไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแล้วนะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรบนทางด่วนฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของท่าเรือตรงต่างระดับเนี่ยนะคะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันในช่องทางขวารถชนท้ายกันทั้งหมด6คันนะคะสำหรับใครที่ตามหลังมาวิ่งในช่องทางซ้ายแล้วก็กลางน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะตอนนี้ท้ายแถวเริ่มชะลอตัวช้ามาถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับที่เป็นทางเชื่อมกับทางด่วนฉลองรัฐแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกประชุมกรอถกปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐและอิหร่านยังเดินหน้าเจรจาสันติภาพสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสดึงเอกชนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ประชุมกรอ.จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความเห็นเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเดิมรัฐบาลมีแนวคิดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่หลังจากการหารือกับคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเห็นว่าควรมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจึงเปรียบเสมือนกรรมการชุดนี้เป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพัฒน์ที่มีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมทุกเดือนหรืออย่างน้อยทุก6สัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรพลังงานแรงงานและการค้าก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือภาคเอกชนหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมระบุว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีบุคคลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีร่วมนำเสนอประเด็นด้านการลงทุนการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วแต่ยังต้องรอดูผลการประชุมกรอ.ครั้งแรกก่อนแต่ไม่น่าห่วงอะไรเพราะกรอบการเจรจาสหรัฐและอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลก็มีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดอยู่แล้วขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านว่าขอให้รอผลการประชุมกรอ.สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านยังคงเดินหน้าเจรจาสันติภาพที่จัดขึ้นในเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังประชุมวันแรกด้วยความตึงเครียดจากการที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากการเจรจาสันติภาพประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าฝ่ายอิหร่านได้กลับเข้าร่วมการหารืออีกครั้งโดยมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทุกองค์ประกอบของข้อตกลงนิวเคลียร์รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและการจัดตั้งกลไกป้องกันความขัดแย้งเพื่อรับประกันว่าช่องทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวจะยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดสิ้นสุดในวันจันทร์ขณะที่คณะทำงานด้านเทคนิคจะยังคงหารือกันต่อ พื่อผลักดันรายละเอียดของข้อตกลงในช่วงสัปดาห์ต่อไป
5: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
0: เ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12นาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะคุณเสมา
2: ชื่อสวัสดีคร
1: ับ ไม่ค่อยได้ต่อเวรนะก็เลยนึกชื่อไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้ก่อนเลยดีกว่าคุณเสมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าประมาณสักตี5เราได้รับแจ้งอุบัติเหตุบนทางกาญจนาพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะคือตั้งแต่ตอนประมาณสักตี5เสร็จเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เขาบรรทุกเหมือนเป็นเศษเหล็กมานะคะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุทำให้เหล็กที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันตกลงมาบนถนนแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยยังไม่สามารถที่จะเก็บเศษเหล็กตรงเนี้ยขึ้นมาได้หมดเลยนะคะก็เลยทำให้ตอนช่วงเช้าเนี่ยรถติดแน่นมากๆเลยตั้งแต่ช่วงประมาณเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากด่านบางครุมุ่งหน้ามาทางสะพานกาญจนาพิเศษตรงประมาณแถวๆเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุจากกม.7กะว่าคือจะลากทีเดียวก็ลงไปเลยแต่ปรากฏว่าเกิดขัดข้องเลยก็ไม่รู้ปรากฏว่าลากต่อไม่ได้เลยต้องไปจอดไว้อยู่ตรงบริเวณไหลทางทางด้านซ้ายตรงกม.4แล้วก็เพิ่งดำเนินการลากเคลื่อนย้ายลงไปได้เมื่อตอนช่วงประมาณสักสายๆนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าซึ่งยังมีรถของบริษัทที่เขามาเก็บเศษเหล็กที่เขาทำหล่นเนี่ยเคลื่อนย้ายไปอยู่ในช่องทางขวาอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรจะมีการชะลอตัวไปบ้างไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ย เก็บไปหมดแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนช่วงประมาณสักดูนิดนึงนะตอนประมาณสักก่อน11โมงที่คุณพรพิพัฒน์รายงานมาเนี่ยยังต้องมีการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะเลยทำให้ตอนช่วงเช้าอ่ะมีผู้ใช้ทางปกติจะขึ้นกาญจนาพิเศษใช่ไหมพอได้ยินว่ารถติดก็เลยเลี่ยงไปทางด้านของขึ้นทางด่วนตรงด่านนครนองเลยทำให้พระราม2เนี่ยด่วนตรงด่านนครนองเนี่ยรถหนาแน่นไปด้วยนะคะ
2: ค
1: ่ะก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะในส่วนของกาญจนาพิเศษน่าจะเริ่มดีขึ้นละตอนนี้แล้วก็เมื่อตอนประมาณสักจะบอกว่าตอนประมาณสักกี่โมงดีที่เราได้รับแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุรถคือเป็นรถเก๋ง MG สีฟ้าพุ่งเข้าไปชนที่ในร้าน CJ Mall
2: ครับ
1: เราก็เลยตรวจสอบไปนะปรากฏว่าเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนประมาณสัก9โมงเศษเป็นลักษณะของรถเก๋งกำลังจะเลี้ยวเข้าไปจอดเหมือนดูลักษณะเหมือนกำลังจะจอดซื้อของแหละแต่ปรากฏว่ายังไงก็ไม่ทราบพุ่งเข้าไปแล้วก็มีภาพวงจรปิดที่ภายในร้านด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณที่เขาพุ่งเข้าไปเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์ของกาแฟเคาน์เตอร์ชงกาแฟพอดีโดยมีพนักงานร้านเป็นผู้สูงอายุก็อยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์ตอนนั้น2ท่านกับลูกค้าอีก1ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บไปโดยเฉพาะจะมีพนักงานร้านก็คือผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วก็ผู้ชายท่านหนึ่ง2ท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักหน่อยเพราะว่าจะตรงเข้าไปพอดีเลยแล้วก็ลูกค้าก็บาดเจ็บก็แบบไม่มากนักแล้วก็ร้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเพราะว่ามีหลายส่วนเลยที่นอกจากเคาน์เตอร์ตรงกาแฟเนี่ยเสียหายทั้งหมดแล้วก็ยังมีทรัพย์สินส่วนอื่นที่เสียหายด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวในส่วนของคนขับรถเก่งคันนี้เนี่ยซึ่งทราบต่อมาก็คือเป็นผู้สูงอายุประมาณ70ปีแล้วเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวคนที่ขับรถเนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่าคือเพิ่งไปทำบุญกลับมาแล้วกำลังจะมาแวะซื้อของที่ร้าน CJ Mall เนี่ยแหละค่ะแล้วเกิดเหยียบพลาดจากจะเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งเลยพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ประกันมาดูในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ส่วนคนเจ็บ3ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง3ท่านแล้วนะคะท่านนึงอยู่ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์แล้วอีกท่านนึงอยู่ที่โรงพยาบาลกม10นะคะก็เดี๋ยวคงต้องให้ทั้งในส่วนของประกันของคนที่ก่อเหตุแล้วก็เดี๋ยวทางร้านเขาต้องดูแลเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้สูงอายุที่มาทำงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นคนที่อยู่ในวัยเกษียณนะมาทำงานเป็นพาร์ทไทม์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของสภ.บางพลีค่ะเขาแจ้งเขาจะมีการปิด เพื่อปิดเบี่ยงเพื่อทำการซ่อมผิวการจราจรในถนนบางนาตราดในช่องทางหลักช่องทางฝั่งขาออกกิโลเมตรที่17ถึงกิโลเมตรที่19จะทำงานกันตั้งแต่วันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์หน้าไปจนถึงวันที่30กันยายนแต่ในส่วนของเวลาที่จะปิดเนี่ยยังไม่ได้แจ้งชัดเจนนะว่าจะเริ่มปิดตอนเวลาไหนแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยจะปิด2ช่องทางก่อน2ช่องทางอย่างเช่นซ้ายกับกลางแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขยับมาช่องทางเลนขวานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านสาวจราจรบอกว่าตอนนี้เนี่ยแนะนำผู้ใช้ทางในตอนวันที่เขาปิดเนี่ยถ้าหากว่าจะใช้จะสะดวกเนี่ยก็ขึ้นไปใช้ทางด้านของบูรพาวิถีเลยจะดีกว่านะรวมถึงในส่วนของช่องทางกลับรถที่จะอยู่ตรงประมาณแถวๆกม19ก็ยังอยู่ในระยะที่เขายังมีการปิดเบี่ยงอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยังเปิดให้ใช้ปกติอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีการประเมินหน้างานแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการจราจรหนาแน่นอาจจะพิจารณาปิดจุดกลับรถตรงบริเวณกม19แล้วก็ให้ไปใช้จุดกลับรถตรงช่วงกม23นะตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวคนต้องได้ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อตอนช่วงสายๆได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีที่กันศาสตร์คอนกรีตถล่มที่ถนนพระราม4นะคะตรงใกล้ๆกับแยกหมอมีอาจารย์อเนกบอกว่าในส่วนที่การตรวจสอบตรงนี้เนี่ยฝาผนังของตัวอาคารเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะมันเป็นลักษณะเป็นอิฐถือปูนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงส่วนที่ได้รับความเสียหายก็คือเป็นการสาดซึ่งน่าจะมีลักษณะของการไปเหมือนกับเป็นการรีโนเวทนะแล้วก็ส่วนของการสาดตรงนี้มันจะมีเหล็กแล้วเหล็กอ่ะเหมือนกับมันเสื่อมอ่ะพออยู่นานๆมันก็จะถล่มลงมาแล้วมันก็เลยดึงลงมาหมดทั้งแผงเลยตอนนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็คืออย่างที่ทราบกันดีก็คือว่าปิดในส่วนของอาคารตรงนี้เนี่ยทั้ง5คูหาห้ามใช้ก่อนแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบกันอีกทีในส่วนที่ว่าจะเข้าไปดำเนินการซ่อมบำรุงหรือว่าแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าอาคารเนี่ยเหมือนกับเป็นอาคารเก่าที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องด้วยแล้วก็ฝากไว้ในส่วนของอาคารเก่าเพราะว่าตรงบริเวณกรุงเทพชั้นในจะมีอาคารลักษณะแบบนี้เยอะซึ่งอาจารย์อเนกบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าอาคารของตัวเองจะปลอดภัยหรือเปล่าโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไปลองสังเกตดูแล้วก็ถ่ายภาพแล้วลองแจ้งไปทางด้านของทัฟฟี่ฟรองดูของกทม.แล้วก็เดี๋ยวทางวิศวกรรมสถานเนี่ยเขาก็จะมีโครงการที่ร่วมกับทางด้านของทัฟฟี่ฟรองดูแล้วก็จะทำในลักษณะเหมือนตอนที่แผ่นดินไหวก็จะไปออกตรวจดูนะว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อความมั่นใจของผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้แบบตั้งเป็นแบบเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นทีมที่ชัดเจนนะคะแต่แจ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะก็อันนี้เป็นช่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้นะก็ฝากคุณเสมาไว้เท่านี้เลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาครับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้ช่วงประมาณ 10:10 นนะคะที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะมีการประชุมกรอนัดแรกนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าชื่อเล่นก็คือกรอนั่นเองนะคะโดยมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมการนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะคะวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมกันในคณะกรรมการที่เรียกว่ากรอเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงและแข็งแรงนะคะรวมทั้งมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนค่ะและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการหารือในที่ประชุมวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อดีนะคะท่านนายกบอกข้อดีก็คือหากมีการประชุมกันทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อ1ครั้งถ้ามีเรื่องที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่กลั่นกรองด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติของที่ประชุมกรอนี้นะคะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นะคะซึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลาเพราะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยนะก็อยากขอความร่วมมือกับภาคเอกชนและคณะกรรมการที่ประกอบด้วยฝ่ายราชการองค์กรอิสระและรัฐบาลนะคะในการแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะคุณเสมาที่ประชุมได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์นะคะ4ด้านค่ะคือ 1. ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ 2. ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 3. ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี 4. ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านทางธุรกิจและก็ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะด้วยค่ะคือคณะแรกเป็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะคะมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะ2ก็คือคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีคุณสุปจีนะคะเป็นประธานแล้วก็3ด้านอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะเป็นประธานอนุกรรมการส่วน4คือคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะเป็นประธานค่ะซึ่งก็มอบหมายให้อนุกรรมการทั้ง4คณะพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการและอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นเหมาะสมส่งให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการจัดทำประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จัดลำดับความสำคัญประเด็นในการขับเคลื่อนบิ๊กควิกก่อนนะคะดิฉันสลับค
0: ่
2: ะควิกบิ๊กวินนะคะแล้วก็บิ๊กวินในการกำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดแล้วก็มีการพร้อมทั้งมีแผนการดำเนินงานแล้วก็รายงานต่อที่ประชุมกรอทุก2เดือนด้วยค่ะนะคะคุณเสมาเรื่องของบอลโลกนี่เขาเตะกันมากี่วันแล้วคะ
0: โอ้เป็นสัปดาห์แล้วนะ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะทางคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ย ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะคะล่าสุดทางกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกอันนี้เขานับตั้งแต่วันที่1นะคะ
0: ครับ
2: เพราะวันที่1ยังไม่แข่งใช่ไหมคะวันที่1ถึง18มิถุนายนนะคะระยะเวลาก็18วันนะจำนวน 13,888 รายการค่ะแล้วก็บอกว่าในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้รัฐบาลเชิญชวนให้แฟนกีฬาฟุตบอลนะคะและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาก็มีการเตือนด้วยบอกว่าผู้ใดเนี่ยนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปหรือว่าใช้หรือเผยแพร่ต่อนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์นะในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าบันทึกการแข่งขันพูดง่ายๆนะคะหรือว่าเป็นการเอามารีรันเผยแพร่คือมันบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันแข่งไปแล้วใช่ไหมคะก็เอามารีรันในร้านเนี่ยนะไม่ได้นะคะ
0: ค
2: เพราะว่าการขายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้ซ้ำเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ค
2: อันนี้ก็ฝากเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่บอกบางคนคิดว่าแข่งไปแล้วก็มารีรันได้นะคะไม่ได้นะคะ อีกเรื่องนึงค่ะเพจของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้โพสต์ข้อความถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์นะคะ Forex QRS หรือว่า Global HMF หรือว่า GOFX นะคะหรือว่าEtherwell แล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ประกอบด้วยอาจารย์พี่โค้ชเจมส์JP Global Acme แล้วก็บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทซึ่งก็ได้แก่บริษัท Rainy Corporation จำกัดนะคะบริษัท Pay Solution จำกัดนะคะให้ติดต่อที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก่อนหน้านี้นะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทันตแพทย์ทันตแพทย์หญิงจุธารัตน์จินตกานนท์นะคะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงร้อยตำรวจเอกเข้มชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานเรื่องของการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจโฟเร็กซ์นะคะที่ผิดกฎหมายจากการตรวจสอบกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่ากระแสเงินจำนวนมากที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโฟเร็กซ์จึงได้ดำเนินการตรวจสอบที่มาของการดำเนินธุรกิจดังกล่าวนะคะรวมถึงสถานะการได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยได้รับการยืนยันจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องนะคะไม่มีนะคะประกอบกับมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการถูกโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัททำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะคะก็เลยแจ้งบอกว่าใครที่ได้รับความเสียหายก็ให้ติดต่อนะคะกองคดีนะคะเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะคะตามโทรไปก่อนก็ได้นะคะตามหมายเลขนี้นะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็แจ้งให้กับผู้เสียหายทราบเพราะว่าคดีใหญ่มากนะคะแล้วก็เงินหมุนเวียนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคะสำหรับ Forex ค่ะมาที่เรื่องของทองคำนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยบวกไป450บาทนะคะแล้วก็จนถึงครึ่งวันเช้าเวลานี้เนี่ยนะคะปรับไปแล้วถึง13ครั้งนะคะโดย ปรับลบไป6แล้วก็บวกไป7ครั้งนะคะล่าสุดทองคำในประเทศบวกอยู่400บาทค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: นะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,100บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,300 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,793.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,100 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,191 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.92 บาทนะคะทางหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์นะคะหรือว่า DXY รวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐที่อายุ10ปีเนี่ยนะคะยังคงทรงตัวค่ะขณะที่เหตุโจมตีทางอากาศและการใช้โดรนของอิสราเอลได้เกิดขึ้นหลายจุดนะคะในภาคใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างน้อย5คนในช่วงค่ำคืนนะคะถึงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกทั้งปืนใหญ่ของอิสราเอลก็ยังคงยิงถล่มเมืองนาบาจิเอนะคะรวมถึงพื้นที่โดยรอบอีกด้วยแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ก็ตามนะคะแต่นี่ก็คือยิงกันต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันเสาร์นะคะจากปัจจัยนี้ค่ะทำให้ตลาดกังวลนะคะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจจะสั่นคลอนอย่างไรก็ตามตลาดก็ยังคงจับตาเรื่องของการเจรจาในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอีกและก็จะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะคะหากการเจรจาสันติภาพระหว่าง2ประเทศประสบความล้มเหลวและหากอิหร่านไม่สั่งการให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์หยุดการสร้างปัญหาในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ทำให้ตลาดเนี่ยกังวลแล้วก็จับตาการเจรจาหรือการเจรจาของทั้งสองฝ่ายในอย่างไม่กระพริบตานะคะ ทางด้านของกองทุน SPDR ค่ะซื้อทองคำไป6.57 ตันในสัปดาห์ก่อนนะคะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ล่าสุดนะคะเวสเท็กซัสค่ะลงไปอีก53เซนนะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 75.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีกเหรียญกับอีก58เซนนะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 78.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็ถือว่ายังคงลงกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าบ้างนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่1,000ครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,574.46 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1.96 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 36,555.79 ล้านบาทนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแถลงการร่วมจากทางกาตาร์กับปากีสถานซึ่งเป็น2ประเทศคนกลางนะคะระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านเห็นชอบโรดแมปนะคะนำไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันการเจรจาด้านเทคนิคจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่รีสอร์ทนะคะในเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีกลไกยุติการสู้รบในเลบานอนและเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยให้เรือพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยนะคะการเจรจาเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนฝ่ายสหรัฐนำทีมโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะคะภายใต้เงื่อนไขบันทึกความเข้าใจ MOU ที่บรรลุกันเมื่อสัปดาห์ก่อนขยายเวลาหยุดยิงจากเดือนเมษายนออกไปอีกอย่างน้อย60วันนะคะการหารือดำเนินต่อเนื่องจนถึงเช้าตรู่ของวันนี้ตามเวลาสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลังจากแถลงการร่วมนะน้ำมันดิบเบรนท์นะคะซื้อขายล่วงหน้าก็ลดลงไปกว่า1ดอลลาร์อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังแหล่งข่าวของสหรัฐกับอิหร่านให้ข้อมูลการหารือในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ตรงกันค่ะคุณเสมาสำนักข่าวกึ่งทางการทัสนิมของอิหร่านนะคะรายงานอ้างแหล่งข่าววงในรายหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งตัวแทนอิหร่านก็ไม่ยอมกลับเข้าห้องประชุมเพราะมีการบล็อกเอาท์กันนะคะ แต่ก็ยังไม่มีแต่ก็ยังถึงแม้จะ walk out แต่ก็มีการส่งข้อความผ่านประเทศที่เป็นคนกลางก็คือปากีสถานกับกาตาร์เข้าไปในที่ประชุมนะคะก็ยังดีนะคะแหล่งข่าวของสำนักข่าวทัสนิมระบุว่าเจ้าที่อิหร่านกล่าวว่าพวกเขาจะเริ่มการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงส่วนอื่นๆก่อนนะคะเช่นสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัดแล้วก็สหรัฐยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรนะคะอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้นะคะถึงจะกลับเข้าสู่การเจรจาเรียกว่าการเจรจาครั้งนี้นี่คือหยุดโล่งจริงเพราะว่าทุกคนก็จับทั่วโลกจับตาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงสำหรับการเจรจานะคะทุกคนก็ลุ้นว่าขอให้ตกลงกันได้นะคะโลกจะได้สงบสุขลงบ้างนะคะ
0: ครับ
2: ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามกันอยู่ค่ะติดตามได้นะคะเดี๋ยวก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบตลอดค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีทักทายใน YouTube หลายๆท่านด้วยนะครับคุณกุดมิกคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณอนุกูลนะครับแล้วก็คุณระพีนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกๆท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่24มีรถประจำทางปรับอากาศไปจอดเสียอยู่นะครับเราประสานงานไปที่สภ.บางสาวธงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบแล้วนะครับขอบคุณทางสภ.บางสาวธงด้วยนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกทำเหล็กเส้นตกหล่นกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับคุณสมปองตองอ่อนเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบางขุนเทียนสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับพี่เทมา
0: สวัสดีครับพี่สมปองตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ย
1: ตอนนี้กำลังเก็บเคลียร์เศษเหล็กที่ตกหล่นนะครับเพราะว่าช่วงตอนเที่ยงคืนที่เที่ยงคืนกว่าที่มีรถ10ล้อบรรทุกเศษเหล็กมาแล้วพลิกคว่ำ
0: ครับ
1: ที่ถูกรถเก่งชนท้ายแล้วพลิกคว่ำตอนนี้ทางกรมทางแล้วก็การทางพิเศษได้เคลื่อนย้ายไปเมื่อตอน6โมง
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ส่วนเศษเหล็กที่ตกหล่นลงมาจากรถนะครับตอนนี้เราต้องประสานไปทางกับเจ้าของกับเท่าเก๋เขาให้นำคนมาแล้วก็รถมาเก็บสิ่งของกลับไปครับ
0: เขามาจากไหนที่ประสงค์ที่ไหนพี่สมปอง
1: เท่าเก๋มาจากสุราษฎร์นะครับ
0: เหรอเขาบอกเขาจะไปส่งที่ไหนครับเนี่ย
1: ไปส่งที่สมุทรปราการนะครับ
0: อ๋อประมาณกี่ตันได้พี่น้ำหนักมันทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำตก
1: นี่ประมาณเกือบ10ตันนะครับ
0: โอ้โหแล้วดำเนินการกันยังไงฮะเนี่ยยกกันยังไงเนี่ย
1: ก็คือเราประสานรถเคลนใหญ่มาเมื่อคืนแล้วก็มาพลิกรถกลับของบางส่วนที่อยู่ในรถเราก็เอายกรถลงไปไว้ด้านล่างครับ แล้วก็ไอ้ส่วนที่ตกหล่นจากรถนะครับเราก็เอาใช้รถดันเอาไว้ไหล่ทางครับเพราะเนื่องจากเราไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องมือที่ต้องมาขี้ขึ้นใส่ใช่ครับเราก็เลยทำเบื้องต้นก็คือเราเอาไว้ให้พ้นช่องจราจรนะครับว่าเอาไว้ไหล่ทาง
0: ครับ
1: เอาไว้ให้ตรงเส้นเหลืองแล้วเราก็วางกลวยกั้นตรงบริเวณนั้นไว้ครับ
0: ครับ
1: กั้นพื้นที่ไว้ครับเราก็เปิดให้รถวิ่งได้3ช่องทางปกติ
0: แล้วเดี๋ยว
1: เพื่อระบายรถ
0: แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่
1: ช่วงนี้ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับมาดำเนินการเก็บเศษเหล็กอยู่ครับ
0: กม.เท่าไหร่ครับ
1: ดำเนินการเก็บอยู่ช่วงกม7บวก500ครับ
0: ประมาณ
1: ฝั่งมุ่งหน้าจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์ครับ
0: อ๋อมันอยู่ช่วงประมาณไหนพี่กม7บวก500เนี่ย
1: กม7บวก500ถ้าเปิดเป็นด้านล่างจะก่อนถึงสวนกุหลาบก่อนถึงโรงเรียนสวนกุหลาบครับ
0: โอเคแล้วตอนนี้รถผ่านได้ยัง

0: ไหนบ้างครับ
1: ตอนนี้รถก็รถผ่านได้ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้คนเก็บก็จะอยู่หลายทางครับเพราะว่าสิ่งของที่ตกหล่นอ่ะเราเอาไว้หลายทาง
0: คาดว่าตรงนี้ดำเนินการอีกนานไหมพี่ประมาณสักกี่ชั่วโมงน่าจะเสร็จครับ
1: ก็น่าจะพักใหญ่ๆเลยครับน่าจะประมาณก็สักน่าจะประมาณ2 ทุ่มก็น่าจะเสร็จครับ
0: 2 ทุ่มวันนี้เหรอพี่
1: เพราะว่าตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเศษเหล็กที่เราเคลียร์ไว้ค้างไว้หลายทางอ่ะมันค่อนข้างเยอะ
0: ที่บอกว่าประมาณ10 ตันนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับ
1: เพราะว่าบางส่วนมันก็จะอยู่บนรถไปด้วยที่เราเอารถเคลียร์มาพลิก
0: ครับแต่ว่าตอนนี้การจราจรคือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าเป็นช่วงเร่งด่วนมันจะมีปัญหาไหมคุณสมปอง
1: คิดว่าช่วงเร่งด่วนมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมประสานคือให้รีบเก็บอะครับก่อนแล้วก็เราก็จะหยุดช่วงเวลาเร่งด่วนก็ให้บอกว่าให้หยุดดำเนินการไปก่อนคือระบายรถไปก่อนครับ
0: อ๋อถ้าหลัง4 โมงน่าจะหยุดน่าจะไม่เก็บใช่ไหม
1: ใช่ครับคือว่าเคลียร์คือเก็บช่วงเนี้ยกำลังให้เร่งเก็บให้ได้มากที่สุดอะครับ
0: แล้วจะเว้นช่วง4 โมงถึงกี่โมงอะพี
1: ่ครับ
0: ช่วง4 โมงถึงกี่โมงฮะจะเข้ามาเก็บอีกที
1: กี่โมงก็เข้ามาเก็บอีกทีก็ตอนประมาณ2 ทุ่มอะครับ
0: 2 ทุ่มเนาะ
1: ใช่ครับเช้าประมาณ1:30ก็นั่นรถเริ่มโล่งก็จะให้เริ่มขึ้นเข้าไปเก็บแล้วครับ
0: ก็จะดูจากปริมาณรถเป็นหลักด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับไม่มีผลกระทบต่อการจราจรนะครับ
0: เราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเพราะว่าคนจะได้ไม่ติดขัดตรงโน้นเนาะก็เอาเป็นว่าประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือผ่านได้ยกเว้นไหลทางซ้ายใช่ไหมฮะ
1: ไหลทางขวาครับไหลทาง
0: เอาไปไหลทางขวาเหรอโอเค
1: ใช่ครับเพราะว่าเคลียร์เพราะว่ารถเมื่อคืนพลิกคว่ำไปทางขวาครับพลิกคว่ำพลิกตะแคงมาทางขวาแล้วทำให้เศษเหล็กหล่นมาเราก็เลยดันเอาไว้ทางไหลทางขวาครับ
0: มีใครเจ็บมีคู่กรณีไหมฮะเนี่ยมีไห
1: มมีบาดเจ็บเล็กน้อย3 รายครับเป็นชาย1 หญิง 2ครับพอดีคนที่ขับรถเก่งเป็นผู้หญิงบาดเจ็บแล้วก็ผู้ชายเป็นคุณลุงกับคุณป้าที่มากับรถบรรทุก
0: คันนี้นะก็คือคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาบอกไหมคุณสมปองว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุได้อ่ะเขาไม่ชินทางหรอหรือว่ายังไงอ่ะ
1: ผมไปที่เกิดเหตุก็ไม่ทันแต่รู้ว่ามีบาดเจ็บ3 คน3 รายเพราะว่ากู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ครับ
0: แล้วดูแล้วอาการหนักไหมแต่ละท่านนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ
1: กู้ชีพประสานมาบอกว่าไม่หนักครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ยังไงเดี๋ยวเราช่วยประสานมันให้ด้วยครับนะจะได้
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเลยถ้าแล้วเสร็จยังไงหรือว่าจะมีความคืบหน้ายังไงเพิ่มเติม
1: ได้ครับได้ครับพี่เสมา
0: ขอบคุณมากครับพี่สมปองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณสมปองตองอ่อนเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงบางขุนเทียนนะครับเป็นอุบัติเหตุสืบเนื่องกันมานะตั้งแต่ค่ำคืนละนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าตัวรถอะไรเนี่ยคือไม่ได้กีดขวางแล้วนะคู่กรณีทั้งหมดเนี่ยคือเคลื่อนย้ายคนเจ็บอะไรเนี่ยเคลียร์หมดละเหลือแต่เศษเหล็กนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นเหล็กเส้นเนี่ยนะฮะน้ำหนักประมาณมี10 ตันน่ะนะที่มันตกล่วงอยู่นะฮะตอนนี้ก็รวมกันอยู่ไหลทางขวาฝากระวังด้วยนะครับถ้าเทียบเป็นหลักกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่กม.7+500อยู่ฝั่งจากพระราม 2ที่จะไปสะพานกาญจนาภิเษกนะฮะตรงนั้นมีถ้าเป็นใกล้เคียงพื้นล่างก็จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยอยู่เหนือตรงเนี้ยนะครับด้านของการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แต่ว่าเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่บอกว่าการจราจรไม่มีปัญหายังใช้การได้ก็เดี๋ยวตอนนี้เขาก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆแหละนะฮะแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าไม่เสร็จนะเข้าช่วงเร่งด่วนก็จะให้หยุดไปก่อนตั้งแต่4 โมงเนี่ยจะให้เลิกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดูจากปริมาณรถเป็นหลักก็อาจจะ1:30หรือว่า2 ทุ่มก็จะเข้ามาดำเนินการเก็บกันต่อนะอันนี้เป็นในส่วนของการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับมาจากบางขุนเทียนพระราม 2ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานการจราพิเศษบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่7+500หรือว่าถ้าเปรียบเทียบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่ด้านบนนะก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับ1 ช่องทาง ไหลทางไหลทางไหลทางด้านขวาไหลทางด้านขวาแต่ว่าเมื่อสักครู่สอบถามเจ้าหน้าที่เห็นบอกการจราจรไม่ได้มีปัญหานะครับก็ยังใช้การได้นะไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.กำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เข้มงานทะเบียนราษฎรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนด้วยความรอบคอบถูกต้องพร้อมเข้มงานทะเบียนราษฎรป้องกันการละเมิด PDPA คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
3: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้กำชับเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจำหน่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้ป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมกำชับการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรในประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวเช่นการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวการจัดทำบัตรหรือการลงทะเบียนรายงานต่างด้าวการแจ้งเกิดของเด็กที่มีบิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นคนต่างด้าวรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบการกระทำผิดในประเด็นนี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่นางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขอให้สำนักงานเขตนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเพื่อเฝ้าระวังและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดยเฉพาะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของกทม.ได้สิตารีสายชวางรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.leuktangkrungtep69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากวันเลือกตั้งโดยแจ้งด้วยตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส.ส.ภาวุฒิเผยเร่งรวบรวมข้อมูลพร้อมชี้แจง DSI ปมเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดี Forex คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแถลงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex โดยพาดพิงถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจำนวน28ล้านบาทในลักษณะเป็นการโอนหลายครั้งโดยเป็นการแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายภาวุฒิได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าช่วงนี้กำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพักลำดับต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จาก1เสียงของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว
6: เลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA ครับในช่วงเวลานี้หวัดดีแจ้งเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมนะครับเด็ดขาดว่าอย่านะอย่าหลงเชื่อนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะครับอย่านะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA แล้วมีการชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Pass นะฮะอันนี้ปลอมนะครับอย่าหลงเชื่อของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณบุษบงบุษปาวณิชครับมีรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับวิทยาประกันภัยและจสร้อยมอบรางวัลอาสาตาจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเกิดมาคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการมอบรางวัลอาสาตาจราจรนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะวิริยะประกันภัยจสร้อยและสวพ91ค่ะเป็นการแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการอาสาตาจราจรนะคะซึ่งเราเดินหน้าโครงการมาตั้งแต่ปี2565ให้ประชาชนหรือว่าซึ่งเป็นเจ้าของคลิปอะค่ะนะคะโพสต์ลงในเพจอาสาตาจราจรเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะคะในการเอาผิดคนที่ทำผิดกฎจราจรนะคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมมีทั้งหมด16รางวัล นะคะเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 88,000 บาทโดยมีบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนนะคะโดยผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล นะคะก็มีคลิปน่าสนใจหลายคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1ของเดือนกุมภาพันธ์คลิปที่ได้รางวัลที่1ได้เงิน 20,000 บาทเป็นคลิปที่บอกว่าตุ๊กๆปาดหน้ากระบะเสียหลักข้ามเลนชนกันยับนะส่วนรางวัลที่2เป็นได้ 10,000 บาทได้เป็นคลิปก็คือเปลี่ยนเลนตัดหน้าทำรถหลังเบรกกระทันหันก่อนจักรยานยนต์พุ่งชนแล้วก็รางวัลที่3นะคะเป็นรถหยุดให้ข้ามแต่จักรยานยนต์ไม่หยุดพุ่งชนเต็มๆอันนี้เป็นผู้สูงอายุนะคะล้มนิดเดียวจะถึงฟุตบาทอยู่แล้วนะคะก็ได้รับรางวัลไป 6,000 บาทส่วนผลการประกาศรางวัลในเดือนมีนาคมนะคะรางวัลที่1ชื่อคลิปที่ว่าทั้งไม่หยุดให้คนข้ามทั้งฝ่าไฟแดงไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะรางวัลที่สองอันนี้มีเสียงพากย์เลยนะบอกว่าขับย้อนสอนแบบนี้งงเป็นไก่ตาแตกกันทั้งแยกเลยทีเดียวก็คือเป็นรถปิกอัพที่ผ่าไฟแดงจากฝั่งตรงข้ามมาแล้วก็มาวิ่งสวนเลนกับคนอื่นด้วยอันนี้ได้รับรางวัล 10,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลที่3ก็เป็นรางวัล 6,000 บาทแซงซ้อนแซงสุดท้ายก็เรียบร้อยนะคะดูแล้วก็ยังขับประหลาดแปลกประหลาดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยอันนี้เห็นไหมที่เขามีภาคเนี่ยย้อนสอนอย่างเงี้ยมาได้ยังไงอ่ะ
3: นะ
2: ดูสิดูทำได้ดูสิแต่อ่านคำภาคไม่ได้นะดูสิย้อนกันได้ถึงขนาดนี้เลยอันนี้ก็ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยสำหรับการผิดระเบียบวินัยจราจรด้วยนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทนิชรก็บอกว่าโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของผบ.ตร.ในการขับเคลื่อนงานจราจรนะคะประจำปีงบประมาณ2569ที่เน้นการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยจราจรนะคะโดยคลิปที่ประชาชนส่งมาทุกคลิปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ไปดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้พยานหลักฐานจากคลิปดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีนะคะซึ่งประชาชนที่ส่งคลิปหน้ากล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรเป็นเหตุการณ์สำคัญ ถือเป็นอาสาจราจรที่ช่วยคนดีชี้คนผิดนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราจรให้กับสังคมด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะประชาชนสามารถส่งคลิปนะคะมายังช่องทางต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงส่งมาที่จสร.ก็ได้นะคะคุณเดชมา
3: ครับ
2: หรือว่าส่งไปที่เขตอาสาตาจราจรเขตตำรวจทั้งเหลืองเขตกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะก็ถ้ามีเนื้อหาน่าสนใจผ่านการคัดเลือกนอกจากได้รับรางวัลแล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะพลเมืองดีอีกด้วยนะคะ
3: คร
2: ับ ก็ยังคงต้องย้ำกันว่าพักนี้อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วเมาไม่ขับก็กลับมาอีกแล้วเนาะโอ้หลายคดี 2-3 วันมานี้เจอเมาไม่ขับหลายเคสเลยนะคะก็ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะข้อหาผิดเน้นหนักก็คือเมาแล้วขับไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะคะ
3: ซ
2: ึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกันคือคนขับสำคัญที่สุดนะคะถ้ามีวินัยการจราจรแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะคุณสุนา
3: ครับ
2: ก็เพิ่มเติมค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันดิตด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับหลากหลายภาคส่วนเลยทั้งด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งบุรุษที่เมาไม่ขับนะฮะวิริยะประกันภัยจสร้อยนะก็มีการมอบรางวัลอาสาตาจราจรประจำเดือนกุมภาพันธ์และก็มีนาคม2569ที่ผ่านมานะครับคุณชัยรัตน์แจ้งมาเรื่องของการทำงานด้วยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับการทำงานบอกว่าลาดพร้าวปากซอยลาดพร้าว103พี่ชัยรัตน์บอกว่ามีรถบรรทุกของกทม.จอดทำงานเหมือนเป็นทำผิวจราจรนะอยู่เลนซ้ายปากซอยลาดพร้าว103ก็เลยส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับเป็นฝั่งขาออกจุดกับรถเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเป็นกระบะ2คันชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรในเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุจุดกับรถหน้าเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราเรียบด่วนประดิษฐ์มนุธรรมขาออกกระบะ2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณชัยรัตน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่ติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเคร่งนี้นะหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจที่ทางคุณวัฒนาพรเพิ่มเติมให้ก็คือเรื่องของฟอนเล็กนะฮะกลลวงนะเป็นการปันผลทิปนะต่อเดือนนะครับรายละเอียดน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับกับทางด้านของท่านนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมคุณณัฐมงคลนาวินอาจารย์ณัฐสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับ
4: ได้ครับ
3: ครับอาจารย์ครับขบวนการเครือข่ายที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยทำไมปัจจุบันมันถึงยังมีอยู่แล้วทำไมถึงยังมีคนตกเป็นเหยื่อเขามีวิธีหลอกลวงยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
4: ครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็มีตั้งแต่แชร์แม่สมอยใช่ไหมครับ
3: เก่ามาก
4: เก่ามากคือต้องบอกว่าพวกเนี้ยจริงๆมันเหมือนมันแค่เปลี่ยนหน้ากากไปเรื่อยๆนะครับนะครับสิ่งที่เขาเอามาหลอกลวงเราส่วนใหญ่เลยก็แน่นอนเรื่องของไอ้ผลลัพธ์ที่มันแบบโม้เกินจริงมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช่ก็จะมาหลอกแบบการันตีผลตอบแทนแบบ 10-20% ต่อเดือนน่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งก็คือประมาณเนี่ย 120% ต่อปี
3: ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอาจารย
4: ์คือต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอน
3: แล้วแต่ทำไมถึงมีคนไปหลงเชื่อครับอาจารย
4: ์คืออย่างนี้ครับวิธีการของเขาเนาะเหมือนเขาก็จะตกเหยื่อก่อนโดยที่สมมติว่าเราหลงเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกๆที่เราลงทุนนะครับเขาก็จะพูดง่ายๆว่าหลอกให้เราลงทุนในจำนวนน้อยก่อน
3: คร
4: ับ ใช่ไหมครับพอลงทุนไปจำนวนน้อยปุ๊บเนี่ยเราได้คืนจริงไงเราได้คืนจริงปุ๊บเงินเอามาจากไหนจริงๆเงินเขาก็ไปเอาคนที่คนก่อนหน้าเรานะครับ
3: ครับ
4: ถูกไหมครับเขาก็เอามาหมุนนี่แหละเขาก็จะหลอกให้เราอะหลงกลจริงๆแบบมุกพวกนี้เหมือนกันหมดเลยครับแม้กระทั่งแบบพวกที่โดนหลอกให้เทรดหุ้นออนไลน์ต่างๆสแกมโรแมนต์สแกมเลยนะครับคือใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับเขาก็จะหลอกเราที่ให้เงินปันผลเรากลับมาจริงๆนะครับแต่ประเด็นเนี่ย ถ้าหลอกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมีหลายสเต็ปเนาะ
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำคล้ายๆเป็นหน้าเทรดปลอมอะครับ
3: อ๋ออ
4: ่ะเหมือนเรามีแอปเลยเหมือนเรามีแอปเทรดเลยนะครับเขาก็จะหลอกเราส่วนใหญ่เขาจะหลอกเราว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นแอปสำหรับเทรดจริงๆนะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราใส่เงินเข้าไปแสนหนึ่ง
3: หรือ
4: เราก็จะเห็นตัวเลขเขียวเลย
3: โอ้
4: ยไหนขึ้นมาแล้วแบบสองแสนสามแสนใช่ไหมครับแต่จริงพวกนี้เป็นของปลอมหมดมันใช้โปรแกรมทำ
3: อ๋อหรอหน้าแอปก็ของปลอมที่โชว์ให้เราดูเห็นเขียวๆเฮ้ยมันขึ้นแล้วเนี่ยได้เงินแล้วได้เงินแล้วคือปลอมหมดเลย
4: ปลอมหมดเลยครับเพราะว่าจริงๆเราต้องดูความจริงในโลกต้องถามว่า Forex จริงๆเนี่ยม
3: ัน
4: คือ Foreign Exchange Market นะครับ
3: ครับ
4: คือมันไม่ได้เป็นคือว่าในต่างประเทศเขาก็เทรดกันก็คือการเทรดที่เหมือนเราจะได้เราจะได้ส่วนต่างจากแบบการexchange ของการอัตราแลกเปลี่ยนของการเงินมากกว่า
3: ส่วนต่างของค่าเงินใช่มั้ย
4: ใช่อะไรฟีลนั้นซึ่งถามว่าต่อให้เป็นคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆแม้กระทั่งวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือว่าบริษัทอินเวสเมนต์ที่ใหญ่ๆที่มี AI ที่ล้ำมากๆอะครับ
3: ครับ
4: เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ 10-20% ต่อเดือน มากสุดที่เขาทำได้กันนะคือ 1-3% ต่อเดือน
3: โอ้มันต่างกันเยอะมากเลยนะ
4: ใช่ต่างเยอะมากคือต่อให้เก่งขั้นเทพจริงๆนะคุณมีโปรแกรม AI ล้ำเลยอะคุณก็จะได้ประมาณแบบ 20% ต่อปีแต่สิ่งที่เขาหลอกกันอยู่ในไทยเนี่ยคือ 20% ต่อเดือนน่ะ
3: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได
4: ้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับแล้วก็จริงๆในข้อมูลเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนแบบรายย่อยเนาะเข้าไปเทรด Forex เองอะครับ
3: ประ
4: มาณเกือบ 90% ในขาดทุนนะ
3: โอ้โห 90% นี่คือขาดทุนนะ
4: ใช่ขาดทุนนะไม่ใช่ได้เงินนะคือต้องบอกก่อนว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากครับขนาดแบบพวกบริษัทกองทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าที่จะมาลงทุนในการแบบเทรดพวกฟอเร็กซ์อะไรพวกนี้เลยนะครับ
3: ทำไมผู้เสียหายถึงดูเป็นวงกว้างแล้วก็ทำไมจำนวนมูลค่าความเสียหายมันถึงได้มากมายมหาศาลขนาดนี้อาจารย์คิดว่าไงฮะ
4: ก็จริงๆเหมือนที่บอกครับเขาก็จะใช้มุกเดิมๆเนาะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะได้ยินข่าวมาว่าที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสสหรือดาราชื่อดังนะครับในการที่แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง2คนนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเน
3: า
4: ะ
3: เพราะเขาได้โอกาสชี้แจงก่อน
4: ใช่ต้องให้ท่านชี้แจงอะไรกว่าไปนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่การที่แบบเอาคนที่มีชื่อเสียงมีบารมีมีอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์แหละนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีการแบบทำโคกันกับพวกที่เขาเรียกว่าใครเขาเรียกอะไร BI เนาะที่เป็นเหมือนแบบพวกโค้ชสอนลงทุนเคยเห็นไหมครับ
3: เคยครับ
4: ในเด็กๆอ่ะพวกนั้นอ่ะที่แบบสอนเทรดนู่นนั่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะมาสเต็ปเดิมๆแบบโอ้เนี่ยจะไม่มีอะไรเนี่ยมีรถซุปเปอร์คาร์มีบ้านหลังใหญ่
3: โปรไฟล์อาจารย์ผมแวะนิดนึงโปรไฟล์เหล่านั้นที่เขาสร้างมาเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงอาจารย
4: ์เท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงอยู่แล้วครับ
3: ไม่จริง
4: หรือถ้าจริงเนี่ยก็คือเขาก็หลอกเงินคนอื่นนะครับ
3: แล้วเงิน
4: มันเป็นลูกโซ่อะ
3: แล้วเงินที่เราลงทุนมันหายไปอยู่ไหนอาจารย์
4: ก็คือเขาก็เงินที่เราลงทุนเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาครับเงินเหล่านี้มันไม่เคยถูกไปลงทุนจริงนึกออกไหมครับม
3: ัน
4: ก
3: ็
4: คือเอาเงินเรามาหมุนเพื่อที่จะไปให้ผลกำไรให้กับคนถัดไปของเรา
3: เพราะฉะนั้นวินาทีที่เราโอนสตางค์ไปให้เขาเงินเราไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
4: ใช่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะไอ้เคสเนี้ยคิดว่าเท่าที่ดูข้อมูลจากที่ DSI มีต่างครับมันไม่ได้มีการไปลงทุนจริงเลยครับ ซึ่งเพราะด้วยความที่หนึ่งอ่ะไอ้ตัว Forex เนี่ยมันไม่ได้ถูกกฎหมายเนาะในประเทศไทยครับในการที่จะถมเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนเหล่านี้เขาอ้างเขาก็จะบอกว่าโอเคไอ้เขามีแบบบางคนเขาก็อ้างว่าเขามีไลเซนส์มีอะไรในการเทรดจริงนะครับถ้าใครมาอ้างเนี้ยก็คือโกหกแน่นอนแหละเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยก.ล.ต.เนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตรับรองให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างเรื่องไอ้ผลการันตีที่มันเว่อร์เนี่ยแบบโห 10-20% ต่อเดือนเนี่ยก็เขาเรียกว่าไอ้นี่ไว้เลยแหละว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะครับอันที่3เลยเนี่ยที่ต้องเตือนเลยคือถ้าอันไหนมาแล้วแบบว่าโอเคเอ้ยถ้าชวนเพื่อนมาได้รับเงินเพิ่มเนี่ยตัว อันเนี้ยชัวร์แชร์ลูกโซ่แน่นอน
3: ทำไมการลงทุนต้องชวนเพื่อนมาแล้วได้เงินเพิ่ม
4: ได้จริงจริงจริงๆไอ้พวกเนี้ยถ้าสังเกตอ่ะโมเดลคล้ายๆก็ไม่ได้ก็อ้างอิงอย่างอาหารเสริมต่างๆไอคอนเนาะน่าจะพูดได้นะครับถ้าเราไปดูโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยคล้ายๆกันเลยเขาไม่ได้เน้นขายสินค้านะครับ
3: ครับ
4: เขาเน้นให้เราไปหาคนมาขายเพิ่ม
3: เน้นทำยอดอะไรอย่างงี้ป่ะ
4: เน้นทำยอดแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมาตายเรื่องสต็อกอะไรต่างๆถ้าเข้าไปดูทรานแซคชั่นของเขาครับเขาไม่ได้เน้นเลยนะว่าจะขายสินค้า
3: ครับ
4: เห็นไหมครับมันก็เหมือนกันนะกับไอ้ Forex 24อันเนี้ยนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้ไปลงทุนจริงหรอกเขาก็เอาเงินของคนใหม่มาจ่ายให้คนเก่
3: า
4: ตามใจที่มันยังมี
3: เงินที่เขาปันผลให้เราก็คือเงินของคนก่อนหน้านั้นที่โดนหลอกไปแล้ว
4: ถูกถูกหลับใดที่มันหาเหยื่อมาได้เรื่อยๆครับเงินมันก็ยังหมุนอยู่ไงถูกไหมจนกระทั่งอาจจะแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแตกขึ้นมาเรื่องแตกเรื่องอะไรเงี้ยทุกคนก็จบกันหมดครับ
3: ปัญหานี้มันควรแก้ไขยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงทำไมมันถึงยังไม่หายไปจากสังคมของเรา
4: จริงๆต้องบอกเนี่ยมันก็อยู่กับต้องบอกว่าไอ้เรื่องแชร์เรื่องพวกลูกโซ่นะครับมันมีอยู่กับโลกเรามาเป็นร้อยปีนะครับถ้าเคยไปเคยอ่านเรื่องนี้อยู่หูมีตั้งแต่แบบเกือบร้อยปีเริ่มจากฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยก็คือการหลอกลงทุนเนี่ยแหละครับว่ามีนู่นมีนี่ให้คนลงทุนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันไม่หายคือมันเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเอาเรื่องของการที่การันตีเน
3: า
4: ะ
3: ได้ผลตอบแทน
4: ต้องเข้าใจมาธรรมชาติมนุษย์ก็คือไม่อยากทำอะไรแต่ได้เงินแหละ
3: คืออยากสบายแล้วอยากได้เงินน่ะให้เงินทำงานน่ะ
4: จะแบบทุกคนก็จะมาแบบโอ้ยนี่ไงแบบ passive
3: income
4: ไม่ต้องทำอะไรเลยได้เงินง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุกที่แบบถามว่าจริงถ้ามาประมวลผลจริงมันไม่มีทางเป็นจริงอยู่แล้วอะใช่ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อไงเพราะว่าพอบางทีอ่ะสมมติเพื่อนใกล้ตัวเราที่มันยังไม่โปะออกมาเนาะเฮ้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ยได้จริงแกแบบมาลงสินู่นนั่นนี่นะครับก็เชื่อกันตามไปหรือมันจะมีพวกที่มั่นใจมากเหมือนกันนะคือคนที่รู้อยู่แล้วแหละว่าอันเนี้ยหลอกแต่คิดว่าเข้ามาก่อนไม่เป็นไรนึกออกไหมครับ
3: ครับ
4: เหมือนอินเทนชันก็คือว่าก็รู้แหละว่าไปหลอกคนอื่นต่ออ่ะแต่ฉันเข้าไปก่อนแล้วกันฉันโกยก่อน
3: มีได้ไหมแล้วเขาได้ไหมอาจารย์ถ้าเขาทำอย่างเงี้ย
4: คนมันถามว่ามันได้มันเหมือนพนันนะครับพวกเนี้ยเขาก็จะมีมุกหลอกล่อไปอีกคือเขาจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราเอาเงินออกมา
3: เ
4: นื้อออกไหมครับสมมติว่าเราได้เงินเนี่ยเราเห็นในกระดาษอุ้ยเขียวเลยเขาจะบอกว่าเฮ้ยแต่อันเนี้ยเขาก็จะให้เรารีอินเวสต์แหละก็พูดง่ายว่าเงินต้นกับดอกเบี้ยอะไรที่เราได้มาเอาใส่เข้าไปอีก
3: ทบเข้าไปทบเข้าไปก่อนถึงจะถอนได้นะ
4: โอ้เราก็เห็นพอร์ตเราหูแบบหืม
3: ตั
4: วมัน 400-500% โตใหญ่เลย
3: โอ้ย
4: ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยพอเราอยากจะถอนจริงๆเนี่ยอยากจะถอนหมดหรืออะไรเงี้ยครับจะเริ่มมีนู่นนั่นนี่ละ
3: เขาก็ใส่เงื่อนไขมาเขาก็จะมีเงื่อนไข
4: โตมุกเดิมๆเลยครับเงื่อนไขเช่นเฮ้ยต้องใส่เงินเพิ่มนะให้มันถึงเป็นเลเวลนี้นะถึงจะถอนได้นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยที่เล่าได้เพราะว่ามีคนใกล้ตัวโดนเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกโอ้มุกเดิมก็ยังโดนกันเนอะ
3: อาจารย์อยากจะเตือนอะไรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยที่รับฟังเราอยู่ในขนาดนี้ไหมให้เขาช่วยเอ๊ะหน่อยสิ
4: เอ๊ะเลยนะครับ อะไรที่มันดูการันตีตอบแทนเวอร์ๆนะครับ
3: ครับ
4: เนี่ยมันถ้าเกินเอางี้เลยกว่าถ้าเกินแบบ 5-10% ต่อปีอะเนาะ
3: ครับ
4: เราก็ควรตั้งข้อสงสัยแล้วแหละว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วถูกไหมครับ
3: ครับ
4: แบบโอ้โหถ้ามาแบบ 10-20% ต่อเดือนเนี่ย 120% ต่อปีมันจะเป็นไปได้ยังไง
3: ครับ
4: คุณจะทำธุรกิจคุณคิดแบบเมจิกเลยนะแบบว่าเป็นโลจิกเลยใช่ไหมครับว่าคุณจะไปทำธุรกิจอะไรอ่ะที่ได้เงินคืน 20% ต่อเดือนนะมันแทบมันไม่มีในโลกใบนี้
3: ใช่ๆ
4: นอกจากคุณจะหลอกคนอื่นมาต่อถูกไหมครับแล้ว2อีกอันนึงก็คือถ้าโมเดลมันเริ่มมาแบบว่าเน้นชวนคนเพิ่มอ่ะเพื่อกินข้าวหัวคิวอ่ะก็ควรจะเอ๊ะอีก1เอ๊ะละนะครับว่าไม่น่าใช่ละแชร์ลูกโซ่แน่นอน
3: ครับ
4: 3มันก็คือ ใดๆแล้วแต่ถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตรับรองอย่างถูกต้องจากกรอปอหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะ
3: คร
4: ับ ก็ไม่ควรเชื่อหรือต่อบางทีแบบมีใบอนุญาตลองควรไปเช็คก่อนนะว่าใบนี้เลขจริงไหมอะไรจริงไหม
3: ตรวจสอบด้วยอีกชั้นหนึ่ง
4: ตรวจสอบด้วยครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเราอยากให้จริงๆเราพยายามแบบต้องดิวกับความโลภของตัวเราเองด้วยครับว่าก็ต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์แล้วก็อย่าให้ความโลภมันมาหลอกเรา
3: แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะติดตั้งแต่ข้อแรกหมดนะอาจารย์พอแบบมีคนเสนอผลตอบแทนเยอะๆขนาดเนี้ยคือบางทีมันไม่ได้คิดแล้วไงมันเหมือนกันมันหน้ามืดไปแล้วไงเออแบบโอ้10-20%ต่อเดือนโอ้โห120%ต่อปีหุยเอาสิแล้วลงตอนแรกมันได้ไง
4: ได้ก็ถึงบอกนะครับมันจะมีคนสองประเทศนะบางคนเขารู้กับใจเลย
3: ครับ
4: เขารู้แต่เขาก็แบบเคยไม่เป็นไรเข้าไปก่อนแล้วกันนึกออกไหมครับแต่เอาส่วนใหญ่พวกนี้จริงๆก็เสียหมดแล้วครับ
3: อยู่ที่ว่าจะเสียน้อยหรือจะเสียมากเนาะแค่นั้นเอง
4: ใช่เขาก็ต้องมีกลแบบให้หลอกให้คุณลงต่ออ่ะมันเหมือนเราไปเล่นพนัน
3: อ
4: ่ะเจ้ามือก็ชนะอยู่แล้วอ่ะถูกไหมเหมือนในพวกเว็บพนันเหมือนกันเลยครับพวกนี้เขามีสมการเขามีการคำนวณไว้แล้วว่าเขาจะให้คุณเท่าไหร่แล้วเขาจะเอาของคุณไปเท่าไหร
3: ่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับอาจารย์ครับ
4: ครับขอบคุณมากเลยครับ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณนัทมงคลนาวินนะฮะนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะการที่คุณเอาเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่บนโลกไปเนี้ยที่ผลตอบแทนมันจะเด้งกลับมาหาคุณเนี่ย 10-20% ต่อเดือน 120% ต่อปีโอ้โหมันยากมากเลยนะมันยากมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะอย่างที่อาจารย์นัทแนะนำไว้เบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501 ถึง 10

0: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับท่านร้อยตำรวจตรีปรณวิทย์เงางามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเจอคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเขาพัดหลงช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับท่านร้อยตำรวจตรีปรณวิทย์เงางามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ

0: แจ้งเหตุอยู่ก็แจ้งว่ามีพลเมืองดีนำตัวของคุณแม่มาส่งแล้วผมก็เลยสอบถามว่าได้ขอข้อมูลพลเมืองดีอะไรไหมน้องก็เลยบอกว่าไม่ได้ขอแต่ว่าเบื้องต้นในการพูดคุยสอบถามคุณแม่คุณแม่เหมือนกับว่าให้การแบบเขาเรียกอะไรให้ตอบคำถามแบบไม่ค่อยชัดเจนอ่ะถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ปาจีนจะกลับปาจีน
1: เขามีบัตรหรือบอกชื่อตัวเองได้ไหมครับท่านรอง
0: บอกชื่อไม่ได้แต่ว่าผมให้น้องเขาดูในกระเป๋าเห็นเป็นเสื้อผ้านะเห็นเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นมีบัตรประชาชนที่คุณแม่เขาถือมาหนึ่งในกระเป๋าอ่ะซึ่งในกระเป๋าเล็กอ่ะเขาเรียกอะไรกระเป๋าเงินเล็กๆอ่ะใช่ไหมอ่ะเขามีแค่ประชาชนกับกระดาษเปล่าๆครับไม่มีเงินไม่มีอะไรครับ
1: บัตรประชาชนระบุชื่ออะไรครับท่านรอง
0: เดี๋ยวผมเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ถ่ายดูแป๊บหนึ่งคือยังนั่งอยู่ตรงนี้เลยชื่อนางสาวมุยยินแซ่ชัว
1: มุยยินแซ่ชัว
0: แซ่ชัวครับเขาเป็นคนสัญชาติจีนนะผมลอง
1: อ๋อสัญชาติจีนด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าพูดไทยได
1: ้เอาพูดไทยได้แล้วเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมครับ
0: ฟังรู้เรื่องครับ
1: ฟังรู้เรื่องอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: อายุถ้าดูตามบัตรประชาชน74ปีครับ
1: 74ปีนะมุยยินแซ่ชัวนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่ปราจีนบุรีเหรอฮะอำเภออะไรฮะ
0: อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
1: ตำบลอะไรพอทราบไหมครับในบัตรเขียนว่าอะไร
0: ตำบลเขาเขียนว่าหน้าเมืองครับ
1: ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองเนาะปราจีนบุรี
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่งกายยังไงครับท่านรอง
0: เบื้องต้นแต่งกายนะก็คือใส่เสื้อลายดอกไม้ครับดำแดงครับ
1: ดำแดง
0: น่าจะเป็นดอกกุหลาบครับเนี่ยผมดูอยู่เป็นดอกกุหลาบครับ
1: เป็นลายดอกกุหลาบสีดำแดง
0: ครับแล้วก็กางเกงจะเป็นลายทหารนะทหารลายพรางสีเขียว
1: กางเกงลายทหารสีเขียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีกระเป๋าสะพายใช่ไหมฮะเมื่อสักครู
0: ่คุณแม่เขาจะสะพายกระเป๋ามา2กระเป๋าคือ1กระเป๋าสะพายสีขาวซึ่งผมดูในกระเป๋าแล้วมีถุงพลาสติกกับกระดาษเปล่าส่วนกระเป๋าอีก1เป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าค่อนข้างที่จะเยอะหนักด้วย
1: เป็นกระเป๋าใบใหญ่นี่ลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทางอย่างนี
0: ้ป่ะฮะไม่ครับมันเป็นเหมือนกับกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าผ้าเหมือนกับใส่พวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมดูคร่าวๆเป็นเสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้าพวกผ้าห่มผ้าอะไรเงี้ย
1: กระเป๋าผ้าใบใหญ่สีดำอีกใบนึง
0: ครับเป็นออกสีดำๆสีเขียวครับเหมือนกับสีดำๆเขียวเป็นกระเป๋าใบเก่าครับ
1: กางเกงที่บอกว่าเป็นลายทหารสีเขียวนี่คือขาสั้นขายาวอะ
0: เป็นขาสั้นครับ
1: ขาสั้นเนาะโอเค
0: สั้นเหนือเข่านะ
1: แต่ว่ามีชื่อมีอะไรแล้วลองดูในทะเบียนราษฎรอะไรก็ยังไม่มีญาติอะไรใช่ไหมครับ
0: เบื้องต้นอ่ะผมดูในทะเบียนราษฎรแล้วก็ให้น้องช่วยกันดูก็ติดต่อได้ติดต่อคือเหมือนกับติดต่อไปที่ปาจีนได้แล้วเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี่เอง
1: ครับ
0: ซึ่งผมลองโทรติดต่อไปอ่ะเป็นหลานรับหลานบอกว่ารู้จักแต่ว่าคุณแม่คือมีอารับมาเลี้ยงดูอยู่ที่เนี่ยที่กรุงเทพหรือที่ท่าน้ำนี่แหละครับท่าน้ำนนท์แต่ว่ารายละเอียดไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยนานแล้ว
1: แล้วเขามีเบอร์คนนั้นไหมคนที่อยู่ที่ท่าน้ำนนท์นะฮะ
0: คุณแม่ไม่มีข้อมูลติดต่ออะไรเลยคือคุยด้วยไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าเหมือนแบบเป็นอัลไซเมอร์เลยครับ
1: อ๋อหลงลืมด้วยเหรอฮะเนี่ย
0: ลืมครับรู้แต่ว่าอยู่ปาจีนอะไรประมาณเนี้ยพูดได้ว่าปาจีน
1: แล้วเขาทานข้าวทานน้ำอะไรหรือยังอ่ะท่านรอง
0: เบื้องต้นผมหาข้าวกับน้ำให้ทานไปแล้วแล้วก็ให้นั่งรอให้น้องๆช่วยดูแลอยู่ไม่ให้ออกไปไหน
1: ดูเหมือนว่าหลงมานานแล้วยังเนื้อตัวยังสะอาดสะอ้านอยู่ไหมหรือว่าเริ่มมอมแมมแล้ว
0: ผมดูแล้วสะอาดสะอ้านอยู่เหมือนกับว่ามีคนดูแลอยู่แต่ว่าอาจจะจากที่สอบถามอาจจะแบบมานั่งอยู่แถวๆไปรถเมล์แล้วพลเมืองดีไปพบเห็นอาจจะแบบเข้าใจผิดหรืออาจจะสอบถามแล้วไม่ได้ความก็เลยพามาส่งที่สภ.รัตนาธิเบศเนี่ย
1: แต่เขาไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีครับมีแค่บัตรประชาชนที่ยังพอที่ยังมีเป็นข้อมูลที่ให้เชื่อมไปทางอื่นน่ะมีแค่บัตรประชาชนทางเดียวเลย
1: เดี๋ยว
0: คนก็รอหลานที่ผมติดต่อไปเห็นว่าจะติดต่อกลับมาแต่ว่ายังไม่ติดต่อกลับมาซึ่งก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะดึกแล้วจะหา
1: หลานเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรครับท่านรอง
0: ผู้ชายครับต้นเขายังไม่ได้บอกอะไรผมมากเขาบอกว่ารู้จักแต่ว่าเขาจะประสานให้ทีหนึ่งเขาจะติดต่อกลับมาซึ่งผมยังไม่ได้ถามอะไรมากก็เลยแบบ okay. รอเขาติดต่อกลับมาก่อนถ้ายังไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปหาหลานครับ
1: ได้ครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้เผื่อว่าญาติหรือว่าคนรู้จักเขาฟังอยู่เนาะตอนนี้เขายังอยู่ที่สภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหมฮะ
0: ยังอยู่ครับให้น้องๆช่วยดูแลอยู่ครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ก็น้ำอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านรองสาวัตรมีข้อมูลตรงไหน

0: อยากจะเพิ่มเติมแม้เผื่อว่าญาติเขาฟังอยู่หรือว่ามีคนรู้จักเขาฟังอยู
1: ่ข้อมูลเบื้องต้นนะมีเพียงเท่านี้ครับยังไม่มีอะไร
0: มุยยินแซ่ฉัวเนาะ
1: ใช่ครับเราสุขภาพแข็งแรงครับเห็นเดินขนาดอายุ74แล้วยังเดินได้อยู่ครับยังแบบ
0: ไม่ต้องใช้ไม้เท้าใช่ไหมไม่ต้องใช้
1: แต่ว่าก็มีการช่วยพยุงบ้างเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านคุณแม่เขาอยากจะไปห้องน้ำก็จะให้น้องผู้หญิงที่เป็นที่เขาเป็นที่เขามาช่วยงานของตำรวจที่เนี่ยพาไปห้องน้ำครับใช่ครับ
0: ได้ฮะเดี๋ยวต้องรอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ฮะท่านรอง
1: คือปัญหาต่อไปคือประมาณว่าถ้าเกิดญาติยังไม่มาติดต่อจะประมาณว่าต้องหาที่พักหาอะไรให้จะลำบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าคุณแม่เขาอายุมากแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยครับก็เดี๋ยวประสานยังไงก็ช่วยดูในส่วนนี้ให้ด้วยนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราย้ำให้ครับท่านรองเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันหลังไมค์อีกทีนึงฮะท่านรองสารวัตร
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีปันวิทย์เงางามท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะฮะใครที่รู้จักคุณมุ่ยยินแซ่ฉัวสัญชาติจีนนะคะแต่เห็นบอกว่าพูดไทยได้ฟังภาษาไทยพอรู้เรื่องเพียงแต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมนะครับอายุ74ปีชื่อมุ่ยยินแซ่ฉัวพัดหลงนะครับมีพลเมืองดีไปเจอตอน 11:00 นวันนี้บอกว่านั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แถวท่าน้ำนนก็เลยพาตัวไปส่งที่สภ.รัตนาธิเบศรปรากฏว่ามีบัตรประชาชนติดตัวมาอย่างที่บอกครับว่าในบัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวมุ่ยยินแซ่ฉัว74ปีอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับสวมเสื้อสีแดงลายดอกกุหลาบเป็นแดงดำนะฮะเป็นเสื้อสีแดงดำลายดอกกุหลาบกางเกงลายทหารสีเขียวขาสั้นแล้วก็มีสะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีขาวลักษณะเป็นกระเป๋าสะพายหลังนะฮะถ้าตามภาพที่คุณยายท่านสะพายอยู่เนี่ยเป็นสีขาวนะแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าผ้าใบใหญ่ดูแบบดูเก่าๆหน่อยเป็นสีดำๆเขียวๆก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้นะเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์สำหรับนอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเสื้อผ้าบางส่วนแต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมนะครับท่านมีอาการหลงลืมนะฮะใครที่รู้จักนางสาวมุยยินแซ่ฉัว74ปีนะฮะรบกวนช่วยติดต่อกลับจะสร้อยหน่อยนะเห็นติดต่อทางหลานได้ละหลานอยู่ที่ปราจีนบุรีแต่บอกว่ามีทางญาติเนี่ยมาดูแลที่แถวนนทบุรีแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วตอนนี้ก็กำลังช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุนะแล้วยิ่งมีอาการหลงลืมแบบนี้เนี่ยอันนี้น่ากลัวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอพลเมืองดีถ้าเกิดว่าพัดหลงไปไหนอย่างเงี้ยนะครับมันจะยากต่อการตามหาละแต่ว่านี่ยังโชคดีที่พลเมืองดีเขาพาส่งตำรวจนะตอนนี้เจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรดูแลให้อยู่ชั่วคราวสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์นะหลงลืมอย่างเงี้ยจะมากจะน้อยนะอาการติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกับทางโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราถ้าชื่อโครงการจำยากบอกหลังไมค์เลยว่าลงทะเบียนหลงลืมนะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันลงทะเบียนหลงลืมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้เบอร์ดอกจัน1808โทรมาก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนเรื่องเข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์ที่รีดติดเสื้อเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับเองนะฮะบางท่านดูแลผู้ป่วยอยู่กัน2คนเพียงลำพังก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินทางมาแค่คุณโทรเข้ามาขอรับลงทะเบียนฟรีและเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์นะท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะเดี๋ยวส่งให้ทางไปรษณีย์ก็ฟรีเหมือนกันทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อเลยใครที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะที่มีปัญหาเรื่องของความจำแนะนำเลยฮะโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเรา1137และดอกจัน1808โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ผลความสำเร็จปราบปรามสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติและกองทัพเรือสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปีรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติหลังให้นโยบายมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกันยืนยันรัฐบาลจะแก้ปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามผลการดำเนินการในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเร่งด่วนด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมเทคโนโลยีธุรกิจที่คนไทยเป็นตัวแทนการฟอกเงินหรือผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยวดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นำทีมแถลงภาพรวมในการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงนอมินีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะอาชญากรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายต่างๆอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการใช้คนไทยเป็นนอมินีนั้นถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของคนไทยและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงแน่นอนว่าความพยายามดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายมิติพร้อมย้ำว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเริ่มจากการพิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วส่วนการบำบัดทุกบำรุงสุขพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์หลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลแล้วและมิได้นิ่งนอนใจผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นกองทัพเรือขอยืนยันว่ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการลงโทษนอกเหนือจากที่กฎหมายและระเบียบทางราชการกำหนดไว้รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายอย่างเท่าเทียมกองทัพเรือจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและจะรายงานผลการดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสมต่อไป
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: านมันเค็มจากสสส.
1: โครงการคนรักรถจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888สำหรับประเภทที่3นะครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ประเภทที่3ก็ผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน3เดือนแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ021500888ขอบคุณบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะครับติดตามข้อมูลที่ทางหลังไมค์เพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านฝากแจ้งกันเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยสำหรับทุกข้อมูลเลยนะฮะก่อนหน้านี้คุณกอล์ฟเยาวราชบอกว่ามีสิ่งของตกหล่นถนนสิรินธรเป็นฝั่งขาออกนะครับต่างระดับสิรินธรมีลักษณะเป็นถุงขยะ3ถุงนะตกหล่นอยู่ช่องทางขวาแล้วก็ซ้ายเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับคุณกอล์ฟบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณชัยรัตน์รัชดาภิเษกฝั่งขาออกลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชโยธินด้านนี้เคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอมิเตอร์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาหนีฝน
1: ครับพี่เอวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: ครับผมเลยจังรถที่เสีย6ล้อติดยาวมากตอนนี้มีรถกู้ภัยคันนึงก็รถเป็นรถจะลากรถ6ล้อออกอ่ะใต้สะพานทางรถไฟที่ขับรถทางรถไฟอ่ะ
1: หรอ
2: จะมาที่จะออกไปพระราม2อ
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: แล้ว6ล้อตอนนี้ต้องค่อยๆเลื่อนทีละนิดทีละนิด
1: แล้วรถกลับได้ไหมครับตอนเนี้ย
2: กำลังรถ6ล้อคันกำลังจะลากออกครับ
1: กำลังจะพ้นกีดขวางใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่กำลังนะรถดินนะ
1: แล้วท้ายมันยาวไหมครับเนี่ยคู่ขนานที่จะกลับรถเนี่ย
2: เดี๋ยวผมดูให้ครับยาวมากเลยครับ
1: ล้อถึงไหนแล้ว
2: ยาวไปถึงนู่นเลยแยกทางเอกชัยนะ
1: โอ้โหถึงตรงต่างระดับเอกชัยอะนะ
2: ใช่เนี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ย
1: อ๋อ
2: เส้นทาง
1: ใช้ช่อง
2: ยาวมาก
1: ช่องทางหลักดีกว่าไหมฮะ
2: ทางถ้าเกิดวิ่งเข้าทางหลักเลยครับทางด่วนเลย
1: จ
2: ะวิ่งขนานตอนนี้24นี้นะครับ
1: ครับครับ
2: ติดยาวมากเลยเนี่ยผมมาถึงแยกเอกชัยแล้วยังติดอยู่อ่ะยาวเลย
1: พี่เอวิ่งสวนทางเข้ามาเหรอ
2: คนเล็กได้แต่รถ6ล้อก็ตอนนี้อาจจะเข้าได้แล้วกำลังดึงนะ
1: ครับก็น่าจะอีกสักพักนึงอะเนาะเห็นว่าท้ายมันยาวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
2: ใช่ใช่เนี่ยผมอยู่ถึงแยกเอกชัยยังติดยาไปเรื่อยกระดึ๊กเ
1: ห
2: รอคร
1: ับ แต่ฝั่งไปเพชรเกษมไม่ติดเนาะ
2: ไม่ติดครับ
1: ได้ครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณ
2: คุณเขมาหนีฝนนะ
1: ครับวันนี้ไม่มีฝนนะพี่เอแถวนั้นน่ะแดดร้อนป่ะ
2: แดดจ้าเลยครับ38องศา
1: ได้วันนี้ไม่มีฝนขอบคุณมากครับคุณเอ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเอมิเตอร์ด้วยนะครับเป็นรถใหญ่อะรถบรรทุกนะ6ล้อไปเสียอยู่ตรงใต้สะพานข้ามทางรถไฟตรงจุดกลับรถกาญจนานะอันนี้อยู่ฝั่งกาญจนาที่มาจากหมู่บ้านดีเคอะที่จะกลับรถไปอีกฝั่งนึงอะนะครับก็ก่อนที่จะข้ามไปพระราม2เนี่ยนะบริเวณช่วงใต้สะพานเนี่ยที่จุดกลับรถตรงทางรถไฟอะนะฮะเขาบอกว่าเป็นกรณีของรถบรรทุกเนี่ยที่คุณเอเขาเพิ่มเติมให้ไปจอดเสียอยู่แล้วคือเขากำลังจะลากกันออกมาแต่มันยังไม่พ้นน่ะรถที่เขาจะรอกลับรถก็ไปต่อท้ายคือมันยาวไปเรื่อยๆจนถึงนู่นน่ะตัดกับเอกชัยเลยในช่องทางคู่ขนานนะแต่ว่าในช่องทางหลักก็ยังใช้กันได้นะครับรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะครับกม37การจราจรพิเศษด้านฝั่งบ่อแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะหลักกิโลเมตรที่37มีชนกันอยู่4คันนะครับเนี่ย มุ่งหน้าไปบางปะอินนะเขาบอกว่าอยู่เลนขวาสุดการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชัยอยู่วิทยุนะครับเป็นถนนวิทยุฝั่งขาออกติดขัดอยู่นิ่งเลยเขาบอกเขาติดอยู่ตรงสารสินที่จะไปเพลินจิตคุณวิชัยบอกว่าติดขัดอยู่นิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอุ้ยไฟสัญญาณไฟคนข้ามปากซอยกิ่งแก้ว34เขาบอกมันค้างอ่ะมันค้างเป็นสีแดงรถก็ไม่กล้าขับผ่านตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณกิโลกว่าๆละเราประสานงานไปพื้นที่สภ.บางแก้วรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณยิ่งมีรถจอดเสียทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกครับคุณยิ่งบอกว่าหลักกิโลเมตรที่14บุรพาวิถีขาออกกม14มีรถเก๋งสีแดงจอดเสียเลนซ้ายเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับคุณยิ่งบอกว่าฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็เมื่อสักครู่นะที่คุณเอมิเตอร์เพิ่มเติมหน้าใหม่ช่องทางคู่ขนานติดยาวการจราจรพิเศษด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ท้ายแถวอยู่ช่วงต่างระดับเอกชัยเนื่องจากใต้สะพานกลับรถข้ามทางรถไฟก่อนถึงต่างระดับพระราม2จะมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่แล้วรถบรรทุกอีกคันเนี่ยเขาจอดลากออกมาให้อยู่แต่ว่าคนไม่ทราบก็ไปต่อแถวไปเรื่อยๆตรงทางกลับรถท้ายคู่ขนานมันก็เลยยาวเลยแต่ว่าคุณ A เขาใช้ฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยเห็นท้ายแถวว่ามันยาวขนาดไหนช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้คู่ขนานติดท้ายแถวอยู่ต่างระดับเอกชัยส่วนฝั่งกลับกันที่คุณ A เขาใช้เนี่ยไม่ติดนะฝั่งที่คุณ A ใช้คุณ A เขาบอกว่ายังใช้ได้นะฝั่งที่มาจากพระราม2จะไปเพชรเกษมนะเห็นบอกว่าฝั่งเนี้ยเคลื่อนตัวได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะครับแม่ประนอมนะฮะปกติจะพบกับแม่ประนอมเป็นประจำทุกวันพุธใช่ไหมหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปแต่ว่าช่วงนี้ครับแม่บอกว่าแม่คิ้วก่อนใครเลยเนื่องจากว่าแม่มีคอลเลกชันใหม่จากแม่ประนอมนะครับคิ้วก่อนใครคอลเลกชันใหม่เสื้อยืดเกิร์ลพาวเวอร์คุณชิลลี่และน้องกาลิกลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะแม่ประนอมเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วคอลเลกชันใหม่ปี2026รุ่นเกิร์ลพาวเวอร์ดีไซน์สุดน่ารักครับที่ผสมผสานคาแรคเตอร์2คู่หูสุดจี๊ดคุณชิลลี่และน้องกาลิกได้อย่างลงตัวเนื้อผ้าใส่สบายครับจะอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปเที่ยวก็คิ้วได้ชัวร์ได้ทุกวันเลยคิ้วชัวร์แน่นอนเชื่อแม่มีให้เลือก3ไซส์นะเป็นแบบยูนิเซ็กนะฮะไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL ไซส์ M นี่รอบอกประมาณ36นิ้วความยาว26นิ้วส่วน L เนี่ยรอบอก40นิ้วความยาว29นิ้วและ XL รอบอก44นิ้วความยาว 29.5 นิ้วช็อปเลยครับที่ช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee สินค้ามีจำนวนจำกัดวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะยืนหนึ่งเรื่องรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องความคิ้วเราก็ไม่แพ้ใครแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข้อมูลข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.แม่ประนอม.com ขอบคุณแม่ประนอมนะฮะงานนี้คิ้วแน่ๆเพราะแม่บอกมาว่าคิ้วสุดๆนะฮะไปช็อปกันได้นะครับทางออนไลน์ช่องทางร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee ครับขอบคุณแม่ประนอมครับแล้วก็ทิ้งท้ายอย่าลืมแม่ประนอมนะแม่จะมาให้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีกิฟต์เซตของรางวัลมาแจกให้ด้วยนะครับทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะติดตามกิจกรรมสนุกๆจากแม่ประนอมได้นะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากทางด้านของสน.ลุมพินีนะครับที่บอกว่าเป็นผู้หญิงชาวต่างชาตินะฮะก็หายไปนะครับแล้วทางครอบครัวก็มาแจ้งนะครับทางสน.ลุมพินีปรากฏว่ามีความคืบหน้าเข้ามานะที่ชื่อมิสแพทเทอร์สันคินเลย์คริสตินนะฮะอายุ18ปีเป็นชาวอเมริกันนะเขาบอกว่างอนคุณแม่เหรอนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณวีนัทกันดีกว่าสวัสดีครับคุณวีนัท
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณวีนัทเป็นเจ้าหน้าที่จากไหนครับ
3: เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงแรมที่ลูกค้าเขาพักค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฟอนต์ค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างกรณีน้องที่หายไป
3: ก็น้องเขาก็อยู่กับแม่แล้วนะคะก็ปกติก็ดีไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าน้องเขาเงียบๆนิ่งๆ
1: หรอเหมือนก่อนหน้านี้เขางอนกับคุณแม่หรอหรือกับทางครอบครัวหรืออะไรไง
3: น่าจะใช่เพราะว่าโทรไปแจ้งกับทางสอบถามตำรวจเพราะว่าน้องมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นตำรวจโทรมาเนี่ยก็เลยโทรไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าเจอแล้วแล้วก็รู้ว่าเขางอนกับแม่เขาก็เลยหายไป
1: แต่ตอนนี้เขากลับคืนสู่ครอบครัวเรียบร้อย
3: ใช่ค่ะเขาอยู่กับแม่แล้วตอนนี
1: ้อ๋อแล้วเขาไปเจออะไรยังไงเขาบอกไหมเขาได้บอกให้ทางโรงแรมฟังไหม
3: ทางลูกค้าไม่ได้คุยอะไรกับโรงแรมเลยค่ะก็เลยไม่ได้สอบถามเพราะว่าเขาก็ยังดูแบบดูอันนี้กันอยู่
1: อยู่ตึงๆกันอยู่เนาะ
3: ใช่ใช
1: ่เขามาไทยครั้งแรกป่ะเนี่ยหรือว่ายังไง
3: น่าจะมั้งคะเขามาตรงพระวิหารโบสถ์ข้างๆนี้กับแม่เขาจริงๆเขามารอแม่เขามารับเลยแต่ว่าเขาก็หายไปไหนไม่รู้
1: อ๋อเหรอแล้วบ้านกี่คนทั้งในครอบครัวนี้บ้านกี่คน
3: แต่เห็นแค่แม่กับลูกอะค่ะแต่ว่าเขามีเพื่อนแม่มาอีกทีนึงก็มากันหลายคนอยู
1: ่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ไหมหรือมากันเองคะเนี่ย
3: ได้มากับกรุ๊ปอเมริกาเลย
1: ค่ะอ๋อมากับกรุ๊ปทัวร์อ๋อ
3: ใช่
1: น้องเขาอายุยังไม่เยอะเลยนี่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่ตัวเขาเล็กไม่ได้ตัวใหญ่เลย
1: เห็นบอกอายุ18ปีตอนนี้เออ
3: ใช่
1: แต่เขาปลอดภัยดีเนาะไม่ได้เป็นอะไร
3: ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไรผิดปกติเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้รับแจ้งเหตุอย่างนี้บ่อยไหมฮะในทางโรงแรมเราเนี่ย
3: ไม่ค่อยบ่อยนะคะใช่ใช่แต่นะมาที
1: ก็ต้องดีใจกับทางครอบครัวเขาด้วยเนาะปลอดภัยดีก็โอเคแล้วแหละเนาะกับอยู่กับคุณแม่แล้วขอบคุณมากคุณวีนัส
3: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณวีนัสนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ชาวอเมริกันเนี่ยเขาไปพักนะทางครอบครัวก็บอกมากรุ๊ปทัวร์นะครับงอนนะงอนคุณแม่นะก็เลยหายตัวไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าของพื้นที่สน.ลุมพินีด้วยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้กลับคืนสู่ครอบครัวทางคุณแม่ละแต่ก็ยังมีแอบตึงๆกันอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ไม่เป็นอะไรก็ปลอดภัยก็โอเคละนะตอนนี้น้องก็กลับคืนสู่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าคุณมุ้ยยินแซ่ชัวเนี่ยท่านเนี้ยยังไม่ได้กลับคืนสู่ครอบครัวนะตอน 11:00 นช่วงสายวันเนี้ยมีพลเมืองดีไปพบนะว่าคุณมุ้ยยินแซ่ชัวเนี่ยอายุ74ปีเนี่ยไปพัดหลงอยู่ที่ป้ายรถประจำทางที่วัดชมพูเวกที่นนทบุรีจากที่ได้พูดคุยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ามีอาการหลงลืมนะให้การวกวนพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องสัญชาติจีนเลยแต่ว่าพูดไทยได้แล้วก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่เขามีอาการหลงลืมนะครับอายุ74ปีชื่อในบัตรประชาชนเนี่ยระบุว่านางสาวมุ้ยยินแซ่ฉัวอายุ74ปีตามที่อยู่บัตรประชาชนเนี่ยระบุว่าอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้แต่งกายด้วยเสื้อสีแดงดำลายดอกกุหลาบกางเกงขาสั้นลายทหารสีเขียวนะครับกางเกงขาสั้นลายทหารสีเขียวแล้วก็มีกระเป๋า2ใบกระเป๋าใบแรกคือที่คุณป้าท่านสะพายไว้เห็นไหมที่สะพายไว้สีออกขาวๆนี่เป็นกระเป๋าสะพายด้านหลังแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าถือเป็นผ้าใบใหญ่สีดำๆเขียวๆดูมอมแมมหน่อยก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีพวกอุปกรณ์หลับนอนมีพวกเสื้อผ้านะครับไม่มีอะไรติดตัวเลยนอกจากบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็พวกเสื้อผ้านี่แหละที่บอกนะทางเจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรก็ดูแลให้ก่อนนะครับตอนนี้ให้ข้าวให้น้ำทานเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ดูแลแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าคุณแม่ท่านเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็อายุเยอะแล้ว74ปีนะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเลิกงานเนี่ยนะจะไม่มีใครมาดูแลคุณแม่ต่อนะครับก็เลยประชาสัมพันธ์ตามหาญาติไปตรวจสอบในทะเบียนราษฎรปรากฏว่าไปเจอหลานอยู่ที่ปราจีนบุรีแต่หลานบอกว่าปกติท่านนี้เนี่ยมาอยู่กับญาติอีกคนนึงแต่ว่าขาดการติดต่อกันนานมากแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดหลานนะที่ทางเจ้าหน้าที่ท่านรองสารวัตรสอบสวนให้ข้อมูลไว้หน้าใหม่นะก็ใครที่รู้จักนะใครที่รู้จักครอบครัวของนางสาวมุ้ยยินแซ่ชัว74ปีเนี่ยสามารถติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับช่วยมาเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อย1137หรือว่าดอกจัน1808เดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทางท่านรองสารวัตรสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรให้นะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังติดต่อญาติไม่ได้เลยคือญาติมีแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ปราจีนมาหลายปีมากแล้วนะครับมาอยู่ที่ตรงแถวท่าน้ำนนท์นะอยู่แถวๆนนทบุรีท่านใดที่ฟังอยู่นะครับแล้วเกิดคุ้นๆ ใช่ไม่ใช่ญาติหรือว่าเป็นคนรู้จักนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้มีเพิ่มเติมกรณีของคุณณัฐวัฒน์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นตลับหูฟัง AirPods สีขาวนะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากลุมพินีปิ่นเกล้านะฮะมาลงที่ร้าน ROE Condo True นะฮะเขาบอกว่าโอนค่าโดยสารเนี่ยในสลิประบุชื่อคุณบุญธรรมดาสันทัศน์คุณบุญธรรมดาสันทัศน์ตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับถ้าฟังอยู่นะคุณบุญธรรมดาสันทัศน์ช่วยติดต่อกลับจอสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมตลับหูฟัง AirPods สีขาวไว้บนรถของท่านนะสามารถติดต่อกลับได้ที่1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะกรณีของรถบรรทุก6ล้อที่ไปจอดเสียใต้สะพานกับรถข้ามทางรถไฟที่กาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกก่อนที่จะข้ามไปทางพระราม2ท้ายแถวยาวอยู่ตรงช่วงต่างระดับเอกชัยในช่องทางคู่ขนานนะครับยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่บริเวณจุดดังกล่าวช่องทางหลักดีกว่านะเพราะว่าไปเสียตรงจุดกับรถพอดีเลยคราวนี้รถไม่ทราบก็เลยไปต่อคิวกันแล้วก็รอให้เขาลากออกมาตอนนี้ก็บอกว่ามีรถ6ล้ออีกคันเนี่ยกำลังช่วยเหลือลากออกมาอยู่แต่ว่ารถติดมากนะในช่องทางคู่ขนานนะครับที่จะมุ่งหน้าไปหน้าหมู่บ้านดีเคจุดกับรถก่อนที่จะข้ามทางรถไฟไปด้านของพระราม2นะเป็นฝั่งขาเข้าที่จะกลับรถไปฝั่งขาออกก็ติดกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยฝั่งกลับกันที่มาจากต่างระดับพระราม2จะมุ่งหน้าไปเอกชัยต่อเนื่องไปเพชรเกษมเห็นรับแจ้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะเขาก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวทั้งฝั่งของพระราม2เข้าออกตรงต่างระดับพระราม2ก็ยังใช้การได้ดีนะรวมไปถึงบริเวณช่วงข้ามทางรถไฟแถวมหาชัยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับบริเวณช่วงหน้าด่านบางขุนเทียนยังใช้การได้นะครับจุดที่เหล็กหล่นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาแถวเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบกม7บวก500ก็บอกว่าอยู่ในไหลทางด้านขวานะครับอยู่ไหลทางด้านขวาไม่ได้กีดขวางการจราจรนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้ติดตามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะครับกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
0: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: มาติดตามกันนะเหลือ6วันแล้ว
1: ครับ
4: โอ้ยเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยจริงๆนะคะ
1: ครับ
4: อ๋อตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงน่าจะมีข้อมูลพอแล้วแหละว่าจะเลือกใครดีเนาะเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ในพื้นที่นะคะ
1: คร
4: ับ ก็เช่นเดียวกับทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีก็ลงพื้นที่นะคะที่เขตคลองสามวาคณะยาวนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสถานที่อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งนะคะโดยบอกว่าการอบรมเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้วันสุดท้าย50เขตนะทุกคนต้องเข้าใจขั้นตอนนะต้องปฏิบัติงานอย่างแม่นยำถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและเป็นธรรมสุจริตค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของปลัดกทม.ย้ำก็คือการต้องเตรียมรับมือเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักในวันเลือกตั้งนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นโดยแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สิทธิ์นะคะโดยเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนได้อย่างรัดกลุ่มแล้วโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนอกอาคารหรือว่าตั้งอยู่ในเต็นท์นะคะก็คือต้องจัดการพื้นที่ไม่ให้มีน้ำท่วมขังเสริมโครงสร้างค้ำยันเต็นท์ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรองรับฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ถ้าย้ายได้ก็น่าจะย้ายเข้าไปในร่มจะดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่าสถิติสำหรับการเลือกตั้งนะคะในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทั้งหมดเนี่ย4,400,000 28,736 คนนะคะ
1: ครับ
4: เป็นมีโหวตนะจากเลือกตั้งครั้งแรกอ่ะ25,48คน
1: ครับ
4: นะคะเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดก็คือคลองสามวาน้อยที่สุดเขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
1: ครับ
4: หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยนะคะเป็นหน่วยเต็นท์ 4,053 หน่วยหน่วยอาคาร 2,575 หน่วยค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครบอกว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จัดวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย11คนต่อหน่วยนะคะเป็นกบน9คนแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนนะคะ
1: ร
4: วมแล้วใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 72,908 คนค่ะและยังมีกบน.สำรองมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านประมวลผลอีก 1,900 คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาแสดงพลังมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะเพื่อเลือกผู้ที่จะมาร่วมวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกรุงเทพให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าโพลสำรวจจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผู้สมัครแต่ละคนก็ยังเดินหน้าหาเสียงลงพื้นที่นะคะก็มาดูทางด้านของผู้ว่าอย่างในส่วนของพรรคประชาชนนะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอะค่ะก็มีการปราศัยเมื่อสุดสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะให้กรุงเทพเข้าหาเสียงกันแถวกรุงเทพตะวันออกกันเยอะเลยสุดสัปดาห
1: ์
4: ที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไปบอกว่าเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้ก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะโดยเขาก็บอกถามคนนะที่มาฟังปราศัยบอกว่าอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเดินทางยากหรือเปล่า มีรถเมล์หรือเปล่าอยากดีกว่านี้ไหมจะทำยังไงอะไรให้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เป็นเหมือนตั้งโจทย์เป็นโจทย์คำถามเนาะแล้วก่อนที่จะตอบบอกว่าอยากจะทำเรื่องการเดินทางให้คนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเพราะว่าผ่านมา51ปีแล้วกรุงเทพไม่ไปไหนเลยปัญหาแก้ไขก็แก้ไขเดิม อย่างอ่อนนิฟรอบๆก็มีโรงงานขยะต้องทนกลิ่นเหม็นมานานกว่า20ปีนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่านะจะยกเลิกสัญญาโรงขยะก่อนเลยเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นแต่จริงๆเขากำลังทำโรงขยะอ่อนนิดเป็นโรงขยะปิดนะคะถ้าติดตามนะมันก็แล้วก็ปัญหาน้ำท่วมนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลอกท่ออยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงทำไมไม่ลอกก็ไม่รู
1: ้
4: ถ้ามาเป็นผู้ว่าจะลอกให้ครบทั้ง100%เลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าผู้ว่ากทมต้องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามระเบียบแต่เงินภาษีของประชาชนถูกทำให้รั่วไหลออกไปนะคะอันนี้ในส่วนของผู้สมัครพรรคประชาชนอีกพรรคนึงก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้ตอนเช้าก็ลงพื้นที่นะคะหาเสียงแถวคลองสามวาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ไปที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรนะคะก็บอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่สะท้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดการคมนาคมนะคะส่วนมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีกันศาสตร์หรือว่าระเบียงอาคารที่พังถล่มลงมาที่เขตสัมพันธวงศ์เมื่อวันเสาร์นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนี่ยอาคารเป็นอาคารเก่าที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมากนะคะก็ถ้าในส่วนของตัวเองถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็จะให้แต่ละเขตไปเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบให้มากขึ้นถ้าเป็นของเก่าจะบอกให้รื้อทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ต้องดูว่าจะสามารถเสริมสร้างให้แข็งแรงมั่นคงได้อย่างไรบ้างนะคะ
1: คอ
4: ันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนตัวเองอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็หาเสียงพื้นที่กรุงเทพฝั่งตอนออกเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะไปหาเสียงกับชาวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็กว่า380,000คนนะคะก็ทั้งหนองจอกมินบุรีสะพานสูงวัดกระบังคลองสามวาทุ่งคุส่วนโซนใจกลางเมืองอย่างสวนหลวงคลองเตยบางรักด้วยนะคะก็บอกว่าจะมีการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เติบโตสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่า84ล้านบาทเพื่อเป็นอาเซียนฮาลาลฮับในปี2571นะคะแล้วก็มีการนำเสนอนโยบายต่อยอดดูแลชาวมุสลิมอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพนะคะจะต่อยอดความสำเร็จของโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์เขตหนองจอกโดยเพิ่มการดูแลตามวิถีอิสลามในโรงพยาบาลสังกัดกทม.ด้วยนะคะพร้อมกำหนดวันให้บริการเฉพาะ สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีอิสลามในพื้นที่ที่มีประชากรชาวมุสลิมหนาแน่นนะคะแล้วก็จะเร่งพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุวิถีอิสลามในชุมชนนะคะแล้วก็จัดสรรบุคลากรหญิงสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพด้วยด้านการศึกษาก็จะมีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กค่ะต้นแบบวิถีอิสลามต่อยอดจากความสำเร็จของศูนย์ในเขตสะพานสูงคลองสามวารวมถึงเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาอาหรับ71แห่งภาษามาลายู7แห่งในพื้นที่เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะส่วนด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการรวบรวมร้านอาหารฮาลาลลงในปฏิทินท่องเที่ยวแบงคอก365ตลอดปีและโปรโมทเทศกาลฮารีรายอรอมฎอนให้เป็นหมุดหมายระดับโลกค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากมาเลเซียอินโดนีเซียตะวันออกกลางและมีการสร้างศูนย์บ่มเพาะนะคะบูรณาการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาเพื่ออบรมผู้ประกอบการทั้งด้านอาหารมาตรฐานเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอตลอดจนการให้บริการสปาและก็โรงแรมค่ะรวมไปถึงการทำเขาเรียกว่าศูนย์นำร่องการขอรับมาตรฐานฮาลาลนำร่องในพื้นที่ที่มีฐานชุมชนมุสลิมหนาแน่นนะคะก็คือหนองจอกทุ่งคุโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดและงานแสดงสินค้าระดับโลกด้วยอันนี้ก็จะไปเฉพาะตอบตรงนะคะในกลุ่มที่ทางด้านของกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะ
1: ครับ
4: ส่วนคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขตัวเป็นอีกคนนึงนะคะก็บอกว่านำคาราวานรถแห่ลงพื้นที่พบกับประชาชนในพื้นที่เขตโตเวสแล้วก็สะพานสูงดิฉันบอกแล้วว่าเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ย เขามาแถวบ้านดิฉันเยอะมาก
1: ไปเทแบงค์ทั้งหมดในโซนตะวันออก
4: มากก็แต่บ้านดิฉันนั่นเลยดิฉันบอกว่าเห็นแล้วมึนไปหมดนะคะก็ไปแถวตลาดเคหะร่มเกล้าตลาดสัมมกรนะคะก็มาพูดคุยกันเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งด้วยบอกว่าก็นโยบายหลัก4ด้านครอบคลุมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการคมนาคมความปลอดภัยการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและการใช้ AI เพื่อยกระดับการบริหารเมืองให้ทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากให้ประชาชนตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกผู้นำคนใหม่เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยตัวเองก็พร้อมอาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของเมืองหลวงให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
4: ับ มาดูทางด้านของโพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากันบ้างนะคะก็มีอัปเดตมาเพิ่มเติมก็บอกว่าคนจะไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์นี้ประมาณ 176.3 นะคิดว่าจะไปใช้สิทธิ์แล้วก็บอกว่าอันดับหนึ่งในการพิจารณาคือการเลือกตัวผู้สมัครเป็นอันดับหนึ่งเลย 185.4 อันดับสองรองมาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็อันดับสามกลุ่มการเมืองที่สังกัดอิสระนะคะเห็นได้ที่ว่าที่มีคุณสมบัติอันดับหนึ่งก็คือ
1: เราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าไหมเราไปดูตรงนโยบายอะไรก่อนหน้านี้ที่เขาออกมาทางด้านโซนตะวันออกก่อนหน้านี้เขามอง
4: จริงๆแล้วเขาไม่ให้ทำโพลเลยแต่นี่มันจบมันหลังวันที่เขาห้ามทำโพลแต่อันนี้โพลมันทำก่อนนะก่อนที่มันจะมีผลก่อนที่จะมีผลห้ามทำโพลก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังบอกว่าปัญหาที่เขาอยากให้แก้ไขก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดรองมาก็คือการคอร์รัปชันการจัดการน้ำเสียแล้วก็การเรื่องฟุตบาทนะคะก็ตัวเต็งก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่สกก็ยังเป็นสกอิสระมากกว่านะคะก็การตัดสินใจเนี่ยเขาบอกให้เลือกผู้สมัครอิสระเขาก็มองเป็นอย่างนั้นมากกว่าคนที่จะสังกัดพรรคการเมืองนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมของเราในวันเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นความพร้อมวันเลือกตั้งเนี่ยก็พกบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าถ้าเกิดใครมี ID ที่โหลดในแอปพลิเคชันอ่ะนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ตรวจสอบรายชื่อลำดับของชื่อตัวเองยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก็เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นบัตรสีเขียวผู้ว่าสีเขียวสกสีชมพูนะคะแล้วก็กากบาทเลือกผู้สมัครที่ต้องการพับบัตรหย่อนลงหีบบัตรด้วยตัวเองหน้าด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันดูให้ดีว่าจะเลือกใครนะคะไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดไปผิดหน้างานเนี่ยมีโทษนะ
1: หลายท่านน่าจะได้จดหมายแล้วแหละเขาส่งจดหมายไปว่าลำดับที่เท่าไหร่หน่วยเลือกตั้งตรงไหนยังไงในพื้นที่อ่ะน่าจะได้รับจดหมายแล้วแหละ
4: ใช่
1: ครับ
4: ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอีกแค่6วันเท่านั้นเองค่ะ
1: สัปดาห์สุดท้ายละก่อนที่วันอาทิตย์จะใช้สิทธิ์กันละได้ครับขอบคุณครับคุณบุษบง
4: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทราฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับหรือสำนักงานกปร.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับภายในงาน OTOP Mid Year 2026พบกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับพบกันที่บูธ29ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 1-3 วันที่20-28มิถุนายน2569ย้ำอีกครั้งนะครับพบกันที่บูธ29ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 1-3 วันที่20-28มิถุนายน2569ครับร่วมซื้อสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทั่วประเทศครับข้อมูลจากกปร.ครับขอบคุณนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเรื่องของผู้สูงอายุท่านพัดหลงนะฮะนางสาวมุยินแซ่ชัวท่านอายุ74ปีนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าเราติดต่อทางหลานชายชื่อคุณณรงค์ศักดิ์ได้นะเขาบอกว่าคนพัดหลงเนี่ยอยู่กับคุณอาเขาจำชื่อจริงคุณอาไม่ได้แต่ว่าจำได้แค่ว่าอยู่แถวๆสนามบินน้ำที่นนทบุรีนะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันนานมากนะครับส่วนเบอร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วเบอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่จำได้ว่าอยู่ใกล้ๆกับวัดชมพูเวกเนี่ยแหละอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมให้จากหลานชายคุณณรงค์ศักดิ์ซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยอยู่ที่ประจีนใช่ไหมหลานเขาเนี่ยอยู่ที่ปราจีนบุรีตามบัตรประชาชนของคนพัดหลงแต่ว่าหลานเขาเนี่ยบอกว่ามาอยู่กับทางคุณอาอีกท่านหนึ่งซึ่งเบอร์ก็ไม่มีแล้วไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วมาอยู่แถววัดชมพูเวกเนี่ยแหละที่นนทบุรีแถวสนามบินน้ำอันนี้ก็เป็นเบาะแสความคืบหน้าล่าสุดนะครับท่านใดที่รู้จักนะครับกับทางครอบครัวที่อยู่ที่นนทบุรีของคุณมุยินแซ่ฉัวนะสัญชาติจีนเขาบอกว่าพูดไทยได้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่มีอาการหลงลืมอายุ74ปีนะครับวันนี้มีพลเมืองดีเจอแล้วก็นำตัวไปส่งที่สภ.รัตนาธิเบศรเนื่องจากว่าให้ข้อมูลวกวนนะเจ้าหน้าที่ก็เลยดูแลให้ข้าวให้น้ำรับประทานก่อนตอนนี้ก็ดูแลกันอยู่ใส่เสื้อสีแดงดำลายดอกกุหลาบตามภาพเลยนะใครที่รับชมผ่านทาง YouTubeถ้าเห็นแล้วครับใครครับเขาว่ารู้จักญาติเขาหรือว่ารู้จักครอบครัวเขาที่อยู่แถวๆนนทบุรีนะรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใส่เสื้อสีแดงดำเป็นลายดอกกุหลาบกางเกงขาสั้นลายทหารสีเขียวแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีขาวที่ด้านหลังแล้วก็มีกระเป๋าผ้าใบใหญ่สีดำออกเขียวๆดูเก่าๆหน่อยใบเนี้ยเขาบอกว่าข้างในมีพวกอุปกรณ์เครื่องนอนแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนะฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับมีแค่บัตรประชาชนที่พกติดตัวรบกวนด้วยนะครับท่านใดที่รู้จักคุณมุยินแซ่ฉัวอายุ74ปีรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนนี้ท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดูแลให้ชั่วคราวก่อน

นะครับตอนนี้ดูแลอยู่ที่สภ.รัตนาธิเบศนะครับหรือว่าจะสะดวกติดต่อไปที่ทางสภ.รัตนาธิเบศเองก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็รอญาติมาติดต่ออยู่เหมือนกันนะฮะมีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตสาทรนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ครับตั้งแต่ช่วงเวลา9 นาฬิกาจนถึง10 นาฬิกานะครับช่วงสายๆของวันพุธนะ24 มิถุนายน 2569 9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาบริเวณซอยจันทร์18/7และซอยเย็นจิตเนื่องจากมีกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเส้นทางที่ใช้นะครับจุดเริ่มต้นหน้าสำนักงานเขตสาทรเลี้ยวซ้ายซอยจันทร์18/7เลี้ยวซ้ายที่ซอยจันทร์18/7แยก17หรือว่าแยกชาตรามือเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเย็นจิตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2สิ้นสุดที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตสาทรครับอันนี้ก็ทางสำนักงานเขตสาทรฝากประชาสัมพันธ์มานะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับซอยจันทร์18/7และซอยเย็นจิตในวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ตั้งแต่ช่วงเวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาอ้าวดูตามแผนที่เลยใครเปิด YouTube อยู่ตอนนี้เข้าใจง่ายเลยเพราะว่าเห็นนะครับจุดที่เขาจะใช้เส้นทางก็หลีกเลี่ยงกันบริเวณโดยรอบนะหรือว่าใครเห็นแล้วก็จะแคปไปก็ได้ถ้าแคปไม่ทันถ้าเปิด YouTube ไม่ทันตอนนี้เข้าไปดูใน Facebook JS Lloyd Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะเราก็มีลงข้อมูลไว้อ่ะก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมดูกันได้นะครับทางพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะศรีสุวรรณร้องศาลปกครองปมเฉือนที่ป่าทับลาน 150,000 ไร่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุ้งขะแข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
6: อาร์ต
5: ครบจบทุกเรื่องแมล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ศรีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปมเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันใช้อำนาจหรือดุลพินิจโดยมิชอบกรณีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยให้เพิกถอนที่ดินของอุทยานที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพื้นที่โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคีตามมติครม.ปี20พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงตามมติครม.ปี35รวมแล้ว 155,865 ไร่โดยยกให้สปก.ไปจัดการซึ่งเห็นว่าส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์และส่วนกระแสคัดค้านของประชาชนและจะกระทบต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกอาจจะประกาศให้อยู่ในภาวะอันตรายหรือถูกถอดออกจากบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้นอกจากนี้ขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการสั่งระงับการบังคับใช้มติดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบนอมินีทั่วประเทศธุรกิจเสี่ยงลดกว่า 65% เชือดผู้ทำบัญชีสีเทา140รายคุณภาวินมานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการเข้มปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% พร้อมขยายผลตรวจสอบผู้ทำบัญชีเกี่ยวข้อง140รายและได้ยกระดับการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มเช่นท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และอีคอมเมิร์ซโดยมาตรการสำคัญอาทิการให้ผู้ถือหุ้นไทยต้องแสดงหลักฐานการเงินย้อนหลัง3เดือนส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างต่อเนื่องและเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมนี้ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ34พื้นที่ใน11จังหวัดตรวจสอบบริษัทเสี่ยงกว่า 3,000 รายและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกว่า 14,000 รายส่วนกรณีแอปส่งอาหารของจีนในย่านห้วยขวางพบ3บริษัทจดทะเบียนในไทยในรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าโดยพบ1บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นต่างชาติเกิน 50% เข้าข่ายผิดกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแม้ยังพบการเปิดให้บริการอยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนร้านสะดวกซื้อภายในซอยเขาคันธมาศหมู่9ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมรถพยาบาลเดินทางเข้าตรวจสอบพบรถยนต์ส่วนบุคคลพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน CJ สาขาเขาคันธมาศสร้างความเสียหายบริเวณหน้าร้านและภายในร้านส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3รายเป็นพนักงานของร้านรวมถึงลูกค้าเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบส่วนคนขับรถวัย82ปีปลอดภัยเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าตั้งใจเหยียบเบรกรถแต่เกิดเหยียบคันเร่งจึงทำให้รถพุ่งชนเข้าไปภายในร้านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไป
8: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ถนนพระราม2ครับเห็นคุณไฮบอกว่ามีรถจอดเสียสวัสดีครับคุณไฮ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อยู่จุดไหนของพระราม2ครับ
3: ช่วงขาเข้าครับก่อนถึงทางยกระดับ5กิโลเมตรครับ
2: 5กิโลเลยเหรอยกระดับอะไรครับเนี่ยคุณไฮ
3: เฉลิมหานครครับ
2: อ๋อก่อนถึงดาวคันนอง5กิโลเหรอ
3: ใช่ครับผมเลนขวาสุดเลยคร
2: ับ เลนขวาก่อนถึงเซนทันไหม
3: น่าจะใช่ครับผมน่าจะก่อนถึงเซนทันครับ
2: ถ้าเป็นก่อนถึงเซนทันนี่ก่อนถึงเซนทันประมาณเท่าไหร
3: ่โอ้นี้ไม่ทราบเลยครับพอดีตอนจังหวะนั้นเขารถเขาขับมากันเร็วมากแล้วรถมันหลบเบี่ยงกระทันหันนะครับ
2: เขา
3: ก็เลยไม่ทราบ
2: เขาอยู่เลนไหนยังไงฮะเนี่ย
3: เลนทางถนนหลักนะครับฝั่งขวาสุดเลยครับ
2: ช่องทางด่วนขวาสุดช่องทางหลักขวาสุด
3: ใช่ครับ
2: เป็นรถอะไรครับคุณไฮ
3: SUV สีดำครับ
2: SUV สีดำเนาะแล้วเขาลงมาจากตัวรถไหม
3: ไม่ครับยังไม่เห็นเพราะน่าจะเกิดแบบว่าไม่นานมานี้ครับเพราะว่าไม่มีใครลงมาเลยแล้วรถก็เพิ่งหักหลบกันช่วงก่อนผมไม่กี่คันเองครับ
2: แถวแยกหัวกระบือไหมตัดกับบางขุนเทียนใช่ป่ะ
3: น่าจะประมาณนั้นนะ
2: ประมาณนี้เนาะเป็นขาเข้าเนาะ
3: ขาเข้าครับ
2: รถติดไหมอ่ะต้องเบี่ยงหลบต้องอะไรกันไหม
3: ยังครับตอนผมผ่านมายังไม่มีรถติดพอดีรถมันยังน้อยอยู่ครับมันเลยขับหลบกันได
2: ้อ๋อแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วใช่ไหมฮะเร็ว
3: ไม่ครับไม่ครับ
2: ไม่เร็วเนาะแล้วกลับกันขาออกมีปัญหาไหมครับ
3: ไม่ครับปกติดีครับ
2: ใช้ได้อยู่เนาะสองฝั่งเนาะ
3: ครับผม
2: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณไฮ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณไฮนะครับเป็นพระราม2ฝั่งขาเข้านะบริเวณช่วงใกล้เคียงกับแยกหัวกระบือก่อนถึงเส้นทางพระราม2พระราม2ฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักด้านขวานะครับเป็นรถ SUV สีดำจอดเสียอยู่ช่องทางหลักด้านขวา SUV สีดำฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีรับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปละล่าสุดนะครับอุบัติเหตุการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9กม37นะกระชนกัน4คันครับกม37ชนกัน4คันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ติดตามการทำงานจากทางด้านของรฟม.กันครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นข้อมูลการทำงานจากรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมาติดตามกันครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณปากซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณปากซอยเพชรบุรี17เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีประตูน้ำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569ถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มถึงตี5เฉพาะช่วงเวลากลางคืนครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณปากซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณปากซอยเพชรบุรี17เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569ถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มถึงตี5เฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับ22นาฬิกาถึง5นาฬิกาเฉพาะช่วงเวลากลางคืนมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับทาง Facebook ของโครงการนะครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยครับมีเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรเข้ามานะครับบอกว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ชะลอตัวนะฝั่งขาเข้าก็เป็นประจำนะครับช่วงใกล้ๆจะเร่งด่วนช่วงเย็นแบบนี้นะสะพานตากสินขาเข้านี่มักจะติดนะเป็นประจำนะฮะเขาบอกว่าท้ายอยู่กรุงธนบุรีแต่ว่าฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับแล้วก็มีรับแจ้งจากทางคุณวันลบนะบอกว่ามีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะครับเอกชัยบางบอนเป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงปากซอยเอกชัย99คุณวันลบบอกว่าเป็นเก๋งชนกับ Fortuner อยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ว่ามันส่งผลเรื่องของการจราจรชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุรถเก๋งชนกับรถ Fortuner นะก็บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวนะครับปากซอยเอกชัย99อยู่ช่องทางกลางช่องทางที่2จากซ้ายไม่มีคนเจ็บการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับกรณีของคุณไฮเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าถนนพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงเส้นทางพระราม2ใกล้เคียงกับแยกหัวกระบือเป็นรถ SUV สีดำจอดเสียช่องทางหลักด้านขวาเราประสานงานสนท่าข้ามให้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณรัชกิจพงศ์ฝากประชาสัมพันธ์ครับลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำข้างในมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณรัชกิจพงศ์นามสกุลเจริญนะครับมีเอกสารส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาลงที่แจ้งวัฒนะวันนี้ตอน10โมงนะครับรบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเราจะได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้นะสำหรับเผื่อว่าท่านใดทำหายแจ้งมาแล้วคนเก็บได้แจ้งมาก็จะได้จับคู่แล้วก็ส่งคืนกันกรณีอุบัติเหตุของคุณวันลบเนี่ยเราประสานงานสนบางบอนรับทราบนะปากซอยเอกชัย99เก๋งกับ Fortuner อยู่เลนกลางเลนที่2จากซ้ายไม่มีคนเจ็บการจราจรชะลอตัวประสานงานพื้นที่รับทราบแล้วนะครับขอบคุณทางสนบางบอนด้วยนะครับการจราจรก็ชะลอตัวกันผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณยายนะครับที่บอกว่ามีอาการหลงลืมมุ้ยยินแซ่ชัวนะฮะอายุ74ปีที่มีพลเมืองดีไปเจอที่ป้ายรถเมย์ใกล้กับวัดชมพูเวกที่นนทบุรีก็ตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรอยู่นะครับติดต่อทางญาติคุณรงศักดิ์ได้แต่ว่าคุณรงศักดิ์เนี่ยบอกว่าโอ้ไม่ได้เจอกับคุณอาท่านคุณป้าท่านนานมากแล้วนะปกติจะพักอาศัยอยู่กับคุณอาอีกท่านนึงแต่ก็จำชื่อท่านไม่ได้อีกก็ทราบแค่ว่าอยู่แถวๆสนามบินน้ำที่นนท์แล้วก็ขาดการติดต่อกันไปนานมากแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วเราก็เลยแจ้งไปทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีให้นะฮะขอบคุณทางคุณสุภรินทร์ด้วยนะครับรับเรื่องเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยช่วยตรวจสอบอีกแรงนึงด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีการแจ้งเรื่องไปกับท่านรองสารวัตรสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรนะท่านร้อยตำรวจตีปณวิทย์เงางามที่ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมหน้าใหม่นะแล้วก็มีการฝากจสร้อยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาคุณมุ้ยยินแซ่ชัวนะฮะสัญชาติจีนพูดไทยได้ฟังภาษาไทยได้แต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมนะครับ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันกับทางเทศบาลนครนนทบุรีเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าคุณป้าท่านก็สูงอายุแล้วเนาะอายุ74ปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครดูแลสินะเพราะว่าตอนนี้ที่ก็อยู่ที่สภ.รัตนาธิเบศอยู่นะครับใครที่สงสัยหรือว่ารู้จักกับทางครอบครัวเขาที่สนามบินน้ำเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับว่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักหรือเปล่าแจ้งมาทางจสร้อยได้เลยนะครับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนเนี่ยระบุว่านางสาวบุ้ยยินแซ่ชัวอายุ74ปีนะครับตามบัตรประชาชนเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประจินบุรีแต่ว่าปรากฏว่าสอบถามไปทางญาติที่ประจินบุรีก็ไปเจอหลานเนี่ยนะหลานชายก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันนานมากๆแล้วนะฮะขาดการติดต่อกันไปนานมากเบอร์โทรศัพท์กับคนที่อยู่ที่นนท์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเบาะแสล่าสุดความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อจะคุณหน้าคุณตานะครับผ่านทาง Facebook จอสร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยรับชมผ่านทาง YouTube อยู่ตอนที่เราประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีภาพคนที่เราประกาศประชาสัมพันธ์ตามหานะพยายามที่จะขออนุญาตทางครอบครัวนะครับแล้วก็เอาขึ้นเพราะบางทีเนี่ยคนพัดหลงเนี่ยนะถ้าเห็นหน้าเห็นตาอาจจะคุ้นๆหน้ากันนะเผื่อว่าใครรู้จักครอบครัวเขาก็สามารถแจ้งกลับติดต่อมากับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับอีก1กิจกรรมกับทาง Toyota ของเรานะครับเป็นประจำทุกเดือนนะเราก็จะมีกิจกรรมให้มาร่วมสนุกกันนะครับกับโครงการกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับคำถามง่ายมากนะครับคำถามง่ายมากเขาบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกแรงถ้าคุณเจอถนนลื่นจำลองเหตุการณ์ถ้าลื่นแบบเนี้ยจะเบรกยังไงให้ปลอดภัยที่สุดกิจกรรมเริ่มแล้วนะจนถึงวันที่30มิถุนายน2569มีช้อยให้เลือก A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลง B เบรกให้แรงที่สุดเลยเพื่อให้รถนี่หยุดเร็วที่สุดด้วยเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวแต่ว่าเน้นย้ำหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมสนุกคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าเสียดายมากเลยเคยเจอกรณีที่ตอบถูกแล้วนะทำทุกอย่างถูกหมดเลยตามกติกาเป๊ะเป๊ะเป๊ะสุดท้ายพอได้เป็นผู้โชคดีไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนสำคัญไหนๆก็อุตส่าห์ตอบถูกแล้วแล้วก็ได้สุ่มเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับเพราะว่าผู้ร่วมสนุกเนี่ยเยอะนะในแต่ละเดือนแต่ละครั้งของกิจกรรมโตโยต้าเนี่ยไหนๆจะตอบถูกแล้วก็ดวงดีได้สุ่มเป็นผู้โชคดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมลงทะเบียนนะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันใครที่เปิด YouTube อยู่ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็เข้ามาเปิด YouTube จะ200แล้วก็สแกน QR Code ตรงนี้เลยก็สามารถลงทะเบียนได้รวดเร็วนะเดี๋ยวนี้นะฮะสแกนปุ๊บก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยลงทะเบียนเสร็จท่านก็ตอบเลยอ่ะท่านจะเอา A หรือจะเอา B ท่านตอบได้เลยนะคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลเนี่ยต้องลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าทำผิดกติกานะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านได้ตอบถูกอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ต้องลงทะเบียนก่อนบางท่านลืมบางท่านไปตอบก่อนแล้วลืมลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนทาง QR Code ก็ได้หรือว่าทางลิงก์ Facebook Fanpage JS100 ก็ได้เหมือนกันนะย้ำว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือน30มิถุนายน2569เราจะประกาศผลกันรายชื่อผู้โชคดีวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook JS100 นะครับผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับ โตโยต้าถนนสีขาวครับทักทายคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียด้วยนะฮะบอกว่าไม่มีข้อ C เหรอเดี๋ยวเราเอาไว้พี่ลูกเจ้าพ่อฮิงเจียเป็นสปอนเซอร์ก่อนเดี๋ยวจะมีข้อ C ด้วยพี่จะเอาถึง Z เลยก็ได้นะฮะแล้วถ้ามีสปอนเซอร์นะนะฮะติดต่อได้นะเอาไหมเดี๋ยวผมให้เบอร์การตลาดเลยเอาไหมคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียขอบคุณนะฮะทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะคุณอนุกูลตอบ A บวก B เรียบร้อยพี่ไม่ได้รางวัลละนะฮะพี่ไม่ได้รางวัลแล้วพี่ตอบผิดเขาให้ตอบข้อเดียวพี่ตอบ2ข้อนะครับสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงคุณละพีเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์นะของทาง Jazz Royal Radio ของเรานะครับก็เดี๋ยวนี้สะดวกรวดเร็วมีหลากหลายช่องทางให้ติดตามกันสาทรเหนือยังไม่ติดนะสาทรใต้ใช้ได้นะแต่ว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าเนี่ยรถค่อนข้างมากท้ายเขาล้นเข้าไปทางฝั่งของกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้การจันนาที่บอกว่ามีรถไปจอดเสียบริเวณช่วงใต้สะพานกับรถข้ามทางรถไฟเนี่ยก็ส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวนี่ปกติที่ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะที่จะมาพระราม2นี่รถก็จะเยอะนะรถก็จะมากอยู่แล้วส่วนฝั่งกลับกันจากพระราม2ที่จะไปเพชรเกษมไปฉิมพลีฝั่งนี้ไม่ติดเลยนะไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลา 15:30 นโดยประมาณและวันศุกร์นะเวลาประมาณ 10:30 นนะพบกับช่วงรายการเดินตลาดกับจส100ครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
0: เดินตลาดกับจส100
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
2: ครับ
4: ค่ะมาติดตามเดินตลาดกับจส100นะคะ
2: ครับ
4: ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะเราต้องช่วยเกษตรกรนะคะช่วงนี้คุณทานกระท้อนไปยัง
2: ยังไม่ได้ทานเลยอะ
4: เงาะล่ะคะ
2: เงาะไม่แอกลัวกลัวเงาะ
4: อ๋อคุณไม่ชอบเงาะ
2: ใช
4: ่ก็คุณก็ให้คนที่บ้านเอาเปลือกออกแล้วก็คว้านเม็ดแล้วก็ป้อนคุณสิคะ
2: ใช่เมื่อก่อนต้องทำอย่างนี้นะต้องคว้านเม็ดต้องแช่เย็นด้วย
4: เด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคว้านไม่ดีเนี่ยมันแฉะอย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่ทานอีกนะ
2: ใช่ไม่ทานเรื่องมากครับเป็นคนเรื่องมากเขาก็เลยบอกไงไม่ต้องทานไปทานอย่างอื่นแทน
4: ก็ไปทานอย่างอื่นนะคะแต่เราต้องช่วยเกษตรกรค่ะมีข้อมูลจากทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เกษตรกรนะคะซึ่งปลูกผลไม้นะเขาบอกว่าปลูกแบบผสมผสานคือมีทั้งทุเรียนลองกองเงาะนะคะคุณวิมลโสภาเกษตรกรชาวสวนผลไม้บ้านซับป่าพลูหมู่8ตำบลป่าอ้อนะคะอำเภอลานสักนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะบอกว่าส่วนเขาเนี่ยปลูกผลไม้แบบผสมผสานบนเนื้อที่10ไร่นะคะตอนนี้เนี่ยเงาะเขาปลูกเงาะโรงเรียนด้วยนะมีกว่า300ต้นแล้วมันกำลังออกด้วยคุณเสมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ราคาเงาะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะของตราดเงาะสีทองก็ราคาตกเงาะโรงเรียนก็ไม่ได้ราคานะคะ
2: ครับ
4: เขาบอกว่าต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีเนี่ยนะคะก็ทำให้ราคาที่ขายเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าต้นทุนยังไม่ได้เลยคิดว่าแต่กำไรเลยนะคะจึงเขาทำไงรู้ไหมเขาเปิดสวนค่ะให้เข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันนี้บอกเลยนะคะว่าเดินตลาดกับจส100เนี่ยจะเป็นเรื่องของการวิธีการขายนะคะอันนี้ขายแบบเปิดสวนเลยนะเพราะว่ามันผลผลิตมันมีอยู่แล้วล่ะประเทศเราอย่างที่คุณเคยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยผลไม้ทานได้ทั้งปี
2: ใช่
4: นะคะ
2: ทุกฤดู
4: แต่ตอนนี้เนี่ยช่องทางการขายนี่แหละมันเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะใช้วิธีไหนที่มันจะกระจายผลผลิตของเราออกไปได้เพราะว่าผลไม้เนี่ยมันเสียไงถ้าเกิดเก็บไว้มันก็เสียแล้วราคามันก็ตกลงไปทุกวันนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการเปิดสวนค่ะนี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมชิมช็อปนะคะเท่าไหร่รู้ไหม
2: คร
4: ับ 50บาทอิ่มละ50บาทเชิญไปตัดเอาเลยค่ะสามารถที่จะเก็บผลทานสดๆได้ภายในสวนอย่างเต็มที่นะคะหากจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ช่วยกรุณาเด็ดใส่ถุงนำไปชั่งกิโลหน้าสวนได้เลยนะคะแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเรื่องของธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งอุทัยธานีมันก็ไม่ไกลนะโดยเรื่องของความโดดเด่นของเงาะในส่วนนี้คือเนื้อจะกรอบหวานไม่แฉะน้ำนะคะดังนั้นเวลาปลอกเปลือกเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีน้ำมาเลอะมือนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะไปพักผ่อนด้วยชิมผลไม้สดๆในสวนนะคะคือและอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของสวนพาชมด้วยไม่ใช่ปล่อยให้คุณเดินสเปะสปะไปเรื่อยนะคะพาชมแล้วก็แนะนำต่างๆนะคะให้คุณอิ่มเรื่องของผลไม้นะคะ อิ่มละ50บาทอ่ะ
2: ถูกมากอ่ะ
4: นะ
2: ใช่
4: ดีมากเจ้าของสวนเนี่ยกลับไปเสียงแห้งแต่ละวันนี้ก็ ยาแก้ไอมันก็คงจะมากกว่า50แล้วนะคะใครที่สนใจโทรไปก่อนนะคะเบอร์คุณวิมลให้บอกเลยไหมหรือว่าบอกเดี๋ยวหลังไม
2: ่บอกเลย
4: 097 359 6437 097 359 6437คุณวิมลนะคะที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะมังคุดก็น่าทานนะ
2: ใช่ๆๆ
4: แล้วอีกเรื่องนึงอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเดินตลาดก็จะมีเรื่องของการปล่อยของ
2: ครับ
4: วันนี้ปล่อยของเป็นการให้คุณน่ะเปิดสวนให้คุณเข้าไปท่องเที่ยวนะดูข้างๆเป็นทุเรียนนะดูรูปนี้สิเห็นมั้ย
2: ไหนอ่ะยังไม่เห็นเลย
4: รูปจานที่เป็นเงาะแล้วก็มังคุดแล้วข้างๆเนี่ยเป็นทุเรียนนะ
2: อ๋อใช่ๆที่อยู่ในกล่องใช่ม
4: ั้ยใช่เค้าเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้ทางกรมการค้าภายในเค้านี่ปล่อยของเหมือนกันเขามีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางเกษตรกรนะโดยการเปิดเสริมทักษะเกษตรกรนะคะขายสินค้าเกษตรให้ปังให้รวยด้วยไลฟ์คอมเมอร์สค่ะนะคะไลฟ์ขายของนี่แหละบางทีเนี่ยเกษตรกรก็อยากจะขายใช่ไหมคะเปิดช่องทางต่างๆแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่เปิดอบรมไปเลยจ้าทางคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยหลังจากที่มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการขายสินค้าเกษตรให้ปังให้รวยด้วยไลฟ์คอมเมอร์สรุ่นที่1ภาคกลางค่ะที่จัดที่นนทบุรีนี่เองนะคะเขาบอกว่ามีการจัดอบรมเนี่ยเพื่อพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะด้านตลาดออนไลน์ค่ะ
2: คร
4: ับให้เกษตรกรมาเพิ่มทักษะของคุณนะคะด้วยการเรียนนะคะวิธีการหรือว่าช่องทางต่างๆในการออนไลน์เพื่อให้เกษตรกรนะคะและผู้ประกอบการต่างๆนะเกษตรชุมชนฟาร์มเอาท์เล็ตหรือว่าผู้ที่ปลูกผลไม้กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครสนใจดิฉันว่าง่ายๆนะคะก็มาได้เลยนะคะก็คือไลฟ์ขายของทางเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงตอนนี้นะคุณดูคนจีนเขาไลฟ์กันสินะคะสามารถสร้างยอดขายสร้างรายได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงนะคะขณะที่เกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนจำนวนไม่น้อยต้องการที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้ไปสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมานั่งเรียนดูสิละอ่อนทั้งนั้นนะคะกรมการค้าภายในก็เลยนำเครื่องมือดิจิทัลเนี่ยมาใช้เป็นช่องทางเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทางผู้เกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจริงๆแล้วถ้าเราไลฟ์ออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้ด้วยเนาะ
2: ใช่
4: ก่อนที่ผลไม้จะสุกอ้าวมาเลยใครอยากได
2: ้เปิดรับพ
4: ี่ออเดอร์แต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะนะคะเขาบอกว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่ต้องการสร้างนักขายรุ่นใหม่เท่านั้นนะคะก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าชุมชนนะคะรวมทั้งอย่างที่ดิฉันบอกผลไม้ในฤดูกาลผลิตปีนี้ได้เลยนะคะทั้งขายถ้าคุณไลฟ์ออนไลน์เนี่ยขายทั้งข้างในประเทศและต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายแล้วก็เชื่อมโยงตลาดกับผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงเลยแล้วก็สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนด้วยนะคะนี่เขาบอกว่ามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขายสินค้าเกษตรให้ปังให้รวยด้วยไลฟ์คอมเมอร์สรุ่นที่1เขาจัดไปแล้ว4ครั้งนะคะครั้งละ2วันมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งละ60คนครอบคลุมไปแล้ว4ภูมิภาคภาคใต้ไปแล้ว 4-5 มิถุนายนที่สุราษฎร์ธานีภาคเหนือ 13-14 มิถุนายนที่เชียงใหม่ภาคกลาง 16-17 มิถุนายนที่นนทบุรีนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ภาคอีสานค่ะ25ใกล้จะถึงแล้วนะ 25-26ที่บุรีรัมย์นะคะเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถที่จะต่อยอดการค้าออนไลน์แล้วก็สร้างรายได้จากสินค้าเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพนะคะมีอีกหนึ่งช่องทางเลยแล้วก็เป็นช่องทางที่ตอนนี้โลกกำลังให้ความสนใจนะคะ
2: ครับ
4: ซึ่งก็บอกว่าการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลตอบรับดีจากผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเกษตรกรผู้ประกอบการเนี่ยสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสินค้านะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ต่างๆนะคะสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านไลฟ์จำหน่ายสินค้าอย่างมากโดยเห็นว่าเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ย กับสินค้าของตัวเองเนี่ยก็เลยทำให้กรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่าการอบรมเนี่ยจะช่วยต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะที่จะขายของได้มากขึ้นโดยการใช้ไลฟ์คอมเมอร์สนะคะเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับสินค้าเกษตรของไทยในอนาคตค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเดินตลาดนี่เราก็ซื้อออนไลน์ได้นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีการ
2: เดี๋ยวนี้เขาสะดวกแล้ว
4: คุณลองเปิด TikTok ตอนกลางคืนสิ
2: เพียบเลยนะ
4: TikTok ตอนกลางคืนเนี่ยคุณจะเอาอะไรล่ะ
2: เพียบ
4: มีตั้งแต่ปลาหมึกยันทุเรียน
2: แสดงว่าคุณวัฒนาพรนี่ดึกๆไม่นอนนะนั่งถ่ายเดินตลาด
4: ใช่ใช่หาข้อมูลค่ะก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะอย่างที่บอกตอนหน้านี้นะคะก็ฝากทานเงาะและก็ฝากทานกระท้อนซึ่งกำลังออกนะคะล่าสุดนี้ดิฉันก็เพิ่งไปชิมกระท้อนมาอร่อยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาคือกระท้อนเป็นโลเนี่ยเป็นลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาแต่เขามาตำส้มตำเอามายำหรือเอามาทำกระท้อนทรงเครื่องเนี่ยมันได้ราคาขึ้นเยอะเลยนะก็ฝากทานด้วยนะคะแล้วก็จะนำเสนอเรื่องของผลไม้ตามหน้าของผลไม้ที่ออกมาเพื่อจะให้พวกเราช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรไทยค่ะ
2: ครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสามารถติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจสร้อยได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วง 15:30 น.และวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ 10:30 น.ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: เดินตลาดกับจสร้อย

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ที่ยังจะ

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าว

0: ผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: .1330เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: นะฮะอยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยช่องที่สองจากขวานะ
1: ครับ
0: ตอนนี้รถใช้ได้สามเลนซ้ายกับอีกหนึ่งเลนด้านขวาเลนที่สองใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวิ่งกำลังวิ่งไปจะไปเก็บอยู
1: ่กี่ก้อนนะครับมันเยอะไหมครับ
0: โอ้โหผมหน้าไม่ต่ำกว่า30-40ก้อนนะตอนนี้ผมก็จอดอยู่หลังรถที่เขามาจอดแล้วก็ส่งพนักงานวิ่งไปเก็บ
1: โอ้ฮะแล้วมันไปเฉี่ยวชนคันไหนหรือว่ามีคันไหนมันทับมันกระแทกมันกระเด็นไปโดนไหมฮะเนี่ย
0: ไม่มีรถจอดอยู่
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: ฮะแต่ทางยาวเยอะเลยล่ะไม่ต่ำกว่า30-40ก้อนเนี่ย
1: โหคืออยู่เลนกลางหมดเลยครับ
0: อยู่เลนที่สองจากขวาฮะ
1: อ๋อเลนที่สองจากขวา
0: ทางนี้มันมีหลายเลนมีอยู
1: ่เปาโลสมุทรปราการนะ
0: อาปาโลสมุทรปราการเลยมาสักร้อยเมตร
1: เป็นขาออกใช่ไหมครับ
0: ขาออกครับที่จะมุ่งหน้าแยกกันโดยฟ้า
1: ครับเราประสานงานสภ.เมืองสมุทรปราการให้แล้วนะครับคุณวิมล
0: ครับผม
1: แล้วรถติดไหมชะลอตัวไหมครับเนี่ย
0: ชะลอตัวฮะแต่รถไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะเริ่มชะลอตัวแล้ว
1: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณวิมลครับ
0: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับฝากระวังด้วยนะครับเป็นอิฐนะฮะก้อนใหญ่เลยนะมันแบบร่วงกระเด็นออกมานะครับบริเวณจุดดังกล่าวเขาบอกว่าเหมือนมีงานก่อสร้างกันอยู่ที่บริเวณจุดนั้นนะครับแล้วมันก็ตกหล่นกระเด็นกันออกมาอยู่ช่องทางที่2นะครับก็การจราจรเนี่ยยังใช้ได้นะดูจากในแผนที่การจราจรก็ท้ายก็ไม่ได้ยาวนะแต่ว่าฝากระวังเรื่องเป็นอิฐนะฮะก้อนใหญ่นะมันแตกกระจายอยู่นะครับอยู่ช่องทางที่2นะครับอยู่เลนกลางอ่ะว่าง่ายๆอยู่เลนกลางแถวๆช่วงเปาโลสมุทรปราการโรงพยาบาลนะครับฝั่งขาออกศรีนครินทร์เขาประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันนี่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรติดตามข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคกันครับในช่วงเวลานี้นะครับทางกปภ.หรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่อาศัย 15% ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนยอดขอติดตั้งกว่า 8,000 รายครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาประเภทที่อยู่อาศัย 15% ครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยล่าสุดมีประชาชนยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่แล้วกว่า 8,000 รายครับสะท้อนความเชื่อมั่นในบริการของกปภ.และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานมูลค่ากว่า 4.35 ล้านบาทนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1/2 นิ้วได้รับส่วนลดค่าติดตั้ง 15% สำหรับกรณีที่ระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำไม่เกิน10เมตรไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้านในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลณวันที่4มิถุนายน2569พบว่ามีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานได้อย่างทั่วถึงรายละ540บาทมูลค่ากว่า 4,355,100 บาทนอกจากนี้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการประจำเดือนพฤษภาคม2569พบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5คะแนนสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย และได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeและ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ย้ำอีกครั้งนะครับ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.ด้วยนะครับทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลสภาพการจราจรหลังไมค์นะครับมีหลายท่านฝากข้อมูลเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุของคุณตีชมพูวิเศษบอกว่าอ่อนนุชฝั่งขาออกบนสะพานหนองบอนก่อนถึงปากซอยอ่อนนุช53มีอุบัติเหตุรถชนกันทั้งหมดใน3คันนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรคุณตีบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณไฮรถเสียพระราม2นะครับ SUV บริเวณช่วงแยกหัวกระบือพระราม2ฝั่งขาเข้าอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเราประสานงานสนท่าข้ามรับทราบแล้วนะครับการจราจรเริ่มมีชะลอตัวแล้วนะก่อนหน้านี้ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีชะลอตัวแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์เมื่อสักครู่นะครับกรณีคุณวิมลนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกทำก้อนอิฐสีเทานะหลายก้อนเลยนะครับตกหล่นอยู่ช่องทางที่2จากขวาอยู่เลนกลางเลยเราประสานงานสภ.เมืองสมุทรปราการให้แล้วนะครับศรีนครินทร์ฝั่งขาออกเลยโรงพยาบาลเปาโลมา100เมตรนะฮะยังไงฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็กรณีก่อนหน้านี้ที่บอกว่าปากซอยเอกชัย99คุณวันลบเนี่ยเราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วเหมือนกันที่บอกว่าเป็นเก๋งกับ Toyota Fortuner อยู่เลนกลางนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนที่2จากซ้ายไม่มีคนเจ็บแต่ว่ารถเนี่ยติดนะฮะเมื่อสักครู่นี้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยได้มีการหารือถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาได้ขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่มีพร้อมกล่าวต่อว่าพยายามที่จะเชิญหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ต้องมาถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นไปอย่างไรบ้างเพราะบางทีก็มีเสียงระเบิดมาจากทางฝั่งของกัมพูชาแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยเราจึงทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะยั่วยุหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและไม่ไปทำผิดเสียเองโดยถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษยืนยันไม่พบหลักฐานว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธพร้อมย้ำทุกการปฏิบัติยึดข้อเท็จจริงความยับยั้งชั่งใจและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายนอาจเกิดการใช้อาวุธของฝ่ายไทยโดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิดจำนวน3ครั้งเมื่อเวลาประมาณ 5:50 น.อย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพภาคที่2ระบุเพิ่มเติมว่าพื้นที่ชายแดนบริเวณนี้เคยมีรายงานการได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งกิจกรรมก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลต้องยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อบรรยากาศตามแนวชายแดนโดยกองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงผลการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือสามารถตรวจยึดยาบ้ารวม 5,274,000 เมตรจาก3คดีสำคัญทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21มิถุนายน2569ตำรวจภูธรภาค5จับกุมคดียาเสพติดได้ 22,267 คดีเป็นคดีรายสำคัญ268คดียึดยาบ้ากว่า388ล้านเม็ดไอซ์ 7,702 กิโลกรัมเฮโรอีน86กิโลกรัมเคตามีน 1,170 กิโลกรัมและฟิน315กิโลกรัมพร้อมตรวจยึดซึกขออภัยค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่า880ล้านบาท
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่าให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามพันสี่วันจบ
3: นี่ก็สวยได้เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
4: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับหลัง16นาฬิกามาดูเรื่องฝนกันก่อนนะครับตอนนี้เว็บไซต์ทางสำนักงานระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ16นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรรับแจ้งว่าหลายที่เนี่ยมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนสะพานตากสินซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านบอกว่าท้ายมันอยู่ฝั่งถนนกรุงธนบุรีแต่ว่าตอนนี้ท้ายสั้นลงก็จริงก็จะไปแน่นทางด้านของสาทรเหนือแทนสาทรใต้ชะลอตัวได้ตามรอบไฟนะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของอโศกยังเคลื่อนตัวได้ช้ากรณีลืมไม่ใช่ลืมสิเขาทำกระเป๋านะเป็นกระเป๋ากล้องนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 3-4 แสนบาทของคุณอนุพงศ์นะครับก็หลายสัปดาห์แล้วนะแต่ว่าจากการที่ทางสน.โชคชัยนะครับก็ดำเนินการตามมาให้โดยตลอดล่าสุดเห็นบอกว่ามีความคืบหน้าเข้ามานะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรหมมากองท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับกรณีดังกล่าวที่บอกว่ากระเป๋ากล้องตกหล่นเนี่ยครับ
2: จากเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
2: แต่ที่เราตามกล้องไปถึงตลาดหัวมุมแล้วที่ว่าเขาหายไปอ่ะ
1: ครับ
2: คือตอนนี้สามารถเจอเขายกจักรยานขึ้นตรงสะพานลอยต่อระหว่างพื้นที่สน.โชคชัยกับสน.ลาดพร้าวแล้วก็ไล่กล้องมาพร้อมกับประสานข้อมูลกับสายตรวจเก็บของสน.ลาดพร้าวก็คร่าวๆนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นคนเร่ร่อนเพราะว่าสายตรวจเก็บของสน.ลาดพร้าวเขาเจอเป็นประจำอยู่บริเวณแถววัดบึงทองหลางท้ายซอยลาดพร้าว101ครับ
1: อ๋อแล้วพอหลังจากวันที่เกิดเหตุได้เจอคนนี้อีกไหมครับ
2: ยังเลยครับแต่ก็ประสานกับสายตรวจกับมกทายกกับพระที่อยู่ที่วัดบึงไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดเจอตัวเขามาก็ให้รีบแจ้งเลย
1: โอ้แต่ว่าเขามาอยู่แถวนั้นเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแต่เขาจะได้พักอยู่ที่วัดบึงนะครับเขาเร่ร่อนไปมาเหมือนกับว่าช่วงสักพระฉันเพลสัก11โมงหรือเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะมาเหมือนจะมาขอข้าวกินอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้เราทราบชื่อทราบที่อยู่ที่เป็นตามบัตรประชาชนตามทะเบียนราษฎรอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
2: ยังเลยครับคือตอนนี้เรามีแค่รูปประพันธ์ตามกล้องวงจรปิดก็เลยรูปนี้ไปให้กับทางพระเนรแล้วก็สายตรวจของสน.ลาดพร้าวช่วยดูให้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอยังไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อรูปประพันธ์อะไรต่าง
1: ๆรูปประพันธ์สันฐานเป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: เป็นชายอายุประมาณสัก30-40ปีครับอายุยังไม่เยอะครับ
1: ครับก็ดูแล้วสูงประมาณเท่าไหร่รูปร่างยังไงครับสมส่วนอ้วนท้วมหรือว่าผอม
2: ผอมสูงประมาณ165ครับ
1: อืม
2: เพราะว่าเทียบกับจักรยานคันเล็กที่เขาปั่นนะเขาสูงไม่มาก
1: เออแล้วปกติเขาใช้จักรยานคันนี้เป็นพาหนะตลอดไหมเวลาเขาปั่นไปไหนมาไหนอย่างเงี้ย
2: เอาจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่เอาให้สายตรวจลาดพร้าวดูเขาก็เจอมันปั่นจักรยานคันนี้คันเดียวนะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอเป็นจักรยานแบบไหนสีอะไรอ่ะท่านสารวัตรเผื่อใครจะสังเกตจากจักรยานที่เขาปั่น
2: เป็นสีดำครับจักรยานสีดำแดง
1: จักรยานแบบทับใช่ไหม
2: น่าจะคล้ายๆนะครับเพราะว่าเราต้องมันยังไม่ชัดถึงขนาดว่าต้องมันดูได้ว่าเป็นจักรยานแบบพับหรือไม่พับ
1: แต่มันคันเล็ก
2: มันสังเกตอยู่ใช่ครับมันคันเล็กจุดสังเกตง่ายๆคือพอนั่งปั่นอ่ะมันเขาจะต่อเป็นแบบเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ที่มันมีตัวพิงหลังขึ้นมาสูงๆหน่อยนะคร
1: ับ อ๋อโอเค
2: ครับที่มองเห็นง่ายๆ
1: มีสแตนพิงหลัง
2: ใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคสีเงินใช่ไหม
2: สีออกดำแดงคร
1: ับ อ๋อสีออกหมายถึงตัวสแตนที่มันติดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันคือสีเงินไหมฮะ
2: อ๋อมันบอกสีได้ไม่ชัดเจนครับพี่เพราะว่าดูผ่านกล้องวงจรปิดใช่คร
1: ับ เป็นเคลื่อนที่แต่ว่าตัวจักรยานเนี่ยสีดำแดง
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือดูผ่านกล้องนะครับ
1: ครับ
2: เรายังไม่เห็นตัวจักรยานจริง
1: ดูล้อจักรยานเขาก็ดูล้อเล็กๆเนอะไม่ได้แบบล้อใหญ่เหมือนจักรยานทั่วไปใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: คาดว่าจะเจอตัวเขาไหมครับอีกช้าหรือเร็วหรือว่าต้องใช้เวลายังไง
2: ตอนนี้ก็เรื่องกล้องเราก็ลงเดินดินตามตลาดซื้อ
1: รับ
2: ซื้อขายแลกเปลี่ยนของเก่านะครับเราเอาให้ทีมงานสืบโชคชัยได้ไปวางสายได้หมดแล้วก็ไปถามหมดแล้วว่าเขาก็ยังไม่มีใคร
1: รับซื้อ
2: ว่าเอากล้องใช่ครับขโมยกล้องในราคานี้มาขาย
1: แต่ดู
2: ตามร้านรับซื้อของเก่าก็ยังไม่มีพวกโรงรับจำนำอะไรเงี้ยก็ยังไม่มาเปิดเห็น
1: คือปกติเขาก็จะอยู่แวกๆเนี้ยนะไม่ได้ไปไกลจากเขตลาดพร้าวกับโชคชัยใช่ไหมเขาก็จะแวะเวียนอยู่สองพื้นที่เนี้ยแหละฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าก่อนผมก่อนที่จะก่อนหน้านี้ประมาณสัก40-30-40นาทีผมก็เพิ่งจะได้คุยกับไอ้สายตรวจเขตของลาดพร้าวพอด
1: ี
2: มาเจอน้องสายตรวจเขาแถวท้ายซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่ง
1: ครับ
2: ก็คุยกันอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวฝากสายตรวจทุกชุดของลาดพร้าวช่วยดูให้อยู่ครับ
1: โอ้
2: ถ้าเจอก็ให้รีบแจ้งเลยเราจะได้มารับตัวเขาว่าเอากล้องไปขายไหนยังไง
1: เหมือนเขาก็วนเวียนอยู่ตรงเหมือนเขาก็วนเวียนอยู่ท้ายซอยลาดพร้าว101เนี่ยนะฮะไปมาอยู่เงี้ยนะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ เผื่อใครอยู่แถวนั้นจะได้ช่วยสังเกตด้วยเขาสติดีใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นคนสติไม่ดีใช่ไหมเขาสติดีใช่ไหมฮะ
2: น้องสายตรวจก็เขาคุยเขาบอกว่ายังสติดีนะครับไม่ถึงขั้นกับเดินเพ้อคุยคนเดียวยิ้มคนเดียวไม่ถึงขั้นนั้นเพราะสติดีอยู
1: ่ครับอ่ะได้ครับยังไงเดี๋ยวเผื่อว่าประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีใครสังเกตสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับถ้าเจอตัว
2: โทรเบอร์ส่วนตัวผมเลยก็ได้ครับ
1: เอาไปติดต่อทางจสร้อยดีกว่าเดี๋ยวเราติดต่อกับทางสารวัตรเองดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ได้
1: ได้เลยยินดีเลยขอบคุณมากท่านสารวัตรครับ
2: ครับสุดพวกชายยินดีรับใช้ครับพี่คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: จะตามให้เต็มที่ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรหมมากองนะครับท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยู่แถวท้ายซอยลาดพร้าว101นะครับจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3มิถุนายนแล้วนะครับตอนประมาณสัก 6:40 นาทีเขาบอกว่าเอากระเป๋าใบเนี้ยนะฮะของคุณอนุพงษ์เนี่ยใส่ไว้ท้ายรถตัวเองแล้วตัวเองก็ขับรถโมไซค์ขับอยู่เส้นเลียบด่วนนะครับจากเกษตรมุ่งหน้ามาลาดพร้าวปรากฏว่าไปตกหล่นอยู่ตอนช่วงเวลาดังกล่าวนี่แหละก่อนจะ 7:00 นแล้วก็ตรวจสอบจากในกล้องซึ่งเขาไปแจ้งความนะก็เลยมาไล่กล้องกันพื้นที่สน.โชคชัยก็เห็นว่าเนี่ยผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะที่ท่านสารวัตรเพิ่มเติมเนี่ยว่าใครเห็นเนี่ยกรุณาแจ้งกลับจสร้อยหน่อยเดี๋ยวเราประสานงานกับทางสารวัตรสืบสวนที่สน.โชคชัยให้นะฮะเป็นผู้ชายสวมหมวกสีดำนะครับใส่เสื้อสีดำอายุประมาณ 30-40 ปีผอมสูงประมาณ165ซมแล้วก็จักรยานเขาเนี่ยเป็นสีแดงดำจุดสังเกตก็คือล้อจักรยานมันไม่ได้ปกติเหมือนล้อจักรยานทั่วไปล้อมันจะเล็กกว่ารถจักรยานขนาดทั่วไปนะอันนี้เราพูดถึงไซส์จักรยานขนาดทั่วไปล้อเขาจะเล็กกว่าวงล้อเขาอะมันจะเล็กกว่าแล้วก็มีสแตนข้างหลังอะที่เขาทำขึ้นมามันเหมือนกับว่ามันพิงได้ด้านหลังอะมันจะเป็นสูงขึ้นมาถ้าดูจากในกล้องนะครับปกติเขาจะใช้จักรยานคันนี้ไปไหนมาไหนอยากจะอยู่ในพื้นที่สน.ลาดพร้าวอยู่ในพื้นที่สน.โชคชัยอยู่แถวๆวัดบึงทองหลางบางทีก็ไปเจอแถวท้ายซอยลาดพร้าว101เนี่ยถ้าเจอนะลักษณะอย่างเงี้ยสามารถแจ้งกลับมาที่จสร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เพราะว่าของในกระเป๋าเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขานะครับของคุณอนุพงษ์เนี่ยคือเป็นกล้องแล้วก็เป็นเลนส์กล้องนะครับมูลค่ามันประมาณ 3-4 แสนบาทเลยอ่ะที่เขาทำตกหล่นแล้วก็เห็นคนเนี้ยจากในกล้องวงจรปิดคนเนี้ยเป็นคนเก็บไปนะฮะตอนนี้ทางสน.โชคชัยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะใครเจอตัวก็สามารถแจ้งกลับจสร้อยได้เดี๋ยวเราช่วยประสานงานกับทางพื้นที่ขอบคุณทั้งสน.โชคชัยขอบคุณทั้งสน.ลาดพร้าวที่สำคัญต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรหมมากองด้วยนะครับท่านสารวัตรสืบสวนจากสน.โชคชัยที่เพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวให้นะครับติดตามเรื่องการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะเมื่อสักครู่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับโอ้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะทางหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวแจ้งว่าทางหลวง304หลักกิโลเมตรที่236ถึง237 ลำพะเพิงที่จะมุ่งหน้าไปแยกเขาปักธงชัยมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลื่นถลายปีนเกาะกลางถนนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวกำลังเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อีกจุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังนะครับอ่อนนุชบนสะพานหนองบอนก่อนถึงซอยอ่อนนุช53ที่คุณตีบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกัน3คันแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาด้วยส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับสวัสดีคุณพัชนีด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณอนุกูลคุณลูกเฉพาะเฮงเจียคุณวิรัตนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS Lloyd Radio ของเรานะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ยังคงปิดอยู่นะจุดที่มีกันสาดพังลงมานะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันท่านร้อยตำรวจเอกเผ่านาทีสายยานประเสริฐท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2สวัสดีครับผู้กอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับจุดที่เกิดเหตุ
2: อันนี้ที่เกิดเหตุที่ไหนนะครับ
1: พระราม4ตรงหมอมี
2: อ๋อที่เชิงการสาด
1: ใช่ครับ
2: ถล่มลงมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับครับครับ
1: ครับยังปิดอยู่ใช่ไหมครับ
2: ปิด2ช่องทางเดินรถฝั่งซ้ายครับเปิดช่องทางเดินรถฝั่งขวา2เลนครับ
1: มีกำหนดระยะเวลาไหมครับกี่โมงถึงกี่โมงหรือว่ายังปิดไปก่อนยังไม่ทราบกำหนดเปิดหรือยังไงจัดการจราจรยังไงครับ
2: ตอนนี้ยังปิดอยู่ครับอาจจะต้องรอทางสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบเรื่องรายละเอียดภายในอีกครั้งหนึ่งครับยังปิดอยู่ครับ
1: ก็คือปิด2เลนซ้ายอยู่นะครับ
2: ครับผม
1: การจราจร
2: เลนขวา
1: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยังคล่องตัวครับยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับ
1: ไม่มีปัญหาการจราจรวันปกตินี่ถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเย็นช่วงเช้านี่รถเยอะไหมครับจุดนั้นนะครับ
2: ผมดูแล้วไม่เยอะมากนะครับ
1: หร
2: อถนนพระราม4ขาเข้ามุ่งหน้าแยกหมอมีอาจจะมีบางวันที่รถเยอะมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่หยุดหรือช้าสลับหยุดนิ่งเลยครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะคือดูแล้วมันไม่ได้กระทบกับเรื่องการจราจรใช่ไหมการที่เราปิด2เลนซ้ายตอนนี้ครับผู้กอง
2: ไม่เลยครับวันนี้ผมก็เข้าเวรอยู่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยคร
1: ับ ยังใช้ได้อยู่เนาะมาจากพระราม4ต่อเนื่องไปทางเจริญกรุงอะไรช่วงนึงก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย
2: ใช้ได้อยู่ครับยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะมีปัญหาไหมหรือว่าก็ไม่มีเหมือนกัน
2: โล่งครับ
1: โล่งเลยครับโล่งกว่าใช่ไหมฮะ
2: ตอนเช้าโล่งเลยครับ
1: ในพื้นที่มีการจราจรครับข้างช่วงไหนบ้างในช่วงเย็นๆหลัง4โมงแบบเนี้ยช่วงเร่งด่วนแบบเนี้ยผู้กองในพื้นที่อ่ะครับ
2: ถ้าในพื้นที
1: ่ครับ
2: ช่วงเย็นๆก็อาจจะมีถนนเจริญกรุงอาจจะลดมากนิดนึงถ้าเป็นวันจันทร์ถนนเยาวราชก็ลดน้อยครับ
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยถนนเยาวราชจะไม่มีการตั้งแผงขายของครับก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดเป็นวันอื่นก็อาจจะลดบ้างนะครับถนนเยาวราช
1: ครับผม
2: ช่วงเย็นครับผม
1: มีรับแจ้ง
2: ถนนพระราม4ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: มีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียบ้างไหมครับเพิ่มเติมในวันนี้ตอนนี้เลยใกล้เคียงกับจุดนี
2: ้ตอนนี้ยังเลยครับ
1: ยังมีใช่ไหมฮะ
2: ยังครับ
1: ค่ะอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเนอะว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่เนอะก็ยังคงปิดไว้อยู่เนอะ
2: ยังปิดอยู่ครับเดี๋ยวรอทางเขตแล้วก็ตัวทายกับวิศวะเข้าตรวจสอบโครงสร้างภายในให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ยังไง
1: เท่ากับว่าย
2: ังปิดอยู่ครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องปิด24ชั่วโมงไปก่อนใช่ไหมฮะ
2: 24ชั่วโมงครับ2เลนฝั่งซ้าย
1: ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยย้ำให้ด้วยมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมผู้ใช้เส้นทางหรือว่าจะแนะนำเป็นเส้นทางเลี่ยงได้เลยนะเชิญได้เลยนะผู้กองครับ
2: ก็ถ้าถนนพระราม4เขาก็ยังใช้ได้ปกติครับก็อาจจะมีชะลอตัวนิดนึงตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ผ่านเส้นทางได้ปกติครับอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงแล้วก็ผ่านได้ปกติครับไม่ได้มีปัญหารถติดอะไรมากครับถนนพระราม4ขาเข้า
1: ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้กองมากนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกเผ่านาทีสายยันประเสริฐนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2นะครับก็ยังคงปิดไปอยู่นะครับบริเวณช่วงใกล้แยกหมอมีนะครับถนนพระราม4จุดที่มีกันศาสตร์พังลงมานะครับก็ปิดการจราจร2ช่องทางฝั่งซ้ายตลอด24ชั่วโมงสำหรับจุดนี้ผ่านได้2ช่องทางด้านขวาแต่เมื่อสักครู่เห็นท่านรองสารวัตรบอกว่าถ้าเป็นตอนเช้าก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรถ้าเป็นช่วงเย็นเร่งด่วนเย็นก็บอกว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะเป็นปกติสำหรับจุดในพื้นที่นะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับมีภาพที่วังน้ำเขียวไหมใช่ไหมใช่ภาพนี้ไหมที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันลื่นถลายนะครับที่ทางหลวง304หลักกิโลเมตรที่236ถึง237นะฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวเนี่ยกำลังเร่งดำเนินการให้สำหรับในพื้นที่นะก็บอกว่ารถเนี่ยโอ้โหนี่ต้องปิดถนนไหมฝั่งนั้นอะฝั่งที่มาจากปักธงชัยใช่ไหมที่จะไปนครราชสีมาใครที่ติดตามใน YouTube อยู่นะฮะแล้วเหมือนในพื้นที่เหมือนมีฝนป่ะดูฟ้าแบบมืดๆด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะใครที่เปิด YouTube นะช่วยดูหน่อยว่าคือมันตกไปแล้วเหรอหรือยังไม่ตกหรือยังไงเพราะว่าเห็นพื้นมันเปียกๆลื่นๆด้วยนะฮะเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับคือส่วนหัวเนี่ยมันหักนะมันหันมาข้างๆนะแล้วตัวท้ายเนี่ยมันปิดการจราจรอยู่เลนขวาเนี่ยไปไม่ได้เลยแล้วตัวหัวเนี่ยมันยื่นมาทางฝั่งตรงข้ามเนี่ย1เลนขวาเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าเลนขวาทั้ง2ฝั่งเนี่ยผ่านไม่ได้แต่เป็นฝั่งขาออกตัวท้ายเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งขาออกนะแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเป็นหัวเขามันยื่นออกไปนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะในพื้นที่ทางหลวง304นะครับหลักกิโลเมตรที่236ถึง237ซึ่งก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวก็เพิ่มเติมความระมัดระวังนะฮะเพิ่มเติมความระมัดระวังกันสำหรับจุดนี้ด้วยนะครับคุณสุชาดาบอกว่ารถจอดเสียทางด่วนรามอินทรานรงค์หรือว่าทางพิเศษฉลองรัฐก่อนถึงเซ็นทรัลอิสวิลเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะการจราจรคุณสุชาดาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรคุณไทเกอร์การจราพิเศษด้านฝั่งมุ่งหมายตะวันตกทางหลวงหมายเลข9ขาเข้าหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีรถบรรทุก10ล้อยางแตกจอดเสียอยู่ไหลทางฝั่งซ้ายอยู่ในช่องทางหลักกำลังปะยางกันอยู่รถติดทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานเลยเนื่องจากว่าจุดที่รถไปจอดเสียเนี่ยเป็นจุดที่คู่ขนานกำลังจะเบี่ยงเข้าในช่องทางหลักพอดีการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันคุณไทเกอร์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณวันลบมีรถเสียอีกหน้าสถานทูตอเมริกามีรถโม้ปูนจอดเสียถนนวิทยุขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้ารถโม้ปูนจอดเสียอยู่เลนซ้ายคู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถใหญ่ไปจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนอยู่ที่ซอยอิสรภาพ37มีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ไปที่เกิดเหตุนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนซอยอิสรภาพ37มีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์กำลังไปที่เกิดเหตุครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาประมาณบ่าย3กว่ารับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/5 นะครับตอนนั้นเนี่ยมีทางกู้ภัยบางแคไปที่เกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเขาก็ทำการควบคุมได้แล้วก็มีการประสานงานกลับมานะบอกว่าเพลิงสงบแล้วเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องเครื่องเสียหายก็เฉพาะบริเวณห้องเครื่องนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีกรณีเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการเก็บกู้นะเพื่อเป็นการเร่งเปิดการจราจรนะครับเห็นบอกว่ามีการระดมทีมงานมาดำเนินการนะเป็นอุบัติเหตุที่วังน้ำเขียวนะครับที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กันนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงหลุมเงินกันช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันเลยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ส่งทีมงานมาช่วยนะครับหัวหน้าเรวัตสร้อยมงคลหัวหน้าหมวดทางหลวงหลุมเงินสวัสดีครับหัวหน้า
3: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้หัวหน้าเป็นยังไงฮะถือว่าหนักไหมฮะในเคสเนี้ยฮะ
3: ก็ไม่เท่าไหร่ครับ
1: รอ
3: เพราะว่าเคสนี้เป็นรถเปล่าครับรถเป็นรถเปล่าครับ
1: ไม่ได้บรรทุกอะไรมานะ
3: ไม่ได้บรรทุกอะไรมาครับ
1: อ๋อเขาว่ายังไงอะหัวหน้าทำไมไปอยู่ท่านั้นได้ฮะ
3: ก็เป็นรถเปล่าครับเวลาเกิดเหตุนะครับเขาสภาพเป็นฝนตกนะครับ
1: เอาฝนตก
3: เลยอาจจะเสียการทรงตัวฮะช่วงนั้นก็เป็นช่วงทางโค้งด้วยฮะ
1: เอาฝนมันตกก่อนหน้านี้เหรอครับหัวหน้า
3: ใช่ครับผม
1: ตกหนักไหมครับเนี่ยในพื้นที่ครับ
3: ก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับตกเป็นประจำครับช่วงนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงเขาอะฮะจุดภูเขา
1: จุดเกิดเหตุช่วงไหนครับหัวหน้า
3: เป็นบ้านห้วยน้ำเค็มครับตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวครับ
1: วังน้ำเขียว
3: ครับผม
1: ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
3: ตั้งแต่บ่ายสองฮะ
1: บ่ายสองเนาะแล้วอย่างนี้เรามีคนเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมฮะเนี่ย
3: ก็มีผู้ขับขี่เจ็บหนึ่งรายฮะ
1: หรอเขาไม่ชินทางเหรอหัวหน้าหรือเพราะมันลื่นจริง
3: ๆก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับฝนตกฮะเก
1: ี่
3: ยวกับฝนตกลื่นครับผม
1: กำลังจะไปไหนฮะเนี่ยเขาบอกไหม
3: ไม่ทราบเหมือนกันฮะ
1: หรออายุเยอะยังฮะคนขับ
3: ตัวนี้ข้อมูลผู้ขับขี่นี่ไม่ทราบเลยฮะทราบแต่เป็นผู้ชายก็ทางโรงพยาบาลเขารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
1: แล้วอย่างนี้เราต้องดำเนินการยังไงต่อหัวหน้า
3: ตัวนี้มันเป็นคราบน้ำมันรั่วไหลฮะทั้งสองฝั่งทางหมวดทางหลวงก็นำผงดูดซับนะฮะ
1: ครับ
3: ไปดำเนินการซับคราบน้ำมันฮะเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะฮะ
1: แต่ว่าไม่มีคู่กรณีใช่ไหมที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับผล
3: ไม่มีฮะไม่มีครับ
1: โอ้โหรถผ่านได้ไหมฮะเนี่ยหัวหน้าตอนเนี้ย
3: รถผ่านได้ครับ
1: ผ่านได้เนาะรถติดไหมมีท้ายแถวไหมครับ
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะเป็นฝั่งขาออกไหมหัวหน้าเขาเรียกฝั่งขาออกปะ
3: อะไรนะ
1: เป็นฝั่งขาออกไหมครับตรงเนี้ยเขาเรียกขาออกไหม
3: ขาออกครับขาออกจากกทมครับผม
1: ถ้าเป็นหลักกิโลเมตรนี่กมเท่าไหร่236 237ช่วงนี้ป่ะฮะ
3: 235 500ครับ
1: 235บวก500นะโอเค
3: ครับผม
1: มีท้ายไม่มีท้ายเลยเหรอตอนนี
3: ้อะไรฮะ
1: ไม่มีท้ายแถวนะครับ
3: ไม่มีครับก็เหตุเกิดประมาณบ่าย2ฮะแล้วก็เก็บกู้อะไรเรียบร้อยก็เปิดการจราจรก็ประมาณบ่าย 3:40 ฮะ
1: อ๋อเปิดได้แล้ว
3: ครับผม
1: แล้วพวกคราบน้ำมันน่ะหัวหน้าทำยังไงกับมันนะครับ
3: น้ำมันก็ที่เรียนไปเมื่อกี้ฮะก็คือน้ำผงดูดซับเป็นผงดูดซับคราบน้ำมันฮะ
1: แล้วดูดใส่ก็เปิดได้เลยเหรอครับคุณฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับครับตอนนี้รถก็ผ่านได้เป็นปกติ
3: ครับผมครับผมปกติฮะ
1: มีฝนไหมฮะเนี่ยในพื้นที่ตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีแล้วครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับผมครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ติดตามจะสลอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับก่อนหน้านี้มีทางคุณไทเกอร์นะครับที่บอกว่ามีรถจอดเสียแล้วมันไปกระทบการจราจรเนื่องจากว่าจุดที่เขาจอดเสียเนี่ยอยู่ในช่องทางเบี่ยงนะครับเป็นคู่ขนานที่กำลังจะเบี่ยงเข้าช่องทางหลักหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีการจราพิเศษด้านฝั่งภูแบกตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นรถบรรทุก10ล้อยางแตกแล้วก็ไปจอดเสียอยู่บริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดทั้งในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางหลักเลยส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีรถจอดเสียที่หน้าสถานทูตอเมริกานะที่บอกว่าเป็นรถโม้ปูนยางแตกจอดเสียคู่ขนานเลนซ้ายก็เป็นกรณีของคุณวันลบที่แจ้งเข้ามาวิทยุฝั่งขาออกซึ่งจุดนี้เราประสานงานพื้นที่สน.ลุมพินีรับทราบแล้วนะครับแล้วก็พี่พันธ์อยู่สุรวงศ์ขาเข้าตัดถนนซับนะที่จะมุ่งหน้าไปอังรีดูนังบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะบริเวณจุดนี้คุณสมคิดสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพอดีผมขึ้นบุรีรัมย์วิถีขึ้นมาจากอมตะนครนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เลยลงไฟฟ้าบางประกงมาสักหน่อยนะครับแล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองเขาวิ่งอยู่บนทางด่วนเนี่ยครับ
0: ขาเข้าเนี่ยเหรอฮะ
1: ครับขาเข้าครับ
0: แล้วเขาวิ่งไปตามรถอย่างเงี้ยเหรอพี่เลนไหนอ่ะ
1: ใช่ครับอยู่บนทางด่วนเลยครับ
0: แล้วเขาอยู่เลนไหนครับเลนขวาเลนซ้าย
1: อยู่เลนซ้ายครับ
0: อ๋อเป็นโมไซค์บ้านๆอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มอไซค์บ้านๆครับสีเหลืองคนขับใส่เสื้อยีนใส่หมวกน็อกสีดำ
0: ผู้หญิงผู้ชายมากี่คนฮะเนี่ย
1: ผู้ชายครับคนเดียวครับ
0: รออ้าวเดี๋ยวยังไงประสานงานให้แล้วนะเดี๋ยวติดตามให้ครับ
1: ครับผม
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับบนนั้น
1: วิ่งเดินทางครับไม่มีติดครับวิ่งได้ครับผม
0: สองฝั่งเนาะ
1: ของฝั่งเลยคร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่สมคิดสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสมคิดด้วยนะครับเราก็ประสานงานไปทางด้านของศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบแล้วนะครับบริเวณช่วงแม่น้ำบางประกงนะก็บอกว่าเป็นทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์สีเหลืองคนขับใส่เสื้อยีนหมวกกันน็อกสีดำก็ขับอยู่เลนซ้ายฝากระวังด้วยการจราจรรถไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านคุณมดเอ็กคลองหลวงนะครับช่วงวัดพระธรรมกายที่จะมุ่งหน้าไปบางขันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดดังกล่าวพระราม4บริเวณช่วงแถว3ย่านบริเวณช่วงแถวสะพานเหลืองชะลอตัวไปกลับสาทรใต้ติดแล้วนะครับเห็นบอกว่าหนาแน่นด้านของสาทรเหนือได้ต่ำรอบฝ่ายแยกนรินทรแยกวิทยุสีลมแยกนราลมแล้วก็ช่วงใต้ทางด่วนนะครับสีลมทั้งฝั่งของสุขุมวิทแถวอโศกชะลอตัวอโศกมนตรีรถมากขึ้นไปกลับเลยไปอโศกสุขุมก็ชะลอตัวไปอโศกเพชรก็หนาแน่นพญาไทสองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกราชเทวีนะครับยังได้ช้าแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นศรีอยุธยาทั้งฝั่งที่มาจากแยกวัดเบนและฝั่งที่มาจากแยกพญาไทชะลอตัวบริเวณช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์นะครับถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ดีขึ้นแล้วทางฝั่งของพระราม9ขาออกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันดินแดงมาทางด้านของบทแม่พระประชาสงเคราะห์ชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับวันนี้มาช้าแต่มาใช่มั้ยนะขอบคุณมากนะพี่ตู่นะครับวันนี้มาซะเย็นเลยนะถนนราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีได้ช้านะครับมีท้ายสะสมด้านบนสะพานกรุงทนก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในรอบเย็นนี้นะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานพระราม8มาช้าแต่มาใช่มั้ยนะขอบคุณมากนะพี่ตู่นะครับวันนี้มาซะเย็นเลยนะถนนราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีได้ช้านะครับมีท้ายสะสมด้านบนสะพานกรุงทนก็มีปริมาณ

หน้าห้างชะลอตัวนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแถวตลิ่งชันแถวฉิมพลีใช้ได้นะครับสาย2สาย3ไปทางด้านของศาลายาไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะในช่วงเวลาเนี้ยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานยังทำได้ดีนะครับส่วนบนสะพานพระราม3ขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็แยกเจริญราษฎร์ขาออกปกตินี่รถจะเยอะแล้วนะตอนนี้เขายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะแล้วก็สะพานกรุงเทพก็ยังใช้การได้จะมีก็ชะลอตัวสัญญาณไฟนิดหน่อยแยกบุคโลแยกไหสวรรค์นะครับด้านของตากสินหนาแน่นนะเหมือนเดิมเบี่ยงก่อสร้างเบี่ยงไปเบี่ยงมานะฮะการจราจรก็รถมากชะลอตัวกันนะครับแยกบุคโลใช้ได้เจริญนครราชบุรณะนี่ไม่มีปัญหาการจราจรเจริญกรุงถนนตกนะครับตรอกจันนะจะหนาแน่นก็ใต้สะพานตักสินอะไปบางรักไปสีลมเนี่ยหน้าห้างเนี่ยที่มีชะลอตัวใต้ถนนเจริญราษฎร์เหมือนกันที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรรถมากชะลอตัวได้ตามรถไฟกลับกันมุ่งหน้าไปตัดพระราม3ใช้การได้ตลอดเส้นทางครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ยังคงประชาสัมพันธ์ตามหาญาติกันอยู่นะครับสำหรับใครที่รู้จักนางสาวมุ่ยยินแซ่ฉ่วยนะครับท่านอายุ74ปีมีพลเมืองดีไปเจอตอน11โมงวันนี้นะครับบอกว่าไปพัดหลงอยู่ที่ป้ายรถประจำทางที่แถววัดชมพูเวกนนทบุรีนะครับในตัวเนี่ยมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งระบุที่อยู่ว่าอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าติดต่อไปแล้วเป็นหลานชายเขาบอกว่าขาดการติดต่อกันไปนานมากแล้วแล้วปัจจุบันเห็นบอกว่าท่านเนี้ยไปอยู่กับคุณอาอีกท่านหนึ่งแต่ก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานมากๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าไปพักอาศัยอยู่กับญาติที่เป็นอานะฮะของคุณณรงค์ศักดิ์ที่เป็นหลานเนี่ยอยู่แถวๆสนามบินน้ำอยู่แถวๆนนทบุรีแต่เขาก็ไม่มีช่องทางการติดต่อเหมือนกันนะฮะเราก็เลยประสานงานไปทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีก็มีการประสานงานกันหลังไมค์นะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่คุยออกอากาศกับทางท่านรองสารวัตรสอบสวนจากสภ.รัตนทิเบศเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเย็นถ้าค่ำเนี่ยเนื่องจากว่าคนพัดหลงท่านก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็อายุ74ปีด้วยก็ต้องมีคนดูแลไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่นะครับออกเวรกันแล้วใครจะมารับช่วงต่อนะที่สภ.รัตนทิเบศเราก็เลยประสานงานรอเลยกับทางด้านของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีก็ปรากฏว่าหลังไมค์เขาก็ได้เพิ่มเติมกันละก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวทำเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเรื่องส่งหนังสือไปที่บ้านไร้ที่พึ่งที่นนทบุรีนะฮะแล้วเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ท่านไหนว่างเนี่ยก็เดี๋ยวให้ตำรวจเนี่ยไปส่งให้นะครับที่บ้านไร้ที่พึ่งที่นนทบุรีแล้วกันนะฮะส่วนทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวในส่วนของเขาเนี่ยจะช่วยตามหานะครับญาติที่บอกว่ามีคุณอาเนี่ยอาศัยอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยตามในส่วนนี้ให้นะก็แยกการทำงานนะส่วนของจสร้อยก็ประชาสัมพันธ์ครับใครที่รู้จักกับนางสาวมุ่ยยินแซ่ชัวสัญชาติจีนนะครับแต่ว่าเขาพูดไทยได้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องอายุ74ปีนะฮะช่วยกรุณาติดต่อกลับมาหน่อยเพราะว่านี่จะมืดจะค่ำแล้วนะฮะก็เดี๋ยวประสานงานถ้าฝั่งไหนเจอญาติก่อนก็จะมีการเพิ่มเติมกันหลังใหม่แลกข้อมูลกันอีกทีหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลนครนนทบุรีกองสวัสดิการสังคมด้วยนะฮะขอบคุณทางสภ.รัตนทิเบศด้วยท่านรองสารวัตรสอบสวนนะท่านร้อยตำรวจตีปันวิทย์เงางามที่ฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพราะว่าพลเมืองดีนี่ก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นว่าลักษณะหลงลืมอ่ะนะพูดคุยก็ให้การวกวนก็เลยพามานะครับให้ทางสภ.รัตนทิเบศดูแลตั้งแต่11โมงเลยนะฮะก็ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติลักษณะการแต่งกายวันนี้เนี่ยเขาใส่เสื้อสีแดงดำลายดอกกุหลาบใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยถ้ารู้จักนะครับหรือว่าเป็นญาติเนี่ยกรุณาติดต่อกลับมาด้วยนะกางเกงขาสั้นลายทหารสีเขียวแล้วก็สะพายกระเป๋าสีขาวแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบนึงเป็นกระเป๋าใบใหญ่สีออกดำๆเขียวๆข้างในมีพวกข้าวของเครื่องใช้มีพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องหลับนอนติดต่อมาได้เลยนะครับท่านใดรู้จักนะชื่อนางสาวมุ่ยยินแซ่ฉัวอันนี้คือชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนนะติดต่อมาได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: มาอ
1: ุ้ยเสียงเบามากเลยพี่ชัยรัตน
2: ์สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์เมื่อสักครู่ผมมาจากราชพฤกษ
1: ์ครับ
2: แถวสวนผักฝั่งนี้มุ่งหน้ามาทางตัดใหม
1: ่ครับ
2: ผ่านนบการจราจรไม่มีปัญหานะครับผม
1: ครับ
2: เป็นขาออกก็ชะลอตัวเล็กน้อยที่จะมุ่งหน้าไปคลองมหาสวัสดิ์นะครับผม
1: ครับผม
2: ยังไม่ติดขัดผมเลี้ยวเข้ามาในถนนตัดใหม่ตอนนี้มาถึงจรัญแยกตานุกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวง
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ไปได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟตอนนี้

0: ติดไฟแดงอยู่ที่แยกบางขุนนนท์
1: ครับ
0: สองแถวจอดรับผู้โดยสารข้างหน้าไม่สามารถไปได
1: ้ครับผม
0: ก็ต้องเห็นใจเพราะว่านักเรียนกำลังข้ามสะพานลอยจากสถานี MRT มาเพื่อนั่งสองแถว
1: รอน้องหน่อย
0: น้องหน่อยเพราะเราอยู่เลนซ้าย
1: ครับ
0: ท่านหลังกับไล่ก็ไม่เป็นไรครับผมสาธารณะเพื่อบริการประชาชนก็รอนิดรอหน่อยนะครับผม
1: ครับ
0: มองไปข้างหน้าที่จะไปแยกปิ่นเกล้ารู้สึกโล่งนะครับคุณเสมา
1: ครับผม
0: จุดหมายปลายทางไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปถึงแยกปิ่นเกล้าหรือไม่ก็อาจจะเลี้ยวเข้าบางขุนนนท์ก็ได้ครับผม
1: ขอบคุณครับพี่ชัยรัต
0: ครับผม
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกุ้งสวัสดีครับคุณกุ้งครับสายน่าจะหลุดไปนะต้องขออภัยนะเห็นบอกว่าสัญญาณไฟที่สุขสวัสดิ์ซอย66ดับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเหรอครับจนถึงตอนนี้ก็ยังดับอยู่เหรอซอยสุขสวัสดิ์66นะเขาบอกว่าสัญญาณไฟมันดับนะครับตั้งแต่เช้าเลยอ่ะนะครับมีรับแจ้งจากคุณแสงอันนี้บอกว่าสุขสวัสดิ์ขาออกแยกซอยสุขสวัสดิ์39/1อันนี้ก็ดับทุกด้านเหมือนกันอะฮะโอ้แต่ของคุณกุ้งนี่เขาบอกว่าอยู่ซอย66นะฮะขอบคุณคุณแสงด้วยนะก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับไปกลับเลยแล้วก็ซอยสุขสวัสดิ์39/1สัญญาณไฟเสียดับทุกด้านแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณชัยรัตน์จรัญมาจากทางด้านของพรานนกสาย4นะตัดใหม่มาออกไฟฉายจรัญนะฮะเลี้ยวซ้ายไปทางบรมเอ่อการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติชื่นชมเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นทำงานย้ำเป็นนโยบายหลักรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% บอกต้องปราบให้ได้มากที่สุดอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสดึงเอกชนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจด้านรัฐเอกชนผนึกกำลังผ่าน4เสาหลักยกระดับศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกกระทรวงพาณิชย์จับมือ3สมาคมปุ๋ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืนยันปริมาณปุ๋ยในประเทศเพียงพอและแนวโน้มราคาปุ๋ยโลกเริ่มผ่อนคลายลงภาครัฐเข้มกำกับดูแลราคาปุ๋ยตรวจสอบแล้วกว่า 1,640 แห่งพร้อมเดินหน้าโครงการธงเขียวลดภาระต้นทุนใน40จังหวัดทั่วประเทศสุริยาเผยยังไม่ได้หารือมาเลเซียปมส่งออกกุ้งไทยรอหนังสือตอบกลับก่อนพร้อมย้ำการนำเข้าปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่มีปัญหาและเชื่อว่าเพียงพอจนกว่าจะหมดฤดูกาลรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจผู้สูญเสียด้านพิพัฒน์ยืนยันไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการปี69รายเดิมคาดยอดทะลัก19ล้านคนคลังเร่งตรวจสอบนัดประกาศผล17กรกฎาคมนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมันไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองขณะที่กองทัพภาคที่2แจ้งเหตุเสียงระเบิดชายแดนศรีสะเกษ3ครั้งไม่พบหลักฐานกำลังพลของไทยใช้อาวุธย้ำทหารไทยยึดข้อเท็จจริงและความยับยั้งชั่งใจศรีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดบอร์ดอุทยานบอร์ดที่ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดกทม.นับถอยหลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นย้ำตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง7วัน
11: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อย

0: หอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
8: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีนะครับกรณีของคุณมุ่ยหยินแซ่ฉั่วนะที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาญาติกันอยู่นะครับก็ทางคุณสุภลินเนี่ยเพิ่มเติมให้ขอบคุณด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังตามหาญาติที่บอกว่าอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าก็ยังไม่พบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเข้ามาณขนาดนี้นะครับสำหรับท่านใดที่รู้จักนะครับนางสาวมุ่ยหยินแซ่ฉั่วสัญชาติจีนนะครับพูดภาษาไทยได้นะครับฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่มีอาการหลงลืมนะครับพูดจาวกวนพลเมืองดีไปพบตั้งแต่ตอนช่วงสาย 11:00 น.แล้วก็นำส่งที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเนื่องจากใกล้จะค่ำแล้วนะก็ต้องทำเรื่องส่งตัวไปที่บ้านไร่ที่พึ่งที่นนทบุรีก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงประชาสัมพันธ์ตามหาญาติกันอยู่นะครับอายุ74ปีแล้วนะครับท่านใดที่คุ้นๆนะว่ารู้จักญาติเขาตามบัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่ที่ปราจีนบุรีแต่ว่าโทรไปแล้วนะสอบถามทางหลานที่คุณณรงค์ศักดิ์อยู่ที่ปราจีนบุรีก็บอกว่าเขามาอยู่กับคุณอายท่านหนึ่งแล้วก็ขาดการติดต่อไปที่ปราจีนบุรีเนี่ยหลายปีแล้วนะเขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันหลายปีแล้วแล้วก็ทราบว่ามาอยู่กับทางคุณอาที่แถวท่าน้ำนนท์นะครับก็ประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่ก็ยังไม่พบนะยังไม่พบญาติติดต่อเข้ามานะครับคุณมดเอ็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ผู้ใช้ชัยพฤกษ์ขาออกนะครับ
1: ครับ
2: จากด้านที่ต่างระดับตรงที่ตัดกับ345นะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ขาออกเนี่ยมันต้องหาตรงที่จุดข้ามทางจะข้ามมาทางบางกรวยไทยแล้ว
1: ครับผม
2: และทางก็ประมาณสักกิโลนึงแต่มันไม่ติดนิ่ง
1: ครับ
2: ก็คือไหลๆมาก
1: ็
2: เนื่องจากว่ามีผู้ประสงค์จะข้ามสะพานแต่ไม่ก่อแถวก็มาแทรกแทรก
1: ครับ
2: มันเลยกลายเป็นว่าติดนะครับเป็นยุ่งช่วงกับฝั่งกับกันนี่ที่จะมาทางเชียร์พื้นที่ใช้กันได้ดีนะครับ
1: ครับผม
2: พอข้ามมาบางกรวยเชียร์น้อยขาออกนี่ก็ปริมาณรถมากแต่ขึ้นตัวได้อากาศการที่จะไปทางกาญจนาพิเศษก็รถปานกลางเคลื่อนตัวดีครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: มีฝนไหมครับ
2: ตอนนี้ไม่มีครับเด็ก
1: ครับผม
2: ครับก็เห็นที่กันศาสตร์เดี๋ยวมาปุ่มกัน
1: อืมใช่
2: เวลา
1: ที
2: ่สังเกตง่ายๆอ่ะม
1: ัน
2: จะมีวงน้ำแต่ถ้าสังเกตเห็นเป็นคราบวงอะไรอ่ะอยู่ในท้องแก่
1: อ
2: ๋อถ้ามีฝนน้ำที่เวลาที่นี่มันฝนตกอ่ะครับ
1: ครับครับ
2: แล้วการอาคารเป็นอาคารเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยเร่งให้มันมีการหัก
1: ครับผมครับยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับคุณมดเอ็ก
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะครับสวัสดีพี่ติ๊กชมาพรด้วยนะครับคุณชมาพรเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะบอกว่าวันนี้พระราม3รถไม่ติดเลยขอบคุณมากครับพี่ติ๊กเดินทางปลอดภัยนะพระราม3วันนี้ก็ใช้ได้นะครับมีเริ่มชะลอตัวละตรงแยกเจริญราษฝั่งขาออกฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สุขสวัสดิ์ขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงไปทางด้านของพระประแดงมีรับแจ้งวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถไปชนไม้กั้นอันนี้ต่อเนื่องไปทางกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะเขาบอกว่าไปชนไม้กั้นเชื่อมต่อเข้ากาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เลยส่งผลให้การจราจรมันชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับทางฝั่งของสุขุมวิทแถวพระโขนงขาออกชะลอตัวแล้วอ่อนนุชชะลอตัวสีนุชนะครับฝั่งขาเข้าศรีนครินทร์ช่วงแถวศรีนครินทร์ขาออกขาเข้าก็จะเป็นช่วงศรีเทพาเข้ามาทางด้านของแบริ่งทางฝั่งของศรีกรีฑาต่อเนื่องลำสันลีชะลอตัวรามคำแหงมุ่งหน้าไปลำสันลีบ้านม้ารถมากขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้ลาดพร้าว5แยก101บางกะปิใช้ได้นะครับไปกลับที่หนาแน่นอยู่จะเป็นรัชดาลาดพร้าวสัญญาณไฟจะเป็นช่องชัย4มุ่งหน้ามาทางด้านของเลียบทางด่วนรัชดาภิเษกจะเป็นช่วงรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างที่ลดยังมากนะครับทั้งสองฝั่งท่านร้อยตำรวจเอกสุภชัยทิพยะเวสาดนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้กองเรื่องของสัญญาณไฟเสียหรอ
2: ตรงนี้ครับถนนสุขสวัสดิ์รถขาออกนะครับรถใช้ทางมากนะคร
1: ับ
2: โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยตอนนี้ท้ายแถวสะสมทางลงเพื่อลาบภูมิพลส
1: ่
2: วนขาเข้ารถใช้ทางปานกลางนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีส่วนจุดกับรถสัญญาณไฟแล้วเป็ดตรงนี้อยู่ระหว่างรอซ่อมนะครับประสานทางเทศบาลรัฐหลวงและทางบริษัทให้มาดำเนินการกับตรงนี้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ครับตอนนี้ครับ
1: ครับครับจุดอื่นๆในพื้นที่มีปัญหาไหมครับท่านรองสารวัตร
2: ไม่มีครับผมครับ
1: ไม่มีเนาะได้ครับ
2: ขอบ
1: คุณมากครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุภชัยทิพยะเวสาดนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงด้วยนะครับก็บอกว่าใช้เจ้าหน้าที่มาอำนวยการจราจรก่อนนะครับก่อนหน้านี้สัญญาณไฟขัดข้องนะครับบริเวณสุขสวัสดิ์64นะครับก็มีการประสานกับทางเทศบาลแล้วนะประสานทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณพ่อน้องนินจาสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะไม่มีฝนแดดอ่อนๆนะครับ
1: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: อยู่เพชรเกษมขาเข้านะครับ จากพุทธนนท์สาย4มุ่งหน้ามาแยกเพชรเกษม81เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนมาเจริญเพชรเกษม81นะครับ
1: ครับ
3: ทั้งไปทั้งกลับเคลื่อนตัวได้ดียังไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
3: เป็นช่วงเวลาเลิกงานเดี๋ยวรถน่าจะเยอะขึ้นนิดนึงพอหลังจากคงโมงไปแล้วก็น่าจะผ่อนคลายนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เข้ามาที่ซอย81เนี่ยมุ่งหน้าไปแยกหนองแขมเดี๋ยวนี้แยกหนองแขมสะพานทำเสร็จเรียบร้อย
1: เสร็จแล้วเหรอ
3: เสร็จแล้วอุ้ยเสร็จนานแล้วครับ
1: ตอนนั้น
3: ที่คุณชัดชาติมาเปิดสะพานครับ
1: อ๋อเหรอ
3: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
3: ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีคล่องตัวมากไม่มีปัญหาไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนนี่โอ้โหกว่าจะหลุดแยกหนองแขมไม่ได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมง
1: ครับ
3: เกือบชั่วโมงตอนนี้สบายเลยนะครับแต่ว่าทั้งไปทั้งกลับเคลื่อนตัวได้แต่ก็มีฝากเรื่องคุณเสมานิดนึงฮะช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับช่วงเช้ามันจะมีป้ายห้ามจอดข้างทางเนี่ย
1: ครับ
3: ตั้งแต่แยกหนองแขมมาถึงปากซอย81นะครับ8โมงเช้า6โมงเช้าถึง8ถึง9โมงช่วงเย็นนี่16นาฬิกาถึง2ทุ่มรบกวนจรอกวดขันให้เคลื่อนย้ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนบางทีรถมา2เลนมันเบียด
1: กันเนี่ยหนองแขมเหรอ
3: ใช่สอนอนหนองแขมครับม
1: ัน
3: ก็จะมาติดช่วงหลักๆ ก็ช่วงตรงหมู่บ้านพุทธานนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เลยมาก็ตรงหมู่บ้านพงศรีชัย
1: ครับ
3: สองจุดนี้จะเป็นปัญหาเยอะนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนยังไง รบกวนจราจรมาดูให้หน่อย
1: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้ง
3: มา
1: เป็นวันธรรมดาใช่ไหมทุกวันเร่งด่วน
3: ว
1: ันธรรมดาเช้าเย็น
3: จันถึงศุกร์ก็พอแล้วฮะจันถึงศุกร์ก็ได้ครับแต่ว่าป้ายจริงๆก็ห้ามจอดจันถึงเสาร์ไงว
1: ัน
3: ที่กระเวนนะครับ
1: คร
3: ับรบกวนหน่อยตอนนี้คล่องตัวมากไม่มีปัญหาซอย81ใครเดินทางมาจะไปออกเอกชัยบางบอน5บางบอน3ใช้การได้ดีมากเลย
1: ครับครับ
3: โอเคนะครับฝากเรื่องไว้หน่อยครับคุณเสมาครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อน้องนินจานะครับคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
0: สวัสดีครับพี่เสมาอยู่ถนนปลายไตครับผม
1: เป็นไงบ้างพี่พันอ้าวพี่พันธ์อ้าวพี่พันธ์พี่พัน
0: ธ์ครับ
1: โอ้ยตกใจเลยเออได้ยินครับพี่พันธ์อยู่ไหนเนี่ย
0: พญาไท
1: พญาไท
0: อ้าวมุ่งหน้าแยกปทุมวันครับผม
1: ครับอ้าวเป็นไงบ้างพี่พันธ
0: ์ติดสัญญาณไฟแดงนานหน่อยครับผมแล้วว่าพอดีผมเลี้ยวเข้าถนนพระรามที่1มีน้องๆนักศึกษาเขายืนเป็นแถวเลยนะพี่อยู่ตรงบีเอส
1: ยืนรอรถเหรอ
0: ตอนนี้ครับยืนรอรถทำไมไปยืนบังอยู่ข้างหลังคร
1: ับ
0: ย
1: ื
0: นบ
1: ัง
0: อยู่ข้างกำแพงครับผม
1: อ๋อ
0: เป็นแถวเลยเป็นแถวเลยคร
1: ับ
0: น้องๆที่เขาเรียนจ้างกันนะครับผม
1: อืมครับครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหมสงสารกีฬาครับผม
1: ครับครับ
0: ไม่รู้จะมีอะไรรถตำรวจก็วิ่งผ่านไปวิ่งผ่านมาอยู่ครับผม
1: ประมาณกี่คน
0: โอ้เยอะนะพี
1: ่ในมือถืออะไรในมือถืออะไร
0: ในมือไม่ได้ถือ
1: ไม่ได้ถืออะไร
0: พี่ยืนอยู่ด้านหน้าแล้วน้องอยู่ตั้งหลังเป็นแถว
1: โอเค
0: ครับผมแล้วลิเวอร์พูลจะเจอจะนั่งมาไหนเนี่ยเปิดมาแล้วนะเนี่ย
1: โอ้ยนัดแรกผมเจอนิวคาสเซิลก่อนเลยลิเวอร์พูล
0: โอ้ยหมูยังไงก็ผ่านยังไง
1: ไปเยือนด้วยไปเยือนด้วยใจเย็นอย่าเพิ่งออกตอนแรงใจเย็น
0: ใจเย็นเลยใจเย็นก็ได้หนึ่งแต้มกลับมาก็ถือว่ายอดแล้วนะยอดเลย
1: ครับขอบคุณมากพี่พัน
0: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะสวัสดีครับคุณภูกฤษสวัสดีครับ
4: คุณเสมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเชิญเลยคร
4: ับ ผมวิ่งราชพฤกษ์ขาเข้านะครับเส้นคู่ขนานก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษม
1: ครับ
4: จะมีรถ2คันเขาจอดที่ไหลทางแล้วก็เหมือนกับว่าจะกำลังเรียกประกันอยู่แต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที
1: ่
4: คาดว่าคงมีเฉียวชนกันเล็กน้อยนะครับ
1: คู่ขนานเหรอครับ
4: คู่ขนานกับจอดคู่ขนานแล้วเขาจอดอยู่หลายทางซ้ายสุดเลย
1: อ๋อครับครับครับ
4: ก็แต่รถต้องเบี่ยงหน่อยนึงนะรถทางเลนซ้ายต้องเบี่ยงมานิดนึงนะครับ
1: ครับ
4: ครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์ให้นิดนึง
1: ได้รถติดยาวไหมครับเนี่ยเบี่ยงหลบ
4: ก็ไม่ยาวครับขยับได้เรื่อยๆครับ
1: อ๋อได้เรื่อยๆหรอ
4: ครับ
1: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างครับขาออก
4: ฝั่งกลับกันเขาก็รถเยอะเหมือนกันครับจะเป็นตรงช่วงที่เลี้ยวมาจากตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางว่าครับจะมีรถแท็กซี่ที่จอดอยู่เยอะที่ผมสังเกตเห็นนะครับเราไม่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาควบคุมคุณเสมาฝากเป็นธุระหน่อย
1: ได้ใต้บางว่าใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช่จุดที่ประจำเลยครับ
1: เดี๋ยวแจ้งให้
4: ครับผม
1: ได้ครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: คุณเกียรติสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณภูกฤษนะฮะเมื่อสักครู่นะครับเป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายนะเก๋งกับเก๋ง2คันนะครับก็บอกว่าชะลอตัวจุดเกิดเหตุแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะก็มีชะลอตัวการบริเวณจุดเกิดเหตุนะฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็มีคุณใหญ่คุณใหญ่บอกว่าขึ้นมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะอันนี้เพิ่มเติมมาใน YouTube นะบอกว่าจ่ายค่าทางด่วนแล้วก็ติดเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ติดเหมือนเดิมท้องฟ้าสดใสมากขอบคุณมากครับคุณใหญ่นะเพิ่มเติมมาให้นะแล้วก็คุณชยานิตสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายด้วยนะคุณชยานิตมารอบเย็นด้วยงานวงวานติดแล้วนะครับบอกว่าช่วงแถวแครายไปทางฝั่งเกษตรรถมากฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้ามีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยรัตนาธิเบศรติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายรถเยอะเคลื่อนตัวช้าพระราม1ชะลอตัวปทุมวันเจริญผลเคลื่อนตัวได้ตลอดไปกลับติวานนท์หนาแน่นแยกแครายสนามบินน้ำพิบูลสงครามไปแยกพิบูลสงครามเริ่มมีท้ายแถวแต่ฝั่งกลับกันท้ายแถวยาวกว่าไปทางด้านของวัดเขมาต่อเนื่องไปสะพานพระราม5เชิงทางลงสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาวงสว่างประชานุกูลเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงรัชโยธินจนถึงวงสว่างเคลื่อนตัวได้ช้ามีสลับหยุดเป็นบางช่วงครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเขมาครับ
1: วันนี้อยู่ในเมืองหรออ
2: ยู่ในเมืองครับต้องมาจากดอนตงทุกวันอยู่แล้วว
1: ันนี้ทำไมไปโผล่แถวฝั่งทนได้ครับเนี่ย
2: โอ้วันก่อนไม่ใช่วันนี
1: ้รอ
2: วันนี้ยังอยู่นครปฐมอยู่นะแสดงว่าคุณสุประชัยส่งให้ผิดจังที
1: เอ้าเมื่อกี้มาว่าอยู่ราชดาท่าพระสุประชัย5:30แล้วใจอยากกลับบ้านตลอดเลยสุประชัยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี
2: ่หน้าพระ
1: หน้าพระเขาอยู่หน้าพระไปขี่รัชดาท่าพระโอ้ยตายทำงานอย่างนี้สุภชัย
2: อย่าไปว่าสุภชัยผมจะพูดไม่หมด
1: อ๋อเอาไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปปกป้องเดี๋ยวผมฟ้องบอสเลยเอาเลยเอาพี่หัวโตเชิญเลยหน้าพระเป็นไงบ้าง
2: โอ้ยลูกยังเล็กอยู่นะคุณเสมาก็หน้าพระยังใช้ได
1: ้
2: ถึงฐานบกก็ปล่อยใช้ได้ไม
1: ่มี
2: ปัญหาออกมาเป็นเกษตรขนาดนี้ก็ขึ้นลองคล่องตัวนะไม่มีฝนจะไปคลึกฝ่ายปลอดภัยวันนี้เขาอยู่ปัก
1: ครับ
2: ทั้งที่ตะวันตกก็ไม่มีเลยไม่เห็นเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่ตอนฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนกรุงธนบุรีนะครับถ้าเป็นด้านที่จะขึ้นสะพานตากสินไปได้แล้วนะไม่ได้ติดละแต่ว่าฝั่งกลับกันนี่รถมากนะครับมาทางฝั่งของราชพฤกษ์ที่จะไปทางด้านของสวนเลียบแล้วก็ด้านของเมื่อสักครู่ที่ทางคุณภูกฤษแจ้งเข้ามาเนี่ยอุบัติเหตุคู่ขนานไหลทางซ้ายราชพฤกษ์ก่อนถึงบางว่าก่อนตัดไปเกษมเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมแล้วนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีรถจอดบริเวณช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าด้วยมันก็เลยส่งผลกระทบการจราจรเนี่ยมันชะลอตัวกันนะครับคุณพรพิพัฒน์ทอง3เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังทั้งหลายครับ
1: เชิญเลยครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมในส่วนสายเฉลิมมหานครนะครับตั้งแต่ฝั่งดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือนะครับผมแล้วแต่ดินแดงเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเนินทางลงเพลินจิตมาเลยครับผมแล้วก็ขนาดแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างท่าเรือส่วนทางออกดวงพิทักษ์นะครับผมยังถือว่าออกได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณกลางปานะครับด้วยฝั่งกลับกันครับผมรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือมาจนถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณก่อนลงดินแดงประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ในส่วนจากบางนานะครับมุ่งหน้าเข้าทางไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาเวลานี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นอาจจะลงมาเลยนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงเข้าต่างท่าเรือคุณผู้ฟังครับการครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอาจจะลงครับผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปเชื่อมฉลองรัตน์นะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับผมจะมีสะสมมากแค่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับส่วนใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับผมมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็คล่องตัวนะครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นนะครับตอนนี้ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องครับผมในส่วนที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับผมเวลานี้รถมากต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับทำให้มีท้ายสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณด่านประชาชื่นนะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดาส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อนะครับผมที่ปริมาณรถมากจะผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็คุณผู้ฟังกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับเพื่อไทยมาเลยครับแล้วก็จะมาเคลื่อนตัวดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงทางลงย่านพระหนนะครับในส่วนศรีนครินทร์นะครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็จะเริ่มมีชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันมาจนไปจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทเลยครับที่มีปริมาณรถหนาแน่นส่วนที่ทางกลับกันขาออกเมืองนะครับผมเวลานี้รถเริ่มมาเติมเร็วแล้วครับจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสามนะครับ
1: คร
2: ับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้รถมากคล่องตัวนะครับผมเคลื่อนตัวตามกันได้ดีจนถึงช่วงบริเวณอ่านลงนะครับส่วนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองเวลานี้นะครับผมขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวมาเลยครับที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วก็คล่องครับผมเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับผมทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับผมเวลานี้เริ่มท้ายสะสมเริ่มหนาแน่นแล้วครับสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับผมในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจะมีปัญหาแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางร่วมปู่เจ้าอะครับผมที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคูก็คล่องตัวครับผมมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัว ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ทางออกบางแก้วยังใช้ได้ดีครับในส่วนสายปัตติมพัทยาภาพรวมทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวครับแล้วก็สายอุดรพัทยาเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับผมการทางพิเศษก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีอีกรอบครับตอนนี้เพชรบุรีนี่ผมมาจากแยกเอกมัยนี่พอผ่านไฟแดงมาก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะมาชะลอตัวช่วงแยกพร้อมพงษ์นี่ครับรถจะมาชะลอตัวช่วงนี้นะครับขาเข้านะครับ
1: ครับ
0: แต่ออกนี่ก็ขาออกนี่ก็จากแยกพร้อมพงษ์ไปนี่ก็รถเยอะเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ท้องฟ้าก็ยังแจ่มใสครับคุณ
1: วันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่สมชาย
0: โอ้พระอาทิตย์ยังจ้าเลยครับแถวเพชรบุรีนี่ครับ
1: อ๋อได้ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชยานิตนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ 17:34 แยกพระราม 5 มุ่งหน้าพิบูลสงครามรถน้อยคล่องตัวแต่จะมีท้ายแถวหรือเปล่าครับก่อนถึงพระจอม 9 พระนครเหนือ 200 เมตรฝั่งกลับกันรถมากมีท้ายแถวเกือบถึงแยกพิบูลสงครามขอบคุณคุณชยานิตด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube Live 700 Radio Official นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะติดตามกันได้เลยนะครับผ่านช่องทาง YouTube กับจส100ของเราช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไ

0: ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ถนนแจ้งวัฒนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลัก4นี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะฝั่งขาเข้าท้ายอยู่ประมาณแยกคลองประปาส่วนหน้าศูนย์ราชการไปใต้ทางด่วนไปทางด้านของเรื่องเมืองปากเกร็ดก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันหากแยกปากเกร็ดใช้ได้นะครับทางฝั่งบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์นี่ไม่มีปัญหาการจราจรนะยังเคลื่อนตัวได้คุณจิรทิพย์นะครับบอกว่าเมื่อสักครู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์มี Ford Everest ชนท้าย BYD ทำให้รถชะลอตัวผ่านจุดนี้คล่องตัวดีครับกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาสุดนะขอบคุณคุณจิรทิพย์ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจส.100ของเราเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีชนกันอยู่คู่หนึ่งลักษณะเป็นชนท้ายกันนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะสะสมชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวท้ายแถวยาวเหมือนกันนะท้ายแถวเขาเน็ตหนาแน่นตั้งแต่แถวฟู้ดวิลล่าเลยนะครับเนี่ยราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้นะครับก็จะมีช่วงก่อนถึงบางว่านี่แหละก็เป็นอุบัติเหตุจากคุณภูกฤษที่บอกว่าอยู่คู่ขนานด้านซ้ายนะไหลทางก็ชนกันอีกคู่หนึ่งนะครับก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันจุดดังกล่าวทางฝั่งของราชพฤกษ์ที่มาจากกรุงธนบุรียังหนาแน่นก่อนถึงสวนเรียบบริเวณช่วงโค้งวุฒากาศนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม3ตอนแรกอะดีนะแต่ตอนนี้เริ่มชะลอตัวละถนนพระราม3ก่อนถึง

0: ทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วงใต้สะพานพระราม9นะครับที่จะมาเจริญราษฎร์อันนี้ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าทางฝั่งเจริญราษฎร์ไม่ค่อยติดนะใต้ด่วนตัดถนนจันทร์เข้าออกแยกเจริญราษฎร์พระราม3เนี่ยใช้ได้ที่แน่นหน่อยเนี่ยจะเป็นเจริญราษฎร์2อ่ะจะไปสาทรสุรศักดิ์อันนี้ก็สัญญาณไฟนะพอขึ้นสะพานตากสินมาก็ไม่ติดละสาทรเหนือใช้ได้นะครับจะแน่นหน่อยก็ช่วงคอนแวนต์ไปวิทยุสาทรใต้ซอยสวนพลูแยกนรินทรเซนหลุยแล้วก็แยกสาทรสุรศักดิ์นราธิวาสราชนครินทร์2ฝั่งมุ่งหน้าแยกนรินทรรถเยอะนะครับอโศกมนตรีไปอโศกเพชรบุรียังติดอยู่นะดินแดงประชาสงเคราะห์บทแม่พัชชะลอตัวไปกลับแล้วแยกพระราม9มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาราชวิถีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีการเรือนแยกสังฮีหนาแน่นเช่นเดียวกันด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยใช้ได้นะครับ2ฝั่งท่านร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับผู้กอง
1: ในพื้นที่สน.มักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งเพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชร
0: ครับ
1: เคลื่อนตัวได้ครับรถมีปริมาณมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: จากแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าแยกพระราม9อสมท
0: คร
1: ถหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเช่นกันเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงศ์วิจัยรถมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ช้าช่วงเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนมุ่งหน้าวิจัยนี่ยังหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: ฝั่งพระราม9ขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกรามคำแหงบนยกระดับรถหนาแน่นครับเคลื่อนตัวช้าเลี้ยวซ้ายลงรามคำแหง
0: ครับ
1: ตลอดตัวทางขึ้นแยกรามสูงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆไม่หยุดนิ่งครับ
0: ครับ
1: เส้นพระราม9ขาเข้ามุ่งหน้าสุรทิศผังเมืองก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับรถหนาแน่นอยู
0: ่ครับ
1: จากบนบึงมักกะสันลงจากสุรทิศเคลื่อนตัวช้าอยู่ครับไม่มีท้ายสะสม
0: ครับ
1: เคลื่อนตัวได้ตลอดรถไม่เยอะครับข้างบนบึงมักกะสันลงจากสุรทิศนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุในพื้นที่บ้างไหมครับช่วงเย็น
1: ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับ
0: ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธนกฤตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้แจ้งรถเสียจากสุทธิสารนะครับว
1: ิ่
2: งมาทางลาดพร้าวตรงสะพานตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกจะมีรถผมไม่แน่ใจเป็นรถเก๋งครับรถเก๋งน่าจะสีแดงอยู่คันหนึ่งจอดเสียแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แต่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งด้วยครับแต่ว่าไม่น่าใช่อุบัติเหตุครับ
1: เขาอยู่เลนไหนอะครับ
2: เลนขวาสุดเลยครับ
1: ช่องทางหลักเลนขวาอย่างเงี้ยครับ
2: ได้ครับช่องทางหลักเลนขวาคร
1: ับ เดี๋ยวแจ้งให้แล้วท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับ
2: ท้ายแถวก็ชะลอตัวไปยาวๆจนถึงนู่นเลยฮะจะยาวไปถึงสุทธิสารเลยครับขาออกตอนนี้ขาออกแล้วนี่ผมเลยมาแล้วนะครับขาออกก็ปริมาณรถตอนนี้ก็คือชะลอไปเรื่อยๆครับรถปริมาณรถมากชะลอส่วนฝั่งขาเข้าปริมาณรถมากแต่ยังใช้การได้ดีครับ
1: ขาเข้าดีกว่าใช่ไหมครับตอนนี้ขาออกเริ่ม
2: ขาเข้ารถมากครับแต่ว่าวิ่งได้ดีกว่าครับ
1: แต่ไม่มีฝนใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
1: ได้ครับได้เดี๋ยวยังไงประสานงานแจ้งให้เลยครับจุดนี้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณธนกิจ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณธนกฤตนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะครับท้ายแถวอยู่สุทธิสารนะก็ชะลอตัวกันไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีเก๋งนะฮะจอดเสียอยู่ช่องทางหลักด้านขวาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ด้วยใกล้เคียงกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นรถจอดเสียนะคุณธนกฤตบอกว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะสำหรับจุดเนี้ยก็ฝากระวังด้วยนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าววิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะท้ายแถวอยู่สุทธิสารรถเยอะนะครับขาออกขาเข้ารถมากก็จริงแต่เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะการจราจรก็หนาแน่นนะครับช่องทางหลักด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับคุณส้มบอกว่าโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขจากหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนนะครับเขาบอกว่ามีรถเก๋งสปอร์ตโหลดเตี้ยอยู่ครับคุณส้มบอกว่าโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขจากหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนนะครับเขาบอกว่ามีรถเก๋งสปอร์ตโหลดเตี้ยอยู่คันหนึ่ง

เกษตรชะลอตัวครับฝั่งขาออกเกษตรนวมินขาเข้าชะลอตัวก่อนตัดเรียบด่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นกว่าครับลาดปากเขามาเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ได้ช้านะครับตลอดทางเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนวมินเข้าออกรามอินทรายังใช้ได้จะหนาแน่นแถวตัดรัชดารามอินทราปฐวีกรช่วงนี้มีชะลอตัวแถวเกษตรมีฝั่งที่จะมุ่งหน้าเกษตรที่แถวนวลจันทร์นี่มีท้ายนะครับเนี่ยส่วนฝั่งที่จะไปกาญจนาตะวันออกเนี่ยจะไปชะลอตัวช่วงตัดคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้าไปรามินทารามินทากม8กม9วันนี้ขาออกรถเยอะสะพานข้ามตรงคูบอนชะลอตัวเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงวชรพลมาเลยกม6มาแต่ว่าฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะครับจะมีปัญหาตรงแถวสวนสยามแถวโรงพยาบาลนพรัตน์นะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเขาก็ไม่ติดแล้วนะขาเข้าเนี่ยมายาลาบไปก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับลาดปลาเขามาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดขาออกกม4แล้วก็กม6กม8นี่ก็ใช้การได้ดีขึ้นละก็จะมีกม6อ่ะที่ชะลอตัวอีกจุดหนึ่งขาออกแถวเศรษฐบุตรแถวบางชันไปเนี่ยได้ช้านะครับเนี่ยที่จะไปสีหะไปมินบุรีเนี่ยขาออกรามินทรานี่รถเยอะนะส่วนทางฝั่งเสรีไทยก็เหมือนกันนะมาจากทางด้านของมินพัฒนามาทางด้านของมินบุรีสุวินทวงศ์ออกมานี่ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับโค้งวัดแสนสุขชะลอตัวเหมือนกันนะครับด้านของสุวินทวงศ์เข้านะขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางโซนแถวรามคำแหงมิสทีนตัดพัฒนานะขาเข้าก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นตัดคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9อ่ะก็มีชะลอตัวเข้าออกเลยทีนี้นะครับทางฝั่งลำสันลีทางฝั่งแยกประเทศลีลาออกเนี่ยจะเป็นรถเยอะกว่านะเข้าเนี่ยใช้ได้นะครับแยกรามมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับไปกลับ2ฝั่งแล้วก็คลองตันก็ชะลอตัวข้ามทางรถไฟเข้ามาพัฒนาการวันนี้รถเยอะนะครับเนี่ยพัฒนาการถาวรธวัฒน์4พาร์ทไปกลับเลยขาเข้าเนี่ยดูท้ายจะสั้นกว่าขาออกดูจะชะลอตัวมากกว่าแล้วก็ศรีนครินทร์เนี่ยวันนี้ท้ายยาวแปลกๆนะธัญญาปาร์คไป4พาร์ทข้ามทางรถไฟไปศรีกรีฑาไปลำสันลีเนี่ยชะลอตัวกันมาตลอดเลยฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นข้ามทางรถไฟไปดีขึ้นนะแถวพาราไดซ์ก็ใช้ได้อีกทีนึงก็จุดประจำก็คือตั้งแต่ช่วงสีเอี่ยมไปทางด้านของลาซานแบลลิงอ่ะอันนี้ก็ประจำอยู่แล้วนะครับช่วงเย็นช่วงสีเทพาที่จะเข้ามาแบลลิงวันนี้ชะลอตัวนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็เทพรักแถวหนำแดงขาออกนะครับแถวคลองขุดบางพีเข้ามาขาเข้าอันนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีปริมาณรถสะสมปู่เจ้าสมิงพรายไปขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมไปได้นะครับฝั่งนี้ไม่ติดอ่ะตลอดเส้นทางก็ใช้ได้ส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนตัดแยกปู่เจ้าสุขุมวิทสำโรงก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ารถโล่งๆชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาทรเหนือสุรศักดิ์ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของพี่วันบางรักด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจสร้อยของเรานะครับเมื่อตอน 16:00 นนะครับรับแจ้งจากกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาที่ชลบุรีครับเมื่อตอน 4:00 นมีเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนชนท้ายรถบรรทุกเทลเลอร์นะครับที่สุขุมวิทแยกไฟแดงไทยออยที่ศรีราชาชลบุรีนะครับก็มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ณขนาดนั้นนะทั้งเจ้าหน้าที่สภ.แหลมฉบังลูกข่ายกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าร่วมช่วยเหลือที่เกิดเหตุปรากฏว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์นะครับโอ้เขาเหมือนกับว่าจอดต่อท้ายอยู่แล้วก็มีรถใกล้เคียงกันเนี่ยที่บอกว่าเป็นรถบัสของน้องนักเรียนเนี่ยอยู่คันที่3นะคือลักษณะเป็นชนต่อท้ายกันนะครับแล้วรถบัสรับส่งนักเรียนเนี่ยคือเป็นคันที่3ก็บอกว่าทางคนขับได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาโดยรถบัสของนักเรียนด้านหน้าเนี่ยคือได้รับความเสียหายเยอะเลยนะครับผู้โดยสารที่เป็นน้องๆนักเรียนเนี่ยประมาณ40กว่าคนนะก็มีทางคุณครูมีเจ้าหน้าที่พานักเรียนเนี่ยลงมาจากรถแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลารอรถกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยอันนี้เป็นระดับชั้นประถมนะจนถึงชั้นมัธยมนะทุกคนนี่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุจากทางทีมงานเจ้าหน้าที่

นะปรากฏว่ายังเคราะห์ดีตรงที่ว่านักเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยจากแรงกระแทกแล้วก็มีอาการเหมือนจุกเสียดอะเคสขัดยอกตามร่างกายนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่มีส่วนมากจะฟกช้ำดำเขียวอะนะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวทีมกู้ภัยก็เลยนำนักเรียนเนี่ยไปรักษาที่พยาบาลจำนวน9รายนะที่ประสงค์ไปนะ9รายส่วนคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์คันที่2เนี่ยต้องนำตัวส่งที่โรงพยาบาลนะฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของแหลมฉบังชลบุรีตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาคืบหน้าสัญญาณไฟจราจรสุขสวัสดิ์66ล่าสุดนี่เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่นะครับสำหรับในพื้นที่ขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้แล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติกันก่อนช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัช
2: ครับ
1: วันนี้ไม่มีฝนนะครับเพราะว่าก็บอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่รับแจ้งมาก็ไม่มีฝนเลยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยประมาณตีห้าครึ่งที่กาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับเหนือกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีหรือว่าหลักกิโลเมตรที่7+500นะครับเป็นรถบรรทุกนะเขาทำเป็นเหล็กเส้นนะครับตอนนั้นเขาเกิดอุบัติเหตุนะเสียหลักนะฮะพลิกแล้วก็เหล็กที่เขาบรรทุกมาประมาณ10 ตันมันล่วงหล่นหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าเร่งด่วนเช้าแล้วเป็นฝั่งขาเข้าด้วยนะจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนาภิเษกก็เลยเก็บคือเลื่อนมันไปอยู่ฝั่งขวาสุดไหลทางแล้วก็เปิดการจราจรให้รวดเร็วเลยการจราจรก็ใช้การได้มาตลอดแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มทำอีกทีนึงเนี่ยหลัง2 ทุ่มก็จะเข้าดำเนินการเก็บเจ้าเหล็กเส้นที่บอกว่าน้ำหนักประมาณ10 ตันเนี่ยให้มันพ้นขีดขวางการจราจรก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบางขุนเทียนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้รถปริมาณรถมันเบาบางลงก่อนก็อาจจะเป็นช่วง20:30 2 ทุ่มแต่ดูจากปริมาณรถเป็นหลักถ้าเห็นว่ารถมันเริ่มซาซาเมื่อไหร่ก็จะเข้าพื้นที่แล้วก็ให้เขามาดำเนินการเก็บเนี่ยเจ้าตัวเหล็กที่ตอนนี้อยู่ไหลทางด้านขวาก็คือรถวิ่งได้ปกตินะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการก็ประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยกม7+500นะครับแล้วก็รับแจ้งจากทางด้านของท่านรองสารวัตรสอบสวนพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศรบอกว่ามีพลเมืองดีแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดพลเมืองดีเพราะว่าตอนนั้นท่านรองสารวัตรก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็พอมาเจออีกทีนึงก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีนำมาส่งที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วตอน11 นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าไปพบเจอมาทราบภายหลังจากบัตรประชาชนที่เขาพกเนี่ยชื่อนางสาวมุ่ยยินแซ่ฉัวเป็นสัญชาติจีนนะครับอายุ74 ปีนะเห็นบอกว่าพูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้แต่เขามีอาการหลงลืมนะเขาไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้นอกเหนือจากนี้ก็พูดจาแบบวกวนอ่ะพูดวนไปวนมาเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรมาฝากเราช่วยประชาสัมพันธ์นะตามหาใครที่รู้จักนะครับหลังจากนั้นนะเราก็มีการประสานงานไปที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีเนื่องจากว่าพลเมืองดีเขาไปเจอแถววัดชมพูเวกที่นนทบุรีนะครับตรงป้ายรถประจำทางเราก็เลยคุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบให้อยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยติดต่อไปทางหลานชายชื่อคุณณรงค์ศักดิ์ได้แต่ว่าคุณณรงค์ศักดิ์เขาอยู่ที่ปราจีนบุรีก็ตามบัตรประชาชนของเขาอะปรากฏว่าเขาบอกว่าทราบว่าคุณมุ่ยยินเนี่ยมาอยู่กับคุณอาแต่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อกันนานมากหลายปีมากแล้วเบอร์แล้วก็บ้านอะไรเงี้ยเขาจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเบอร์อะไรก็คือเปลี่ยนเบอร์กันไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อดีทางสภ.รัตนาธิเบศรก็บอกว่าเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ74 ปีแล้วแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่ออกเวรไปเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือคนน้อยลงละนะแล้วใครจะมาดูแลต่อเพราะว่าตอนที่หลงมานี่ก็ให้น้ำให้ข้าวรับประทานเรียบร้อยก็เราก็เลยประสานงานไปกับทางเทศบาลนครนนทบุรีอีกทีนึงนะก็คุยกันว่าเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยจะทำหนังสือส่งไปที่บ้านไร่ที่พึ่งที่จังหวัดนนทบุรีละกันแล้วเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าท่านไหนสะดวกเนี่ยก็จะขับรถไปส่งให้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ตามหาญาติให้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสภ.รัตนาธิเบศรขอบคุณบ้านไร่ที่พึ่งนนทบุรีขอบคุณทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีด้วยแล้วก็ทางพลเมืองดีด้วยนะลักษณะการแต่งกายที่เขาสวมเสื้อสีแดงดำนะเป็นลายดอกกุหลาบกางเกงขาสั้นลายทหารสีเขียวแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีขาวแล้วก็มีกระเป๋าผ้าใบใหญ่อีก1 ใบสีออกดำๆเขียวๆหน่อยก็มีพวกเครื่องนอนของใช้มีพวกเสื้อผ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่มีอ๋อแล้วก็มีบัตรประชาชนที่บอกนั่นแหละที่บอกว่าระบุชื่อนางสาวมุ่ยหยินแซ่ชัวอายุ74 ปีนะครับมีอาการหลงลืมนะฮะมีอาการหลงลืมใครที่เป็นญาติหรือว่ารู้จักญาติเขาเนี่ยให้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยของเราได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะกรณีกล้องของคุณอนุพงศ์ที่บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วกระเป๋าเขาวางไว้ด้านท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับไปที่เลียบทางด่วนรามอินทรานนท์ลงอยู่ช่วงเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าว ปรากฏแจ้งมาตั้งแต่วันที่3มิถุนายนวันนี้เริ่มมีความคืบหน้าละเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะว่าเป็นชายอายุประมาณ 30-40 ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ 165 ซมเขาจะขับจักรยานแบบพับได้สีดำแดงแล้วก็มีสแตนพิงอยู่ข้างหลังสูงๆขึ้นมาเขาดัดแปลงขึ้นมาล้อเนี่ยจะเล็กกว่าจักรยานปกติทั่วไปเป็นจักรยานปั่นนะชายคนเนี้ยเขาเหมือนเป็นชายเร่ร่อนคือไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนก็อาศัยแวะเวียนตามวัดเพื่อไปขอข้าวทานบ้างนะฮะเขาก็จะใส่วนเวียนอยู่ท้ายซอยลาดพร้าว101อยู่ใกล้ๆกับวัดบึงทองหลางบ้างก็คือไปๆมาๆระหว่าง2พื้นที่ระหว่างสนโชคชัยกับสนลาดพร้าว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดพบเห็นนะครับชายลักษณะดังกล่าวเนี่ยที่เขาเก็บกระเป๋ากล้องไปซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 3-4 แสนบาทนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางคุณอนุพงศ์เขาต้องใช้ทำมาหากินด้วยเขาก็เลยเดือดร้อนนะฮะก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านใดเจอชายลักษณะใกล้เคียงเนี่ยติดต่อกลับมาได้เลยนะที่จสร.ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะประสานงานกับท่านสารวัตรสืบสวนที่สน.โชคชัยให้นะครับวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับที่สุขสวัสดิ์66 64ก่อนหน้านี้แจ้งมาหลายท่านเลยล่าสุดเราก็มีการประสานงานไปที่กองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการใช้สัญญาณมือเป็นการทดแทนไปก่อนนะครับก็จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากแล้วไฟมันช็อตนะครับสัญญาณไฟมันก็เลยดับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการแล้วก็รออะไรจะมาเปลี่ยนให้เนี่ยน่าจะวันพุธนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้แล้วก็ตรงใกล้แยกหมองมีจุดที่กันศาสตร์พังลงมาพระราม4วันนี้ได้เพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2ยังคงปิดอยู่นะ2เลนซ้าย24ชั่วโมงนะครับผ่านได้2เลนขวานะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณพัฒน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้18นาฬิกากับ18นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางวิทยุ FM 100ที่รับฟังทางสถานีวิทยุจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรทุกท่านด้วยนะครับและนอกเหนือจากวิทยุ FM 100นะครับก็ยังมีที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ทาง YouTube นะครับช่อง JS 100 Radio ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องของเรานะครับ YouTube JS 100 Radio นะฮะก็ฝากทางวิทยุนะครับนะใครที่ฟังอยู่ก็สามารถเข้ามาติดตามพวกเราได้ทาง YouTube นะครับก็จะมีไลฟ์สดกันตลอด24ชั่วโมงด้วยเห็นทั้งข้อมูลแล้วก็ภาพประกอบข่าวด้วยนะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยผมพัฒน์อภิธนการครับวันนี้มาดูแลกันในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับวันนี้เจอกัน22มิถุนายน2569นะครับ18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะครับสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังอัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยพบเจออุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุรถเสียนะครับของสิ่งของตกหล่นนะฮะหรือว่าอุปสรรคใดๆบนเส้นทางการจราจรสามารถที่จะช่วยกันแจ้งข้อมูลรายงานเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรา2หมายเลขเหมือนเดิมนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับและทาง X @JS100Radio นะครับรวมไปถึงทางด้านของ LINE @JS100 นะครับก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามการจราจรกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะคุณผู้ฟังกรณีของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับด้านฝั่งขาเข้านะฮะมีอุบัติเหตุนะครับช่วงด่านเก็บเงินปู่เจ้าสมิงพลายรถเก๋งที่ไปชนไม้กั้นช่อง Easy Pass นะฮะทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับก็เรียกได้ว่ารถเคลื่อนตัวช้านะฮะใครที่ใช้ทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับในฝั่งขาเข้าก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะฮะสำหรับการจราจรบริเวณดังกล่าวนะฮะคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพิ่มเติมกันได้นะฮะสำหรับทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะก็จะมีปริมาณรถมากอยู่นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับยังไงก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะฮะส่วนทางด้านของคุณประพลนี่แจ้งมานะบอกว่ารัตนทิเบตด้านฝั่งขาเข้านะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับบอกว่าก่อนถึงศูนย์ราชการนนทบุรีเล็กน้อยเนี่ยมีรถทัวร์จอดเสียอยู่ช่องทางขวานะครับนะช่องทางขวานะก่อนถึงศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับมีรถทัวร์จอดเสียอยู่ฝั่งขาเข้ารัตนทิเบตนะครับขอบคุณทางคุณประพลด้วยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้านะฮะพื้นที่ของตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะเนี่ยครับที่เราเห็นในภาพขึ้นทาง YouTube JS 100ตอนนี้นะฮะคือเป็นเหตุดังกล่าวนี่นะครับเพลิงไหม้หญ้านะฮะเราเห็นไกลๆเนี่ยจะมีกลุ่มควันและกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะนะครับก็เป็นพื้นที่ของตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับใครที่ใช้เส้นทางบริเวณจุดนั้นอาจจะเห็นมีรถน้ำรถดับเพลิงของทางเจ้าหน้าที่รถกู้ภัยกำลังเดินทางเข้าไประงับเหตุยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับเท่าที่เห็นนี้กลุ่มควันนี่กลุ่มใหญ่เหมือนกันถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้เนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้อยู่เหมือนถ่ายภาพมาแบบอยู่ห่างนิดนึงนะฮะขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะก็แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกสุภชัยทิพยเวสาทนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณปัดครับ
1: ผมสภาพการจราจรในพื้นที่พระประแดงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
2: ช่วงนี้ขาออกจากเขตติดต่อสน.ราชบุรณะถึงจุดจอดรถแล้วเปิดที่สัญญาณไฟขัดข้องตรงนี้รถใช้เส้นทางเต็มพื้นที่ครับ
1: ครับ
2: ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับส่วนทางเข้ามีไฟสะสมเล็กน้อยบริเวณสุขสวัสดิ์70ครับผมครับยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยจราจรอยู่ระหว่างเร่งระบายครับ
1: ครับผมตรงสัญญาณไฟจราจรสุขสวัสดิ์66ก็รถไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับกอง
2: ครับครับส่วนมากจะมีรถเข้าซอยสามารถผ่าน
1: ครับอ๋อคร
2: ับครับผมยังหนาแน่นอยู่ครับกำลังจราจร2นายอยู่ระหว่างเร่งระบายครับผู้จุดจอดรถครับผม
1: เดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งน่าจะดีขึ้นไหมครับเนี่ยปริมาณรถ
2: ครับน่าจะดีขึ้นครับประมาณสัก18:30 น่าจะดีขึ้นแล้ว
1: อ๋อผมมันครึ่งไปแล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับช่วงนี้ยังไม่มีคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับผู้กอง
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางสภ.พระประแดงด้วยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณสัญญาณไฟจราจรสุขสวัสดิ์66ดับนะครับผู้ฟังเจ้าหน้าที่ต้องใช้สัญญาณมือนะเดี๋ยวจะแก้ไขก็คือตอนนี้รออะไรจะมาเปลี่ยนวันพุธนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครผ่านเส้นทางนี้ผ่านบริเวณสุขสวัสดิ์66สัญญาณไฟดับนะครับยังไงอย่าเพิ่งรีบนะคุณผู้ฟังชะลอรถนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้รถเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้านะฮะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาทำสัญญาณมืออยู่แทนสัญญาณไฟที่มีปัญหานะครับนะก็เดี๋ยวถ้าดำเนินการแก้ไขได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตกันที่จอสร้อยนะฮะส่วนทางคุณสุภาพที่รายงานเข้ามานะครับบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่วงระหว่างทางลงตลิ่งชันนะครับมุ่งหน้าทางลงฉิมพลีจุดนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะฮะฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้คุณสุภาพถ้าทราบสาเหตุข้างหน้าแล้วเพิ่มเติมได้นะครับรถอาจจะเยอะหรือเปล่าหรือมีเหตุอะไรไหมหรือว่าท่านใดที่ใช้เส้นทางเป็นแนวหน้าให้เพิ่มเติมได้เลยนะครับคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาออกนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งระหว่างทางลงตลิ่งชันมุ่งหน้าทางลงฉิมพลีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่รถเยอะด้วยไงนะช่วงเร่งด่วนเย็นแบบนี้นะฮะมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณมด X รายงานมาบอกว่าถนนราชพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าแยกบางกรวยไซน้อยจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณก่อนถึงแยกบางกรวยไซน้อยนิดเดียวก่อนถึงเล็กน้อยนะครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกตัดกับบางกรวยไซน้อยนิดเดียวมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับนะขอบคุณทางคุณมด X ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกันมาให้นะฮะสำหรับจุดนี้หลายจุดเส้นทางการจราจรยังค่อนข้างแน่นๆนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับในฝั่งขาออกวันนี้รถเยอะนะตั้งแต่สุราชการนะครับต่อเนื่องมาทางประชาชื่นไปใต้ทางด่วนนะครับต่อเนื่องหน้าห้างเนี่ยรถมากต่อเนื่องเลยนะครับด้านฝั่งขาเข้านะขาเข้านี่ดีนะครับแต่ว่าจะมาเริ่มชะลอช่วงใต้ทางด่วนบริเวณทางเข้าเมืองทองเนี่ยรถก็จะเริ่มเยอะนะหัวแถวอยู่ประมาณสักช่วงข้ามคลองถนนนะครับแล้วก็จะไปชะลออีกทีช่วงข้ามแยกหลัก4นะฮะส่วนทางรัตนาธิเบศรเข้าแครายเนี่ยไม่มีปัญหานะครับออกจากรัตนาธิเบศรนะฮะออกจากแครายข้ามสะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยทั้ง2ตัวสะพานตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเคลื่อนตัวได้ขาเข้าทางด้านหัวงามวงวานรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพงเพชรนะฮะต่อเนื่องมาทางบางเขนต่อเนื่องไปแยกเกษตรกลับการขาออกแน่นกว่าติดสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ตรงข้ามหน้ามอเกษตรนะครับคือขึ้นจากอุโมงค์ลอดแยกเกษตรเนี่ยก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับคือตรงรัตนาทางด้านของประเสริฐมนุกิจเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยติดนะครับลงอุโมงค์เนี่ยยังได้อยู่แต่ว่าทีนี้พอขึ้นจากอุโมงค์เกษตรเนี่ยเริ่มเห็นท้ายเริ่มแน่นนะครับบางเขนคลองลัดยาวพงเพชรนะครับไปแครายเนี่ยนะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับวงสว่างต่อเนื่องรัชดาไปประชานุกูลรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับจะมีท้ายสะสมช่วงก่อนเข้าแยกวงสว่างนะครับแล้วก็ถ้าเลยจากประชานุกูลไปต่อเนื่องไปรัชวิภาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับรัชวิภาเข้ารัชโยธินนะฮะรถมากเคลื่อนตัวช้าพหลโยธินด้านขาออกนะครับจากห้าแยกไปรัชโยธินรถหนาแน่นนะครับนะจากทางด้านของรัชโยธินไปเสนาเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้าก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะครับมีติดสลับหยุดนิ่งมาทางด้านของรัชโยธินส่วนฝั่งกลับกันจากเกษตรเสนามารัชโยธินไปห้าแยกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรายงานเข้ามาจากทางคุณเอกนะครับบอกว่ารถติดเอกชัยบางบอนช่วงระหว่างต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าบางบอน3นะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเอกเพิ่มเติมมาให้บอกว่าบริเวณอ๋อเลยต่างระดับเอกชัยมาเล็กน้อยเลยมาเล็กน้อยนะครับการจราจรติดขัดมากนะติดขัดมากนะครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะฮะน่าจะรถเยอะนะช่วงเย็นด้วยนะครับหลายเส้นทางนะเวลานี้ก็เรียกได้ว่าอย่างแน่นรอบในเองเนี่ยนะอโศกมนตรีอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรมีท้ายเข้ามาทางรัชดานะครับช่วงผ่านสวนเบญนะในซอยนี่ก็แน่นนะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางเพชรบุรีเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกนะฮะถือว่าค่อนข้างคลายตัวแล้วนะครับแต่ก็จะมีปริมาณรถนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแยก อโศกเพชรนะครับในฝั่งขาออกนะรถมากเลยเพชรอุทัยไปเคลื่อนตัวได้นะครับพร้อมพงทองหล่อต่อเนื่องคลองตันนะครับแต่จะไปเริ่มเคลื่อนตัวช้าอีกทีช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันที่จะลงไปทางพัฒนาการนะครับส่วนด้านขาเข้านะฮะด้านขาเข้านี่ถือว่าดีนะยังดีอยู่นะครับแล้วก็ดูทางด้านของสุขุมวิทนะครับไล่มาตั้งแต่ทางพระราม1ปทุมวันไปราชประสงค์ต่อเนื่องชิดลมเพลินจิตรถแน่นนะครับนะแน่นตั้งแต่เนี่ยช่วงเฉลิมเผ่าเข้าราชประสงค์ราชประสงค์ไปชิดลมเพลินจิตใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับคือถ้าเลยฝั่งขาออกเนี่ยถ้าเลยสุขุมวิทซอย3นานาไปเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีอยู่พักนึงที่จะไปชะลอช่วงเข้าแยกอโศกท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS นานานะครับรถยังมากส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้านะครับทางสุขุมวิทพร้อมพงเข้าแยกอโศกปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ไปชะลออีกทีช่วงใต้ BTS นานาเข้าใต้ทางด่วนเพลินจิตต่อเนื่องมาทางราชประสงค์รถยังเยอะอยู่นะครับราชดำริจากราชประสงค์ไปประตูน้ำต่อเนื่องไปนิคมมักกะสันราชปรบเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับนะส่วนด้านกลับกันจากแยกหมอเหล็งนะครับมาถึงด้านของประตูน้ำเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ราชดำริจากราชประสงค์มาทางขออภัยจากแยกประตูน้ำมาทางราชประสงค์เนี่ยจะเริ่มชะลอช่วงหน้าบิ๊กซีต่อเนื่องเข้ามาทางราชประสงค์ด้วยนะครับพญาไทครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถมากนะครับตั้งแต่ปทุมวันไปแยกพญาไทนะครับแต่ว่าถ้าเลยจากแยกพญาไทเข้าราชเทวีเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ออกมาจากอนุสาวรีย์มาราชเทวีไปแยกพญาไทต่อเนื่องปทุมวันนี่ดีนะครับนะไปสัมย่านนี่ก็ยังดีอยู่พระราม4นะครับในฝั่งขาออกนะช่วงสัมย่านนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นนะลงมาทางด้านของสวนลุมบ่อนไก่เนี่ยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าต้องเลยทางด้านของบ่อนไก่ไปก่อนคลองเตยไปเกษมราชจะติดตามรอบสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะครับกล้วยน้ำไทยไปสัมแยกพระขนงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับมีรอสัญญาณไฟช่วงสามแยกเนี่ยท้ายยังไม่ยาวนะครับท้ายยังไม่ถึงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยนะทางด้านของขาออกพระราม4ส่วนขาเข้าค่อนข้างดีนะครับนะขาเข้าเนี่ยทางกล้วยน้ำไทยเกษมราชคลองเตยเนี่ยดีเลยนะฮะมาชะลอช้านิดนึงตรงบ่อนไก่ที่เข้าวิทยุนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับวิทยุไปสารแดงต่อเนื่องมาทางสามย่านเปลี่ยนมันรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสีลมครับทางด้านของสีลมฝั่งขาออกนะฮะผ่านคอนแวนผ่านทางด้านของแยกนรารมเนี่ยมีปริมาณรถมากมีท้ายสะสมช่วงใต้ BTS สารแดงนะครับส่วนทางด้านของวิทยุนะครับทางสาทรเหนือนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแต่สาทรใต้เนี่ยรถจะเยอะช่วงเข้าแยกนรินทรนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของสุรศักดิ์สาทรยังมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกนรินทรส่วนด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้ง2ฝั่งดีเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะฮะกรุงธนบุรีโพนิมิตไปคงอุทกาศปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับไม่ได้มีปัญหานะแค่รถเยอะอย่างเดียวนะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็จะมีปริมาณรถช่วงตัดกับพรานกพุทธมณฑลนะผ่านฟู้ดวิลล่าตรงเนี้ยนะเดอะเซอร์เคิลผ่านฉิมพีนะครับมาทางด้านของตลิ่งชันเนี่ยนะก็รถมากนะครับต่อเนื่องกันเลยนะทางด้านขาออกขาเข้าดีนะครับทางด้านของราชพฤกษ์กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะครับถือว่าดีนะครับณเวลานี้นะด้านขาออกดูจะมีรถมากแต่ก็ไม่ติดนะครับนะต่างระดับบางใหญ่ตรงนี้นะอีกเดี๋ยวผมว่าน่าจะไม่กี่ นาทีข้างหน้าก็น่าจะหมดปัญหาแล้วนะครับวันนี้ดีนะครับสำหรับมุ่งหมายตอนตกเนี่ยกาญจนาพิเศษค่อนข้างดีทีเดียวขาเข้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับโล่งๆสบายๆนะฮะทางด้านของพระราม2เป็นอย่างไรบ้างแม่น้ำท่าจีนนะครับไม่มีปัญหาทั้ง2ด้านนะครับต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนเคลื่อนตัวได้นะครับแสมดำก็มีปัญหานะช่วงท่าข้ามนี่ก็ดีนะครับด้านขาออกก็คล่องตัวโอ้พระราม2นี่วันเย็นวันนี้ถือว่าดีนะครับทั้งเข้าและออกเลยนะฮะส่วนข้อมูลเดี๋ยวดูเรื่องของการแจ้งเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามนะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าแจ้งเบื้องต้นให้กับผู้ฟังได้ทราบกันไปนะครับมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่พื้นที่ตำบลคลองคลองสองอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยเดี๋ยวรอเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็น่าจะเดินทางไปควบคุมเพลิงกันด้วยนะครับยังฝากย้ำนะใครที่อาจจะเห็นรถน้ำรถเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพักหลังนี่มีเหตุเพลิงไหม้เยอะเมื่อวานนี่ก็หลายเหตุมากๆนะครับต้องระมัดระวังนะสำหรับการเดินสำหรับการใช้เรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้งมากๆนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับข้อมูลการเดินทางสวัสดีทักทายทาง YouTube กันก่อนนะครับทักทายคุณ AA ด้วยนะครับคุณระพีพิจุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะฮะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับท่านใดที่ฟังทาง FM 100นะครับแวะเข้ามาทักผมหน่อยทาง YouTube JS 100นะครับก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แชทได้เลยนะครับทักทายได้ช่องของเราคือ JS 100 JS 100 Radio นะครับนะเข้าไปแล้วฝากกดติดตามนะแต่ไปที่ปุ่มติดตามพวกเราได้นะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายกันมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่ไหนนะฮะสภาพการจราจรหรือว่าจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆสภาพอากาศก็ได้นะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมพิมพ์คุยกันได้นะครับไม่เหงาแน่นอนทาง YouTube ช่อง JS 100 Radio ของเรานะครับนะฮะฝนก็ยังไม่มีนะครับวันนี้ท้องฟ้าถือว่าสดใสนะยามเย็นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเมฆไม่เยอะด้วยนะฮะแสงแดดก็เรียกได้ว่าเบาบางแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้มืดด้วยนะฮะหลายท่านเดินทางกันนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงเย็นนะฮะฝนไม่มีค่อนข้างดีหน่อยนะครับนะสองวันมาแล้วนะรู้สึกเมื่อวานนี้อาจจะมีตกบ้างนะครับช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยทางปทุมธานีทางดอนเมืองทางเนี้ยนะฮะแต่วันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้การจราจรก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกกันบ้างดีกว่านะครับทางสุขุมวิทนะฮะในพื้นที่ของสำโรงไปบางนาเคลื่อนตัวได้นะครับนะแล้วก็จากบางนาเข้าไปอุดมสุขเนี่ยนะจะมีปริมาณรถมากช่วงแยกวชิรธรรมนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะคุณฟังตามจังหวัดสัญญาณไฟ62รถก็มีปริมาณรอสัญญาณไฟไม่มากเท่าไหร่นะครับหลุดจาก62ไปเนี่ยคล่องตัวเลยนะครับไปอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงต่อเนื่องไปทางตัดกับพระราม4เข้าไปทางเอกมัยทองหล่อเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลอช้าก็คือช่วงสุขุมวิท24ผ่านหน้าห้างนะครับนะแล้วก็เข้าแยกอโศกเนี่ยแต่ว่าตรงช่วงขาเข้าที่จะเข้าแยกอโศกเนี่ยผมมองว่าเริ่มดีขึ้นนะครับณเวลานี้นะช่วงพร้อมพงไปแยกอโศกเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับพระราม4นี่ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเลยนะด้านขาเข้าเนี่ยดีนะครับส่วนทางศรีนครินทร์นะครับทางด้านขาเข้าจากศรีเทพาไปแบริ่งลาซานศรีเอี่ยมดีนะครับนะสีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางสีอุดมก็เคลื่อนตัวได้นะครับข้ามแยกพาราไดซ์ก็ไม่มีปัญหานะเข้าไปทางสีนุชก็ยังคล่องตัวจะไปชะลอช่วงก่อนเข้าแยกพัฒนาการมีท้ายสะสมหน้าร้านจรินทิพย์นะครับแล้วก็ลงอุโมงค์นะพัฒนาการข้ามทางรถไฟเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้แต่จะมีหนาแน่นนิดนึงช่วงลงอุโมงค์นะฮะส่วนทางด้านของฝั่งขาออกนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ฟังลำสาลีนะมาทางใต้ตัดกับมอเตอร์เวย์นะครับพัฒนาการอ่อนนุชนะยาวๆมาได้ถึงตรงอุดมสุขเลยนะครับจะมาชะลอช้าช่วงอุโมงค์ลอดแยกอุดมสุขนะฮะแล้วก็จะต่อเนื่องมาทางด้านของสีเอี่ยมไปสีลาซานรถยังเยอะเคลื่อนตัวช้าหัวแถวอยู่ช่วงหน้าแมคโครสีนครินทร์นะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุเอกชัยบางบอนนะครับที่มีแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับนะก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางเจ้าที่ตำรวจสน.บางบอนนะครับก็ทราบว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยสัญญาณคนเดินข้ามถนนเนี่ยค้างเป็นสีแดงนะครับช่วงตลาดวันโอวัน นะฮะหรือว่าช่วงเอกชัยซอย101นะครับรถขับมาเนี่ยก็จะหยุดคือไม่กล้าที่จะไปนะเพราะว่าเกรงนะเรื่องของสัญญาณไฟมันแดงค้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าแจ้งมาเนี่ยบอกว่ารถติดขัดนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยอำนวยการจราจรอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับนะเดี๋ยวน่าจะต้องติดตามเรื่องของการแก้ไขกันด้วยนะฮะอันนี้เราสอบถามไปกับทางตำรวจจราจรสน.บางบอนนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันมาให้ด้วยก็ฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลระมัดระวังตรงจุดดังกล่าวด้วยนะครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:39 นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณฟังกรณีที่คุณประพลแจ้งมานะครับผมรัตนาธิเบศด้านขาเข้านะช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้าแครายก่อนถึงศูนย์ราชการเล็กน้อยนะครับที่มีรถทัวร์จอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาผมเข้าไปดูการจราจรล่าสุดเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดนะครับขาเข้าดีนะครับลงมาจากพระนั่งเกล้าผ่านเลี่ยงเมืองนะฮะต่อเนื่องมาทางเนี่ยแกรนด์ริชมอนด์เข้าศูนย์ราชการเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ฝากคุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ารถทัวร์คันนี้เคลื่อนย้ายหรือยังนะครับที่คุณประพลแจ้งมาเนี่ยบอกว่าจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวานะครับนะก่อนถึงศูนย์ราชการนนทบุรีเล็กน้อยรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าล่าสุดใครใช้เส้นทางนี้อยู่นะเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับล่าสุดเนี่ยมีทางคุณประพลก็แจ้งเข้ามาอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะบอกว่างามวงวานในด้านขาเข้านะครับบอกว่าช่วงระหว่างแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางเขนเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนมีรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายโอ้เพราะว่าเห็นฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีติดนะมีท้ายเนี่ยตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับเดอะมอลเลยนะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรเนี่ยรถเยอะนะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะแต่ว่าช่วงจากพงเพชรนะครับพงเพชรไปทางบางเขนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือรถจะเยอะตั้งแต่ช่วงแยกเกษตรเลยนะครับแยกเกษตรต่อเนื่องบางเขนมาทางด้านของพงเพชรติดแน่นมากนะครับด้านขาออกนะฮะคือทีเนี้ยถ้าจะเลี่ยงไปใช้ทางด้านของรัชดานะครับรัชดารถก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังด้านขาออกตั้งแต่ก่อนถึงแยกรัชโยธินลงอุโมงค์นะครับข้ามรัชวิภาไปประชานุกูลวงสว่างเนี่ยนะก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบ2ด้านเนี่ยผมว่ารัชดาดีกว่านะครับแจ้งวัฒนะก็จะดีที่สุดนะอันดับ1เนี่ยตอนนี้แจ้งวัฒนะนะฮะขาออกเนี่ยถึงแม้ว่ารถเยอะแต่เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับณเวลานี้นะฮะคือพอผ่าน 18:30 นาทีมาเนี่ยแจ้งวัฒนะจากศูนย์ราชการไปใต้ทางด่วนนะครับต่อเนื่องมาทางเลี่ยงเมืองเนี่ยดีนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะแจ้งวัฒนะเนี่ยถือว่าดีนะครับเดี๋ยวน่าจะหมดปัญหาเลยด้วยนะฮะแล้วก็ดูทางด้านของรามอินทรานี่ก็เคลื่อนตัวได้ในฝั่งขาเข้าขาออกจะมีช่วงใต้ต่างระดับวัชรพลนะครับที่รถมากช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับมาทางคูบอนเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับส่วนลาดพร้าวนะครับในฝั่งขาออกวันนี้ดีนะครับลาดพร้าวเนี่ยจาก5แยกมาทางโชคชัย4นะครับต่อเนื่องใต้ลิฟต์ทางด่วนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับช่วง6480เนี่ยก็ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะยังต่อเนื่องได้นะครับแต่ปริมาณรถจะเยอะหน่อยตั้งแต่ช่วงโชคชัย4เข้าแยก64มาทางซอยจันทิมานะครับส่วนถ้าเลยใต้ทางด่วนมาแล้วเนี่ยนะครับผ่านซอย87ลาดพร้าว101นะฮะก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงบริเวณเลยจากแยกลาดพร้าว101จุดกลับรถนะครับลาดพร้าว130เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะมีรถแน่นอยู่มีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าแยกซอยลาดพร้าว101นะครับไม่แน่ใจเหมือนมีสัญลักษณ์ขึ้นอุบัติเหตุเข้ามาใครใช้ลาดพร้าวด้านขาออกก่อนถึงประมาณจุดกลับรถซอยลาดพร้าวที่จะกลับไปทางซอยลาดพร้าว30เนี่ยนะ130เนี่ยยังไงฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับดูแบบรถตึงๆเหมือนกันนะตั้งแต่แยกลาดพร้าว101มาทางซอยลาดพร้าว107นะครับตรงนี้ส่วนด้านที่มาจากทางตะวันนานะครับเข้ามาทางมหาดไทยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปใต้ทางด่วนเข้าไปทางรัชดาลาดพร้าวคล่องตัวดีนะสำหรับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ารามกำแหงก็จะเหลือฝั่งขาออกด้านบนยกระดับนะครับเหนือมอรามนะลงมาทางลำสาลีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ลำสาลีศรีนครินทร์เข้าแยกนะครับในฝั่งขาเข้ามีท้ายยาวนิดนึงนะฮะท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงตรงข้ามกับโรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงนะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผมมีความรู้สึกว่าตอน6โมงเนี่ยเข้ามานั่งจัดรายการนี่รถแน่นนะแต่ว่าตอนนี้พอผ่าน6โมงครึ่งมาแล้วเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับบางเส้นทางนี่คลี่คลายแล้วนะโดยเฉพาะรอบนอกเนี่ยเคลื่อนตัวได้คือถ้ารอบนอกเนี่ยมีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบกับรอบในด้วยรอบในตอนนี้แค่เหลือรถเยอะอย่างเดียวนะครับทางด้านของอโศกนะครับโดยรอบแยกอโศกทางฝั่งนานาเข้าอโศกแล้วก็เพลินจิตชิดลมราชประสงค์ตรงนี้นะฮะราชดำรินะครับก็ไปราชปรบรถอย่างเยอะราชพญาไทนะครับจากปทุมวันไปพญาไทเนี่ยรถอย่างมากนะครับแต่ทางด้านของอังรีดูนางนะครับวิทยุราชดำริราชสารสินเนี่ยตรงนี้เริ่มคลายแล้วนะฮะวิทยุที่จะมาออกทางพระราม4ก็ท้ายสั้นลงนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ทางด้านของพระราม4เข้าแล้วออกตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเลยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอย่างที่บอกราชดำริราชสารสินเนี่ยตรงนี้เริ่มคลายแล้วนะฮะวิทยุที่จะมาออกทางพระราม4ก็ท้ายสั้นลงนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ทางด้านของพระราม4เข้าแล้วออกตอนนี้ก็ถือว่า

ด้านของแยกบ้านแขกสะพานพุทธนะก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงกลางสะพานด้วยนะแยกบ้านแขกรถยังเยอะนะครับในฝั่งขาออกแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าดูแล้วด้านที่จะผ่านแยกเนี่ยก็เริ่มคลายตัวส่วนที่ออกมาจากทางวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องแยกบ้านแขกนะครับข้ามสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสะพานพระปกเกล้าเนี่ยไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะฮะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกมีปริมาณรถยังหนาแน่นอยู่นะครับเคลื่อนตัวช้าช่วงกลางสะพานมาทางด้านของเหนือแยกอรุณอมรินทร์เหนือแยกบรมเนี่ยนะฮะจะมีปริมาณรถนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะส่วนสะพานพระราม8นะครับก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาออกขาเข้าดีนะครับสะพานสังฮีนะไม่มีปัญหานะครับนะโดยรอบแยกอนุสาวรีย์นะเวลานี้นะครับดูการเคลื่อนตัวในทุกด้านเนี่ยดีนะครับนะฝั่งจากทางดินแดงจากราชวิถีพหลโยธินพญาไทโดยรอบแยกอนุสาวรีย์นะช่วงนี้ดีมากนะครับยกระดับพระราม9ในด้านขาเข้าก็เริ่มคลายตัวนะครับเหนือแยกพระราม9ต่อเนื่องลงมาทางบทแม่พระเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับด้านกลับการขาออกก็คล่องตัวพระราม9นะครับช่วงผังเมืองมาทางคลองชดใหญ่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่ว่าจตุรทิศเนี่ยดูยังหนาแน่นนะนะครับจตุรทิศ RCA มาทางด้านของข้ามคลองชดใหญ่ตรงเนี้ยลงมาทางด้านของพระราม9เนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับส่วนขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับ18:52 นะครับนะเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างครับช่วงเย็นหลายท่านอาจจะถึงบ้านกันแล้วเนาะนะครับมีการจราจรทางด้านของลาดพร้าวนะครับเพิ่มเติมมาให้ทาง LINE @js100 นะครับมีอุบัติเหตุบริเวณตรงข้ามโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์นะก็แสดงว่าเป็นฝั่งขาออกนะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายนะครับมีคนเจ็บนะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บตรงข้ามโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะฮะแต่ว่าที่ผมตรวจสอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยลาดพร้าวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่อาจจะมีชะลอนิดนึงนะตรงเนี้ยตรงจุดที่เกิดเหตุอะคุณผู้ฟังตรงข้ามโรงเรียนพิบูลเนี่ยยังมีท้ายสะสมอยู่ตรงสะพาน2นะครับนะหนาแน่นนะหนาแน่นช่วงเนี้ยเพราะว่ามีอุบัติเหตุผ่านทางด้านของซอยลาดพร้าวเนี่ยแถวภาวนาเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก็จะเริ่มภาวนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงข้ามคลองบางซื่อเนี่ยตรงเนี้ยที่จะผ่านตรงข้ามกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์เนี่ยเริ่มเห็นท้ายนะครับแต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับโชคชัย4ไป64ก็ตามรอบสัญญาณไฟนะครับไปลาดพร้าว80ก็ตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับพอมีอุบัติเหตุเนี่ยจากที่ถนนคลี่คลายแล้วนะครับหมดปัญหาไปแล้วก็จะกลับมาติดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผู้รู้ฟังในการใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาพระราม9นะครับดูทางฝั่งขาเข้าจากทางสุดที่สารเนี่ยมาทางห้วยขวางยังมีปริมาณรถมากนะช่วงผ่านแยกห้วยขวางทั้งด้านบนแล้วก็ลงอุโมงค์ด้วยนะครับเลยทางด้านของเทียมร่มมิตรไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้เข้าแยกพระราม9นะครับก็จะมีท้ายชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9นะครับส่วนฝั่งกลับกันนะครับผ่านหน้าห้างฟอร์จูนนะครับมาทางรัชดาซอย3เนี่ยเริ่มที่จะมีชะลอตัวนะก่อนถึงศูนย์วัฒนธรรมนะครับแต่ถ้าเลยเทียมร่มมิตรไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปห้วยขวางไปสุทธิสารต่อเนื่องไปรัชดาลาดพร้าวไปรัชโยธินเคลื่อนตัวดีแล้วนะครับสำหรับรัชดาด้านขาออกนั่นเองนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทักทายคุณจิรทีพด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณพัดสุดหล่ออุ้ยรู้ได้ยังไงนะเคยเจอแล้วใช่ไหมทายถูกด้วยผมรับไปหมดเลยนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีทางคุณลิตเติ้ลคิมด้วยนะครับบอกว่าอ่อนนุช17ทะลุพัฒนาการไหลเรื่อยๆนะครับอยู่มาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอ่อนนุช17ทะลุพัฒนาการเหรอฮะโอ้ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนะฮะมีเหตุอะไรไหมอ่อนนุช17ท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะโอ้หนาแน่นจริงครับคือจะหนาแน่นช่วงก่อนจะออกทางด้านของพัฒนาการนี่แหละนะที่จะออกพัฒนาการ20อ่ะนะตรงเนี้ยนะฮะก็มีสะสมอยู่นะครับช่วงแถวๆซอยหมู่บ้านปัญญานะตรงเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวฝากนะทางด้านของท่านเนี้ยนะฮะคุณลิตเติ้ลคิมเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไปถึงจุดหัวแถวแล้วเนี่ยเพิ่มเติมได้นะว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะแค่รถเยอะอย่างเดียวนะฮะ
่ะเพิ่มเติมได้เลยทาง YouTube JS100 ง่ายๆแค่พิมพ์เข้ามาในช่องทางไลฟ์แชทของเราก็สามารถทักทายสามารถที่จะรายงานข้อมูล

กันได้นะครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังจอสร้อยกันได้ทุกที่ทั่วโลกเช่นเดียวกัน YouTube ช่อง JS100 Radio นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19นาฬิกากับ10นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณทางคุณลิตเติ้ลคิมด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอ่อนนุช17ที่จะไปออกทางพัฒนาการ20ไหลได้เรื่อยๆนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วคือเพิ่มเติมมาล่าสุดนี่บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยรถจะติดทุกวันนะครับรถจะติดทุกวันคือมันเป็นซอยลัดด้วยเนาะแล้วก็คนไปใช้กันเยอะนะครับพัฒนาการ20นะฮะที่จะออกไปทางด้านของพัฒนาการนี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็จากปากทางซอย20เข้ามาเนี่ยคือหมู่บ้านก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะออกมาทางอ่อนนุชได้ไม่ต้องอ้อมอะไรแบบเนี้ยหลายท่านก็จะมาใช้เส้นทางก็ให้กำลังใจนะครับคุณลิตเติ้ลคิมแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับส่วนกรณีของถนนลาดพร้าวอ่ะครับที่มีแจ้งอุบัติเหตุตรงข้ามกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับด้านขาออกนะตอนนี้ผมเข้าไปดูการเดินทางตรงจุดนั้นเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะหมดปัญหาไปแล้วเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าขาออกช่วงตั้งแต่ฟู้ดแลนด์นะครับฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวไปจนถึงลาดพร้าวเลย1ต่อเนื่องไปทางซอย107เนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับเนี่ยท้ายตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนตั้งแต่ตอนนี้ท้ายตั้งแต่ชะลอตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว87เลยครับนะฮะมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาทาง101ไปบริเวณช่วงซอยลาดพร้าว107เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าก่อนถึงลาดพร้าว107เหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าท่านในใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับตรงบริเวณจุดกลับรถที่จะกลับมาทางลาดพร้าวซอย130เนี่ยนะฮะทำให้มีผลกระทบด้านฝั่งขาเข้าด้วยนะครับรถที่มาจากทางตะวันนาเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปทางด้านของลาดพร้าว130เนี่ยก็เคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดกลับรถตรงนี้ด้วยนะครับที่รถเยอะนะก็เรียกได้ว่าตามหลังมาจากทางใต้เลียบทางด่วนรามินทรานะฮะต่อเนื่องมาทางบิ๊กซีผ่านลาดพร้าว87เนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับส่วนรามคำแหงตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับด้านบนยกระดับก็จะมีปริมาณรถมากช่วงผ่านเหนือกกท.ลงมาทางด้านของลำสาลีลำสาลีไปบ้านม้ารถก็ยังเยอะนะครับทางด้านขาออกนะฮะส่วนศรีนครินทร์ครับที่จะเข้าไปทางลำสาลีเนี่ยท้ายก็ยังยาวนะครับท้ายอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงอยู่เลยนะฮะท้ายนี่สะสมก่อนเข้าแยกลำสาลีเนี่ยประมาณเกือบ1กิโลเลยนะครับนะยังท้ายยังยาวนะฮะส่วนที่มาจากทางด้านของพัฒนาการไปใต้เลียบทางใต้เลียบมอเตอร์เวย์เนี่ยนะก็เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงขาออกเนี่ยนะฮะตรงสีเอี่ยมนะครับรถยังเรียกได้ว่าค่อนข้างมากอยู่นะที่จะผ่านทางแมคโครแต่ว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมแต่ตอนนี้ท้ายสั้นลงชะลอตัวตรงช่วงเชิงทางลงสะพานสีเอี่ยมนะฮะส่วนรถที่มาจากทางเทพรัตน์นะครับที่จะเข้าซ้ายออกมาทางศรีนครินทร์เนี่ยนะก็มีปริมาณรถช่วงโค้งที่จะตัดออกมาทางศรีนครินทร์นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าคล่องตัวสุขุมวิทนะครับก็เริ่มดีนะสุขุมวิทด้านขาออกนะครับผ่านลาซานผ่านแบริ่งเนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะฮะแต่ถ้าเลยแบริ่งมาได้แล้วเนี่ยมาทางสำโรงเทพรักษ์ปู่เจ้าไปปักน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เข้าออกเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มเติมให้มีการทำงานนะครับเรื่องของการปรับปรุงรอยต่อผิวถนนช่วงด่วนกาญจนาพิเศษนะครับขาออกที่จะไปพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่19บวก520ถึงกิโลเมตรที่19บวก820นะครับและก็ช่วงขาเข้าที่จะไปมุ่งหน้าขาเข้าไปทางบางนากิโลเมตรที่19บวก580ถึงกิโลเมตรที่19บวก280นะครับอันนี้เขามีการทำงานตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึง27กรกฎาคมด้วยนะครับก็มีการปรับปรุงรอยต่อนะบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายของทั้งสองฝั่งแต่ตอนนี้การจราจรไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอไปที่คุณชัยรัตน์นะครับอยู่ทางนครอินทร์สวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับ
1: สักครู่ก็มาจากจรัญบางพัชจรัญแล้วก็มาพิบูลสงครามพิบูลสงครามนี่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางนครอินทร์ก็รถเยอะแต่มาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผม
0: ครับ
1: ดีกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วนี่เกือบชนแยก
0: โอ้ครับ
1: แต่ว่าฝั่งที่ นครินทร์มุ่งหน้าไปพระราม7ฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะแต่เลี้ยวออกไปทางวงสว่างรถอาจจะเยอะอยู่เพราะว่าเห็นไฟท้ายแดงอยู
0: ่อ่าครับ
1: ผมก็มาเลี้ยวข้ามนครินทร์มาตอนนี้ผมวิ่งมาถึงราชพฤกษ์แล้ว
0: ดีไหมครับตรงนี
1: ้ก็ดีฮะใช้การได้ดีตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามเวสต์เกตวิล
0: อ๋อเซ็นทรัลเวสต์วิล
1: ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้มันจะเป็นคู่ขนานนครอินทร์วิ่งสวนทางกัน
0: ครับ
1: ผมก็จะไปยูเทิร์นตรงคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็กลับไปหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิล
0: อ๋อครับ
1: พูดถึงน้องนักเรียนเมื่อสักชั่วโมงกว่าที่ผมไปรับแถว
0: ครับ
1: โรงเรียนเขมาเป็นมัธยมต้นมีตัวเล็กๆแล้วก็มีตัวปานกลาง
0: ครับ
1: เรียกไปหอนาฬิกาหนนแต่ว่าเขาจ่ายค่ารถผมเหมือนสองแถวครับผมคนละ10บาท
0: เอา กี่คนนะขึ้นกี่คนครับ
1: 6คนครับ
0: โอ
1: ้จะเป็นมัธยมต้นก็มีตัวเล็กๆอ่ะบางคนก็น้ำหนักน่าจะไม่ถึง40กิโลแต่เขาก็นั่งรถสี่เขาบอก
0: แชร์กันใช่ไหม
1: กับเขามิเตอร์ขึ้นไป63บาทเขาบอกคุณลุงขอ60ได้ไหม
0: จะได้หารลงตัว
1: มีทั้งโอนมีทั้งจ่ายสด
0: โอ้ครับ
1: โอนขันไม่ได
0: ้น่ารักเนาะ
1: บาทให้สแกนให้
0: คร
1: ับ ก็น่ารักดีครับก็ไม่เป็นไร
0: ออกก็คือ6คนก็หันลงตัวเลยนะคุณใจรัตใช่ไหมคนละ10บาท
1: ก็ออกคนละ10บาทเหมือนนั่ง2แถวครับผม
0: คร
1: ับครับแต่ว่าม
0: ีแอร์ด้วยมีอะไรด้วย
1: เขาจะแกนคนละ10บาทผมก็เลยอดขำไม่ได้ที่แรกผมนึกว่าเขาจะเก็บเงินรวมกันแล้วเขาจะสแกนให้ผมใช่ไหม
0: โอ้
1: ครับก็น่ารักดีก็ได้เงินโอนมาของลายนี่ลายละ10บาท
0: คร
1: ับ ผมก็ถือกับตังก็น่ารักดีครับผม
0: ดีครับดีฮะนะครับเจอแบบนี
1: ้ก็ยูเทิร์นใต้สะพานตรงมหาสวัสดิ์ก็ไม่มีปัญหานะคุณพัฒน์ตอนนี้ก็จะมันถึงว่ามาชะลอตัวหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวนิดหนึ่งเพราะว่ารถต้องลงมาจากสะพานในข้ามมหาสวัสดิ
0: ์ครับ
1: เขาก็จะเบี่ยงเข้าเซนท่านเขาจะเซนท่านนี้เขาจะมี3ประตู
0: ครับ
1: แต่ประตูแรกนี้มันจะมีรถเข้าห้างด้วยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนอัจฉริยะก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่เลยไปแล้วน่าจะเคลื่อนตัวได้ดี
0: แต่วันนี้ภาพรวมราชพฤกษ์นี่คลายตัวเร็วนะคุณชัยรัตน
1: ์มีครับดีวันนี้ไม่มีอุปสรรคผมก็วิ่งมาหลายรอบแล้วนะ
0: นะ
1: ไม่ไปไหนเลยก็วิ่งไปตลิ่งชันมหิดลก็ไปแล้วก็วิ่งอยู่แถวๆนี้ก็รายงานกับคุณเสมาแล้วก็ไปเรื่อยไปตอนนี้ก็วนมามีคนโบกก็ไปมีงานแอปก็เด้งไม่ปฏิเสธแล้วรับหมดขอให้ได้ทาง
0: ครับครับไกลไปหมดนะ
1: ไปหมดนะไปหมด
0: ครับ
1: ครับขอให้จ่ายตังค์ครับผม
0: คนละ10บาทก็ไม่เป็นไรนะแชร์กัน
1: ไม่เป็นไร
0: แชร์กันให้ลงตัวนะ
1: ผมเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กๆก็น่ารักดีครับผม
0: ครับ
1: ครับก็จบรายงานแถวเซ็นทรัลเวสต์วิวประตู3ครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับก็ตามภาษาเด็กเขาเนาะเขาก็จริงๆก็คือรวบรวมไปให้คนหนึ่งก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ให้คนนั้นน่ะโอนไปอะไรแบบเนี้ยเอาแต่ว่าน้องก็อาจจะมีเงินในบัญชีไม่พออะไรแบบนี้มั้งเออนะก็น่ารักดีนั่งเงิน6คนแต่ว่าตัวเล็กๆก็คงพอได้แหละนะครับไม่ได้คับที่อะไรมากมายนะฮะหลัง4หน้า2ไม่แน่ใจหรือว่าหลัง5หน้าข้างหน้า1คนหรือเปล่านะครับเออนะแหมก็ถือว่าได้นั่งรถติดแอร์สบายๆด้วยนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่นะก็เรียกได้ว่าผ่านถึงที่หมายได้ปลอดภัยคุณชัยรัตน์นะฮะขอบคุณมากๆนะครับเอาคุณผู้ฟังทางด้านของสะพานพระปกเกล้าด้านขาออกยังไม่คลี่คลายนะยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับช่วงเนี่ยตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มชะลอนะครับแล้วก็กลางสะพานนี่เริ่มหนาแน่นเลยนะลงมาทางด้านของวงเวียนเล็กนะครับตัดกับเนี่ยทางสะพานพุทธเข้ามาเนี่ยก็ยังหนาแน่นนะครับแยกบ้านแขกก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะฮะก่อนเข้าแยกนะครับแนวก่อสร้างตรงเนี้ยที่มีการเบี่ยงนะครับคือชะลอตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาตรงวงเวียนเล็กเลยนะครับก็จนถ้าจะเบี่ยงออกซ้ายเข้ามาทางสมเด็จเจ้าพระยาขวาออกท่าดินแดงมาทางลาดย่าเนี่ยดีนะครับดีเลยนะครับดีเลยอันนี้ทางสน.บุพารามเขาเน้นย้ำเลยนะครับเพราะว่ารถที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าถ้าเป็นรถประจำทางเนี่ยเขาต้องตรงอย่างเดียวคือเขาเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาไม่ได้ก็เป็นทางบังคับเพราะฉะนั้นเราที่เป็นรถยนต์เนี่ย สามารถเลี่ยงได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาย้ำแล้วก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมีหนาแน่นหุ้นวินใหญ่ต่อเนื่องแยกบ้านแขกผ่านโรงเรียนศึกษาแนวรีตรงนี้ข้ามสะพานเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลี่ยงเข้านะครับใช้ลาดหญ้าก็ได้นะครับแต่ว่าพอช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีแน่นทางด้านขาออกเพราะฉะนั้นใครที่ฟังจสร้อยอยู่ณตอนนี้นะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหักซ้ายออกมาทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาได้เลยก็คือพอลงมาจากสะพานเนี่ยนะครับก็จะถึงวงเวียนเล็กปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังชิดซ้ายเลยนะครับชิดซ้ายปั๊บเนี่ยก็จะผ่านทางด้านของแยกพญาไม้ถนนพญาไม้เนี่ยนะฮะมาทางสมเด็จเจ้าพระยาพอเข้าสมเด็จเจ้าพระยาได้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังแยกแรกเลยนะครับแยกแรกก็คือเขาจะเขียนเขาจะพิมพ์ไว้ว่าท่าดินแดงคุณผู้ฟังก็เลี้ยวขวาได้เลยเลี้ยวขวานะก็จะตัดออกมาทางอิสรภาพคุณผู้ฟังตรงยาวไปจนถึง3แยกนะครับแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายนะเพราะสุดทางเนี่ยมันจะเป็น3แยกเลี้ยวขวาขออภัยเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดหญ้าที่จะต่อเนื่องมาทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้คล่องตัวนะครับแนะนำให้เป็นเส้นทางเลี่ยงเลยนะครับก็สนับสนุนพื้นที่สน.บุพพารามด้วยสารวัตรก็ตั้งใจมากๆนะครับเรียกได้ว่าสำรวจเส้นทางให้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนเดินทางกันได้คล่องตัวขึ้นเพราะว่าตรงนี้เขามีการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยสลับกันไปสลับกันมานะฮะก็เรียกได้ว่าถนนก็อาจจะยังไม่แบบไม่ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงมาสมเด็จเจ้าพระยามาลาดหญ้าเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหานะครับคลองสารเจริญนครวันนี้ก็ดีนะครับผ่านหน้าห้างทางด้านของหน้าห้างนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยนะฮะไอคอนสยามเนี่ยตรงนี้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าดีนะครับนะตอนนี้นะส่วนสาทรใต้นะครับเท่าที่ดูล่าสุดก็ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ท้ายสะสมช่วงเข้าแยกนรินทรสั้นนะครับซ้ายสั้นนะครับส่วนถ้าเลยมาแล้วเนี่ย BTS หลุยต่อเนื่องมาทางสุรศักดิ์สาทรยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแต่ก็คลี่คลายกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะฮะส่วนทางสีลมนะครับสีลมนี่ก็ดีขึ้นนะสีลมคอนแวนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของตัดกับนราธิวาสยังมีสะสมอยู่ก่อนเข้าแยกแล้วก็ช่วงที่จะผ่านวัดแขกมาทางด้านของถนนประมวลถนนสุรศักดิ์เนี่ยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ไม่เหตุศักดิ์สุรศักดิ์นะครับก็ยังเคลื่อนตัวช้านะยังมีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับนราธิวาสก็เริ่มดีนะครับแต่ว่าช่วงที่จะเข้าไปทางด้านของแยกนรินทรยังมีสะสมอยู่ช่วงนราธิวาสซอย6นะครับส่วนทางด้านของสุรวงศ์เนี่ยดีนะครับทั้ง2ด้านดีเลยสีพระยาเคลื่อนตัวได้นะครับนะทางด้านของถนนพญาไทนะครับผ่านทางมาบุญคลองตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับดีขึ้นเลยเข้าแยกปทุมวันนะครับต่อเนื่องไปทางราชเทวีขออภัยต่อเนื่องไปทางพญาไทเนี่ยยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่จะมาทางสัมย่านไปปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับเหลือทางพระราม1นะครับปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์นี่ยังแน่นอยู่ราชประสงค์ชิดลมไปเพลินจิตใต้ทางด่วนยังแน่นอยู่นะครับวิทยุที่จะออกทางเพลินจิตมีสะสมท้ายนะครับก็ประมาณติดสัญญาณไฟอยู่ประมาณสัก 4-500 เมตรก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับน่าจะ 2-3 รอบสัญญาณไฟผ่านได้นะส่วนราชปรบนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับประตูน้ำไปมักกะสันนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้ากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ด้านฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เพิ่มเติมให้ในเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัชค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดแถลงข่าวนะคะเรื่องของไทยตอบเข้าตอบรับนะคะเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือว่า UNCLOS นะคะโดยคุณมลตีณลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและคุณเบนจามินสุการจนัตทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะก็แถลงข่าวสองท่านนี้นะคะ ค่ะคุณมรตีบอกว่าประเด็นนี้มีความสำคัญค่ะโดยเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการ UNCLOS นะคะตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งริเริ่มกระบวนการมาเมื่อวันที่2มิถุนายนโดยเนื้อหาที่ส่งไปถึงกัมพูชามี3ประเด็นประเด็นแรกคือฝ่ายไทยได้แจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เพื่อเป็นการกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นประเด็นที่2คือการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของคนไทย2คนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการ UNCLOS นะคะได้แก่คุณศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและคุณทรงชัยชัยประยุทธ์ขออภัยชัยปฏิยุทธ์นะคะเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนนะคะประเด็นที่3คือแจ้งผู้ประนอม2คนนะคะแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเลือกก็คืออัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้แล้วก็ริดิเกอร์วอลฟรุมนะคะชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลนะคะและได้การได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศค่ะสำหรับขั้นตอนในการประนอมภาพบังคับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชานะคะหรือว่านับตั้งแต่19มิถุนายน69ผู้ประนอมทั้ง4คน2คนจากไทยและก็2คนจากกัมพูชาที่เลือกมาเนี่ยนะคะจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมได้นะคะในการจัดทำรายงานหรือว่าหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศค่ะรวมเป็นข้อเสนอแนะนะคะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปทั้งนี้เอกสารข้อเสนอแนะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าจะเป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายต่อไปให้กลับมาสู่แนวทางที่ไทยเสนอมาตั้งแต่ต้นคือการเจรจาทวิภาคีนะคะแล้วก็คุณมรตีบอกว่าการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผู้ประนอมไม่ใช่ทนายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือเป็นคนกลางที่จะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและพยายามหาจุดสมดุลของทั้งสองฝ่ายดังนั้นผลลัพธ์ของการประนอมจึงไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นะคะถามว่าMOU 44กับ UNCLOS เนี่ยเป็นการพิจารณาในลักษณะที่เหมือนกันหรือไม่นะคะคุณเบนจามินตอบประเด็นนี้ค่ะบอกว่า MOU 44ได้ระบุว่าให้แบ่งเขตแดนทางทะเลร่วมกับการทำเขตพื้นที่ทับซ้อนนะคะซึ่ง25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าเพราะประเทศเพื่อนบ้านอยากจะเน้นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ร่วมแต่หลักการทางกฎหมายหากได้เส้นข้างบนที่ไม่ชัดเจนนะคะจะทำให้เส้นด้านล่างเนี่ยที่จะพัฒนาร่วมเนี่ยทำร่วมกันอาจจะไม่ชัดเจนตามไปด้วยนะคะดังนั้นหลักการของไทยจึงเน้นให้ทำควบคู่กันไปควรขีดเส้นด้านบนให้ได้ความชัดเจนก่อนนะคะข้างล่างถึงจะมีความชัดเจนค่ะกัมพูชาได้เข้าเป็นภาคีของ UNCLOS ซึ่งเน้นเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลเป็นตัวตั้งความจริงการพัฒนาพื้นที่ร่วมในกรณีพื้นที่ทับซ้อนเป็นเงื่อนไขหลังนะคะการแบ่งเส้นเขตแดนอาจจะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งสองฝ่ายก็มีเหตุผลทางกฎหมายแล้วก็เหตุผลทางวิชาการเท่าเทียมกันจนทำให้การแบ่งพื้นที่ตอนล่างเนี่ยเป็นไปได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะไทยจึงให้ความสำคัญเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลต้องการที่จะแบ่งเขตทางทะเลให้สิ้นสุดก่อนนะคะหากไม่จำเป็นก็จะพยายามไม่ให้เหลือพื้นที่ทับซ้อนเอาไว้นะคะนะคะเราก็ไม่อยากให้มีพื้นที่ทับซ้อนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่จะพูดกันต่อไปได้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้นะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าไทยอาจจะเสียเปรียบซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไทยยึดหลักหนักแน่นเพียงใดนะคะเพื่อที่จะมาให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าแทรกแซงคุณเบนจามินก็บอกว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการสากลการทำอะไรนอกลู่นอกทางพยายามใช้การเมืองระหว่างประเทศเป็นตัวบีบบังคับคงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมต้องระลึกถึงฝั่งเขาฝั่งเราในส่วนของผู้ประนอมหรือคณะกรรมการประนอมในชุดที่กำลังจะมีขึ้นถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาตัวเองหรือชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาอย่างดีเนี่ยนะคะมาเสี่ยง พราะจะถูกใช้เป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากว่าจะมีนักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและผู้ทรงคุณวุฒินะคะใช้กรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษาต่อไปค่ะก็เรามั่นใจนะคะได้ว่าผู้ประนอมจะไม่เอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะ ประเทศที่จะเข้าร่วมต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการเข้าร่วมนะคะเราเชื่อมั่นในกระบวนการอันโครสนี้จึงเข้าสู่เรื่องของการประนอมภาคบังคับมากกว่าจะไปที่ศาลค่ะนะคะอันโครสนะคะอันครอสเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมีทั้งข้อกฎหมายข้อกำหนดทางวิชาการกรณีที่มีข้อผิดพลาดก็จะมีวิธีแก้ไขซึ่งข้อกำหนดทางวิชาการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไทยมีความมั่นใจทุกอย่างมีความหมายหมดในการที่จะใช้ในการเจรจาเราได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกับที่ปรึกษาระหว่างประเทศทั้งยังมีนักเขียนแผนที่ในมือขอให้เชื่อว่าเราทำดีที่สุดนะคะ
0: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงมานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกัมพูชาอยู่นะคะทางพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยกองทัพบกยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68นะคะเป็นกรอบการดำเนินงานหลักค่ะพร้อมทั้งดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศค่ะสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้จะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่นะคะปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีอะไรรุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่เจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้แม้จะยังปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ้างก็ตามนะคะในส่วนของแนวปฏิบัติกองทัพบกนะคะได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวังตรวจการเสริมความมั่นคงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลนะคะหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ฝ่ายไทยก็จะเน้นแนวทางสันติวิธีการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรกส่วนการใช้กำลังทหารก็จะกระทำเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎการใช้กำลังและกรอบกติกาสากลอย่างเหมาะสมนะคะส่วนเรื่องของการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในมิติทางทหารคาดว่าอาจจะยังมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบนะคะสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ปัญหาแต่ฝ่ายไทยก็จะไม่ประมาทค่ะและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะสำหรับในมิติการทูตก็ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมทั้งในระดับพื้นที่ระดับภูมิภาคเพื่อที่จะขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือต่างๆนะคะเมื่อบรรยากาศเอื้ออำนวยค่ะนอกจากนี้กองทัพบกนะคะยังได้กำชับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังต่อการยั่วยุนะคะที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งอาจจะถูกนำไปบิดเบือนว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงรวมทั้งสั่งให้ระมัดระวังการถูกบันทึกภาพหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างภาพลักษณ์เชิงลบนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประเทศไทยทั้งในประเทศและก็เวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
0: คร
3: ับ นะคะส่วนเรื่องของเรื่องของการพบวัตถุคล้ายตะปูเรือใบอะไรเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะนะคะมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการลงทะเบียนนะคะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่สิ้นสุดการลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนไปนะคะเมื่อ5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนว่า ผู้ลงทะเบียนนะคะยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีด้วยกัน3กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนนะคะพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบขาดไป 470,000 คนกลุ่มที่2นะคะจำนวน 1.04 ล้านคนค่ะที่อยู่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเจ้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปพบกับตัวเลยนะคะทั้ง 1.04 ล้านคนครบถ้วนขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เจ้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่น่าจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ 5.4 ล้านคนนะคะหลังจากนี้ก็จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์ค่ะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีมากน้อยอย่างไรที่คัดกรองแล้วตัดออกมามากน้อยเหมาะสมหรือไม่จะพิจารณาอีกครั้งแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม69นี้นะคะส่วนกลุ่มตกหล่นค่ะหลังจากที่ประกาศผลแล้วจะเปิดให้อุทธรณ์ได้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วตรวจสอบดูอีกครั้งว่านะคะ 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนนะคะจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือว่าประเมินตนเองแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์ในรอบนี้ก็จะต้องดูอีกทีนะคะซึ่งก็ยังมีเวลาให้อุทธรณ์ค่ะทางนี้กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการคัดกรองแต่เนื่องจากว่าข้อมูลมีจำนวนมากก็อยากจะให้รอดูผลการคัดกรองว่ามาตรการไหนเข้มไปอ่อนไปอย่างไรแต่ในที่สุดก็ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าต้องมีการยกเว้นเกณฑ์นำชื่อของพ่อแม่นะคะไปลดหย่อนภาษีซึ่งครั้งนี้ก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้นะคะยกเว้นเกณฑ์นี้แล้วก็จะพิจารณามาตรการต่างๆเสนอให้ครม.พิจารณาไปในคราวเดียวกันเลยค่ะซึ่งผลการอุทธรณ์นี้ก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนะคะซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่ที่วันที่ประกาศผลเลยแล้วก็ใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,574.13 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1.63 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 66,899.24 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,580.86 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,568.05 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะคะแม้ว่าช่วงท้ายตลาดจะลงไปแกว่งในแดนลบนะคะแต่ว่าช่วงปิดก็ปรับขึ้นมาบวกได้เล็กน้อยค่ะหุ้นนำดัชนีวันนี้นะคะเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ค่ะที่ขึ้นมาโดดเด่นตอบรับภาพของทิศทางดอกเบี้ยที่จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นนะคะทำให้หุ้นแบงค์กลับมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจและก็แนวโน้มของสินเชื่อเห็นจากการขยายตัวของการลงทุนที่เข้ามามากขึ้นเป็นปัจจัยบวกนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะวันนี้ก็ปิดบวกนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนหลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นครั้งที่13ในวันนี้นะคะซึ่งก็ตอกย้ำถึงการดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังของจีนค่ะท่ามกลางความตึงเครียดของตะวันออกกลางนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,163.10 จุดเพิ่มขึ้น72.62 จุดค่ะส่วนดัชนีหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวลดลง4วันทำการติดต่อกันในวันนี้นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างไรก็ดีดัชนีลดช่วงลบจากช่วงจากที่ร่วงลงไปเกือบ 2% นะคะในระหว่างวันโดยนักลงทุนมีมุมมองบวกมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ค่ะฮั่งเส็งวันนี้ปิดที่ 23,768.52 จุดนะคะลดลงไป 156.29 จุดค่ะส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 72,000 จุดเลยนะคะเป็นครั้งแรกในวันนี้ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันทำการที่6ค่ะ โดยได้แรงจากได้แรงหนุนนะคะจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนของญี่ปุ่นนะคะในปัญญาประดิษฐ์และก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะนิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 72,353.96 จุดนะคะพุ่งขึ้นไป 1,103.90 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัทก็ปรับไปทั้งสิ้นนะคะทั้งวันปรับไป19ครั้งค่ะ
0: ครับ
3: เป็นปรับบวก12ครั้งแล้วก็ปรับลบ7ครั้งนะคะปิดตลาดบวกอยู่700บาทนะคะวันนี้ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,400 บาทแล้วก็ขายออกนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 65,600 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,096.48 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,400 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,209 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.93 บาทค่ะมาดูเงินบาทนะคะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดในช่วงเย็นที่ระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทรงตัวจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตลาดนี่ 32.93 ก็ใกล้เคียงกันนะคะระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.88 ถึง 32.96 บาทต่อดอลลาร์ค่ะโดยรวมนะเงินบาทอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคนะคะเนื่องจากว่าตลาดยังคงกังวลเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่ยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงค่ะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะคุณพัดล่าสุดนี่น้ำมันตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสลงไปอีก1เหรียญ26เซนต์ค่ะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 74.59 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็ลงโอ้โหเบรนท์ลงไป2เหรียญ7เซนต์เลยนะคะราคาขายอยู่ที่ 78.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะลงอย่างนี
0: ้
3: ก็หวังว่าน้ำมันไทยก็จะลงตามไปด้วยนะคะส่วนข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งค่ะนะคะทั้งตำแหน่งของผู้นำพรรคแรงงานและก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะโดยการตัดสินใจก้าวลงตำแหน่งในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึง2ปีตั้งแต่คริสตาเมอร์นะคะผู้นำพรรคแรงงานกวาดที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถล่มทลายไปเมื่อปี2567นะคะในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อเวลา 9:30 นาทีตามเวลาในลอนดอนนะคะวันนี้สตาร์เมอร์ยืนยันว่าจะยังคงรั้งตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่ากระบวนการสรรหาผู้นำพรรคคนใหม่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็เขาก็จะส่งมอบอำนาจให้นะคะก่อนหน้านี้นะคะไม่นานทิศทางทางการเมืองของสหราชอาณาจักรค่ะเริ่มส่อแววพลิกผันเมื่อแอนดี้เบิร์นแฮมนะคะอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ค่ะชนะการเลือกตั้งซ่อมอย่างขาดลอยไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาชัยชนะครั้งนั้นนะคะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเสมือนเป็นการปูทางให้เบิร์นแฮมกลับเข้าสู่สภาแล้วก็เตรียมพร้อมในการท้าชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำพรรคแรงงานนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้เขากลับมาผงาดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักรก็เป็นไปได้นะคะสาเหตุหลักที่ทำให้เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์สั่นคลอนก็เนื่องจากรอยร้าวในพรรคแรงงานเองนะคะสมาชิกสภาหลายคนต่างแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายการคลังที่สตาร์เมอร์แล้วก็เรเชลลีฟรัฐมนตรีคลังร่วมกันผลักดันนะคะนอกจากนี้ก็เดินหน้าปฏิวัติสวัสดิการตลอดจนการตัดสินใจส่งนะคะปีเตอร์แมนเดสันผู้ซึ่งเคยใกล้ชิดกับเจฟฟรีย์เอปสตีนนะคะอดีตนักการเมืองผู้ชื่อนักการเงินผู้อื้อฉาวซึ่งต้องหาคดีค้ามนุษย์และก็ล่วงละเมิดทางเพศนะคะให้มาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็เลยทำให้ความขัดแย้งนี่เรียกว่าลุกลามหนักเลยนะคะโดยมีผลสำรวจความคิดเห็นของ Ipsos นะคะที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าชาวอังกฤษ 52% นะคะต้องการให้สตาร์เมอร์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมขณะที่มีเพียง 35% เท่านั้นที่เห็นว่าสตาร์เมอร์ควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะสตาร์เมอร์แถลงเรื่องนี้นะคะที่หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะคะที่บ้านพักเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนค่ะโดยระบุว่าเขาได้เข้าเฝ้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าชาที่3เพื่อแสดงเพื่อแจ้งถึงการตัดสินใจดังกล่าวแล้วในช่วงเช้าของวันเดียวกันค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพร
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ก็ทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมก็ทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
0: คุณฟังครับช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยนะครับทางด้านของปตท.นะครับ เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งปีนี้ครับ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.และเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องครับปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการนะครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงการที่1PTT Arts Award 2026นะครับเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะครับกำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69นะครับประเภทผลงานครับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับส่วนโครงการที่2นะครับ PTT Digital Arts 2026นะครับก็เป็นการประกวดผลงานคม69นะครับประเภทผลงานครับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับส่วนโครงการที่2นะครับ PTT Digital Arts 2026นะครับก็เป็น

ครงการข้างต้นนี้นะครับโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Award ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นะครับทั้งนี้ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับขอบคุณทางปตท.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับศูนย์ทางด่วนแจ้งมานะครับบอกว่าทางด่วนขั้นที่1นะฮะช่วงระหว่างสะพานพระราม9นะครับมุ่งหน้าทางลงสุขสวัสดิ์กลางสะพานพระราม9นะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันขวางอยู่ช่องทางกลางนะครับส่งผลกระทบนะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางโคเนี่ยรถก็เยอะอยู่แล้วนะครับช่วงลงมาทางพุทธบูชานี่ก็แน่นแต่ว่าพอเริ่มคลายตัวก็มีอุบัติเหตุเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้การจราจรมีปัญหามีผู้ใช้ท่านผู้ใช้ทางนะครับก็สอบถามนะบอกว่าเลยทางลงสุขสวัสดิ์มาเล็กน้อยนะครับเนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะครับคือเป็นอุบัติเหตุนะฮะอันนี้เพิ่มเติมให้เป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าทางศูนย์ทางด่วนก็แจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับคุณวิชัยนิชัยพระราม2ด้านขาเข้านะครับช่วงจุดกลับรถซอยพระราม2 38มีรถเก๋ง2คันนะครับชนกันแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายรถขึ้นจุดกลับรถไม่ได้ครับก็เลยส่งผลให้รถติดนะครับเนี่ยจุดกลับรถซอยพระราม2 38ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกัน2คันนะฮะทำให้การจราจรติดขัดนะครับนะฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณทางคุณวิชัยด้วยแล้วก็ทางร่มเกล้านี่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยนะครับบริเวณซอยร่มเกล้า 21/1 เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่าย 3:30 นะครับกรณีของจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับบาดเจ็บ1รายพื้นที่สน.ร่มเกล้าจสร.ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอุบัติเหตุเยอะนะ44รายแล้วนะครับวันนี้เยอะมากนะครับแจ้งเข้ามาที่จสร.นี่44รายแล้วนะครับยังไม่จบวันด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของธนาคารออมสินนะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินน่าสนใจตรงดอกเบี้ยคงที่นะครับนะปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินเพียงแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับอัตราข้อเสนอพิเศษนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับ19นาฬิกากับ55นาทีนะครับเดี๋ยวติดตามนิดนึงนะมีคุณพันแจ้งมาบอกว่าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับด้านขาออกช่วงแยกผ่านพิภพนะมุ่งหน้าสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกช่วงแยกถนนบรมนะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวทั้ง2ด้านเลยนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางคาทารีนาวิเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกุติเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกลาวดิโอริกาโดกุติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่เอ็นเจอรี่กิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางลูซี่เอ็นเจอรี่กิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีบราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายฮารีบราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนและเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลธมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนาดุรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททอรีเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพ.ศ. 2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเรอาร์กติกเอ็กซ์เพเดชั่น2026บนเรือตัดน้ำแข็งสเวหลง2เป็นเวลา100วันถึง30กันยายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการตามพระราชดำรินี้ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2536และมีผู้แทนไทยเดินทางไปวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้วรวม1พระองค์กับอีก20คน
1: ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลไฮน์และฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระภาคีในหลานอาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนับแต่ทรงพระเยาว์ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสมบูรณ์พร้อมต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทุกประการตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐาภคินีพี่สาวพระองค์ใหญ่ที่รักยิ่งของพระอนุชาและพระคณิฐาในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยทรงเป็นดั่งศูนย์รวมใจและความผูกพันอันอบอุ่นเสมอมานอกจากนี้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งน้อยใหญ่แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาคุณเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรนานาประการจนเป็นที่ประจักษ์และสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยซึ่งต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นการอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเป็นการเผยแผ่ถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,386 คนมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะจุดเน้นของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศใน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริง ถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาที่กำหนดเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระตาหารเช้าและพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษจำนวน8รูปโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาดวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทรารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสากแก้วสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงแรมสยามธาราพาเลสและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพระภิกษุสงฆ์วัดน้ำจั่นจังหวัดลพบุรีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรผู้พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะพุทธศาสนิกชนลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรไปถวายและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจรรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและด้วยความเริ่มสายศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโดยผู้ที่ไปลงนามถวายสักการะจะได้รับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะกินว่าสบายอยู
2: ่สบายดี
3: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
3: บ้านรักชอบพูดถึงจ้ะ
4: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
5: ไหนโรงพยาบาลที่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตแล้วสองคนลูกของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
5: คุณพระเจ้า

0: 20:28 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจ.ส.100นะครับคุณผู้ฟังกรณีของทางด่วนขั้นที่1นะครับช่วงสะพานแขวนพระราม9นะครับลงมาทางด้านของทางลงสุขสวัสดิ์ที่ก่อนหน้านี้มีรถเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางกลางนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยรถชะลอตัวล่าสุดผมเข้าไปตรวจสอบดูเนี่ยตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับคล่องตัวแล้วนะคล่องตัวแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีรถที่ลงมาทางด้านของพระราม2เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะต่อเนื่องช่วงเย็นช่วงเร่งด่วนนะครับลงมาทางพุทธบูชาตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนคล่องตัวแล้วนะนะเดี๋ยวอาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนจุดอื่นๆก็เรียกได้ว่าเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับกรณีอุบัติเหตุวันนี้มีแจ้งมาเยอะมากนะฮะถึงณเวลานี้เนี่ย47รายแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะช่วงที่เราติดตามกันมาตั้งแต่2ทุ่มเนี่ยก็มีคุณกันแจ้งมาบอกว่ารัชดาด้านขาออกภายในอุโมงค์ห้วยขวางนะฮะจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งคาดว่าจะมีคนเจ็บขวางช่องทางซ้ายนะครับภายในอุโมงค์ห้วยขวางด้านขาออกนะครับรัชดาทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมานะครับส่วนทางคุณเมธาสิทธิ์แจ้งมาบอกว่าถนนทางลงหาดบางแสนเยื้องๆกับโรงพยาบาลมอบุรพาชลบุรีนะครับมีจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนนเป็นหญิงบาดเจ็บนะมีกู้ภัยมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมบนทางพิเศษนะฮะกับทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และท่านผู้ฟังทั้งสองครับ
0: ครับแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ก็มีอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคุณพรพิพัฒน์ใช่ไหมฮะบนทางพิเศษ
1: ใช่ครับผมก็ยังดังกล่าวนี่อยู่ช่วงบริเวณเหนือโรงพยาบาลฤาษีนะครับผมช่วงกม3500อ่ะครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับผม
1: ครับก็ยังดังกล่าวนี่ก็เป็นรถตู้นะครับผมประสบอุบัติเหตุนะครับชนกับรถนั่งบุคคลนะครับได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ได้ดำเนินการนำพ้นกีดขวางไปแล้วครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มแล้วครับคุณพัชครับ
0: อ๋อครับมีผล
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้คือการจราจรก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้แล้วครับผมคล่องตัวแล้วครับ
0: ดีแล้วนะ
1: ครับผมวันนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วครับผม
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยตรงเดี๋ยวก่อนนะตรงสะพานแขวนพระราม9ไหมที่จะลงมาทางหน้าของสุขสวัสดิ์ตรงนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วไหมตรงนั้นรถไม่ติด
1: เขาน่าจากภาพเดี๋ยวผมขอดูสักครู่นะครับผมดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับสะพานพระราม9ครับอ๋อตรงจุดดังกล่าวยังไม่รับแจ้งนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะเคลื่อนไปแล้วครับ
0: นะเพราะว่าดูแล้วไม่ติดแล้วนะตรงนี
1: ้ใช่ช่วงนี้ยังไม่พบเหตุกรณีอุบัติเหตุเลยครับตอนนี้ครับมีแค่จุดเดียวครับก่อนหน้านี้ครับ
0: นะครับภาพรวมนะเวลานี้เป็นยังไงบ้างบนทางด่วนคุณมาริพัฒน
1: ์ได้เลยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ผมจากฝั่งดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างแพร่เรือเวลานี้ก็คล่องตัวแล้วครับผมส่วนในฝั่งกลับกันก็ลดมากแค่ช่วงขึ้นเนินเพลินจิตเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงดินแดงก็ยังคล่องตัวครับจากบางนามุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับแต่ส่วนที่ฝั่งขาออกเนี่ยมีสะสมแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนจากตาพนองครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับในส่วนแจ้งวัฒนะงามวงวานนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางระดับประชาชื่นก็คล่องตัวเช่นกันครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองก็มีชะลอตัวแค่มีสะสมหน้าด่านเล็กน้อยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงแจ้งวัฒนะทางลงงามวงวานก็ถือว่าคล่องตัวครับในส่วนต่างระดับพญาไทที่มุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับแล้วก็ในฝั่งขาเข้าก็คล่องตัวเช่นกันนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์ก็คล่องตัวทุกจุดเหมือนกันครับตอนนี
0: ้
1: ในส่วนสายบุรพานะครับแล้วก็กาญจนาภิเษกนะครับปทุมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาช่วงนี้ภาพรวมทั้ง4สายทางที่ว่ามาก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผู้ใช้ทางนะครับที่เกิดรถส เสียนะครับผมรถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าพบรถจักรยานยนต์บนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ยังไงก็ขอบคุณคุณพัฒน์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะแก้ให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3ครับจากเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุช่วงทางพิเศษศรีรัตน์นะครับด่วนขั้นที่2เหนือโรงพยาบาลเลิศสินนะฮะที่มีรถเก๋งชนขอบทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับนะจุดนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พันธ์ใช้แยกจบรอพี่มุ่งหน้าพระราม8ครับผม
0: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างรถเยอะอยู่นะพี่แต่ว่าไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: อ๋อครับ
2: ทางเข้ารถน้อยพี่พอดีเมื่อกี้ลูกค้าเรียกจากโอสามต้นมาวัดอินบางพุทธพอดีหนีหนีอันนั้นพี่หนีสะพานพระปิ่นเกล้าไม่ทราบเคลียร์เสียเรียกครับ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่ติดแล้วนะตอนเนี้ย
2: ไม่ติดแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่ติดแล้วครับดีแล้วดีแล้ว
2: ติดอยู่เป็นชั่วโมงคร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่เมื่อกี้
2: ไม่ขึ้นสะพานพุทธพี
0: ่เมื่อชั่วโมงที่แล้วรถยังเยอะอยู่เลย
2: ได้ครับสะพานพุทธก็ใช้การได้ดีหน่อยครับ
0: สะพานพุทธ
2: มีปัญหาแยกบ้านแขกเล็กน้อยตรงที่จะเลี้ยวขวาเขาอิสระภาพครับสัญญาณไฟแดง
0: นิดเดียวตรงนั้น
2: ตอนนี้ผมลงเอาลุงนำมาลิ้นแล้วพี่มาล้างแปดเนี่ยในการได้ดีครับผม
0: ครับดีแล้วเนาะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ในการได้ดีนะครับผมแต่ว่าอากาศก็ยัง34
0: วันนี้ไม่มีฝนเลยเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีฝนครับครับผม
0: ได้ครับอันนี้เที่ยวสุดท้ายหรือยังครับเนี่ย
2: ยังเลยกำลังเนี่ยครับกำลังรอเลยกำลังมุ่งหน้าเลยนะคร
0: ับ
2: กลับบ้านแล้ววิวัฒน์ไม่มีคนเลยครับเงียบมาก
0: หรอโอ้วันนี้เงียบ
2: นะวิ่งไปเดี๋ยวก็ถึงข้อสารก็เงียบแล้ววิวัฒน์
0: บรรยากาศเป็นยังไงตรงแถวๆข้อสารวันนี้ครับมันเป็นยังไง
2: ผมเงียบครับเงียบ
0: ตอนกี่โมงครับ
2: ที่ล้มแล้วไหมครับ
0: ตอนกี่โมงที่ไปใช้คุณพันธ์ที่เข้าไป
2: ตอนไปประมาณไม่ถึงทุ่มครับประมาณ
0: 6:40โอ้ครับ
2: คนน้อยนะพี่วันนี
0: ้วันทำงานด้วยไหมอาจจะอย่างนั้นไหม
2: ไม่น่าใช่ครับผมมาตามห้างก็ไม่มีคนนะพี่บัต
0: เออเหมือนน้อยลงอะเนาะเหมือนลดน้อยลง
2: ครับน้อยลงคนไม่มีกระตังครับผม
0: เออครับครับ
2: มันกลางเดือนด้วยมั้งพี่บัตแต่ว่ามันยังว่าเศรษฐกิจมันพูดลำบากครับผม
0: เดี๋ยวต้องเลยหลังจากนี้สัก 3-4 วันไหมเออให้พ้นช่วงนี้ก่อนเพราะช่วงใกล้สิ้นเดือนด้วย
2: เพราะว่าขึ้นน่าจะยาววิวัฒน
0: ์เดี๋ยวต้องจับตาดูกันเน
2: า
0: ะ
2: ไทยช่วยอะไรนะไทยพัดอะไรก็ดูแล้วมันไม่คืบคืนเท่าไหร่ครับผม
0: ใช้หมดหรือยังคุณมันใช้หมดหรือยัง
2: เหลือ9บาททั้งพี่ไปไม่ได้เหลือ9บาท หมดตั้งแต่6 7วันแล้วพี่วัฒน
0: ์คร
2: ับผมพอดีไปซื้อของที่แบบใช้ในครัวเรือนครับผม
0: ดีแล้วครับเนาะก็ซื้อของใช้เนี่ยผมว่าดีนะคน
2: ใช้พวกข้าวสารพวกสบู่อะไรเงี้ยพี
0: ่ของที่เราจำเป็นต้องใช้อ่ะเนาะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับพวกขนมข้าวต้มไม่ได้ซื้อครับ
0: ครับ
2: ครับคร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพ
2: าน
0: ี่อ
2: ยู่ที่อนุนบรินพี่ตัดกับสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ติดแค่ยานไฟแดงคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับได้เลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ครับพูดถึงไทยช่วยไทยนี่ของผมนี่ยังเหลืออยู่นะพยายามที่จะหาที่ใช้อยู่เนี่ยต้องใช้ให้ครบภายในเดือนนะคุณผู้ฟังสำหรับเดือนแรกก็คือ 1,000 บาทนี่นะคือถ้าใช้ไม่หมดไม่มีการไปทบเดือนหน้านะต้องใช้ให้หมดสิ้นสุดเวลา 5 ทุ่มของวันที่30มิถุนายนและเดือนหน้าก็จะสมทบเข้ามาใหม่อีก 1,000 นะครับก็ขอบคุณคุณพันด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกันมานะอุบัติเหตุวันนี้เยอะนะมาถึงตอนนี้47รายแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเกือบ50รายทีเดียวนะฮะก็แหมเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามนะสรุปว่าวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุท้ายที่สุดจบเที่ยงคืนนี่จะกี่รายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับนะรถต้องทำประกันนะครับประกันภาคสมัครใจก็มีความสำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับการทำประกันทั้งประเภทที่1หรืออาจจะเลือกเป็นประเภทที่3ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะครับเพราะว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราอยากจะเชิญชวนนะให้ผู้ขับขี่นะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับแน่นอนคุณฟังทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นทุกวันนะครับเรียกได้ว่าทุกนาทีเลยก็ว่าได้นะครับมีอุบัติเหตุซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรด้วยนะครับวินัยการขับขี่ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับอยากจะเชิญชวนนะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับชวนกันมาขับรถดีนะครับมีวินัยใส่ใจเรื่องของกฎจราจรนะครับโครงการคนรักรถเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่สมาชิกที่เข้าร่วมนอกเหนือจากที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะครับสมาชิกยังมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่คุณขับรถดีถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีโอกาสได้รับเงินคืนฟังไม่ผิดนะครับคุณมีโอกาสได้รับเงินคืนสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับการทำประกันประเภทที่1มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับเราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำเอารถของเราเข้าซ่อมเนี่ยยืมรถสำรองใช้ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิทธิพิเศษของการทำประกันประเภทที่1ในโครงการคนรักรถนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนวันแรกนะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนด้วยนะครับส่วนรถที่ทำประกันคนรักรถประเภทที่1เกิน7ปีปีที่7เป็นต้นไปนะก็สามารถที่จะย้ายไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับเขารองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์แล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับประกันประเภทที่3ได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ตรงที่สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีให้นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคุณผู้ฟังต่อสายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับย้ำเบอร์ครับ02-150-0888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟังครับถนนสุขุมวิทด้านขาออกนะครับช่วงบางจากนะต่อเนื่องมาทางซอยวัชรธรรมวชิรธรรมเนี่ยรถหนาแน่นนะครับหัวแถวนี่อยู่ช่วงแยกอุดมสุขนะไม่แน่ใจมีเหตุอะไรหรือเปล่านะคือด้านเดียวเลยนะครับด้านขาออกแต่ขาเข้าเนี่ยคล่องตัวมีท้ายสะสมช่วงซอย64นะครับตรงข้ามกับซอย64/1เนี่ยฮะเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องมาทางอุดมสุขถ้าเลยแยกอุดมสุขเข้าบางนาลาซานแบริ่งสำโรงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วต้องเลยแยกอุดมสุขไปก่อนนะครับไม่แน่ใจตรงนั้นมีเหตุหรือเปล่าใครอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ส่วนสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงแยก66ไม่มีปัญหาแล้วนะครับปริมาณรถไม่ติดแล้วสาเหตุก็คือที่ติดเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรสุขสวัสดิ์66ดับนะครับสัญญาณไฟดับคือรอการแก้ไขนะครับคือเรียกได้ว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟนะครับบริเวณสุขสวัสดิ์ซอย66เดี๋ยวจะมีการแก้ไขนะครับก็คือตอนนี้รออะไหล่มาดำเนินการในวันพุธนะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่2นายก็ใช้สัญญาณมือนะครับแต่ว่าณตอนนี้รถไม่ติดแล้วนะครับตรงนั้น
ส่วนจุดอื่นรอบในเองเนี่ยการจราจรก็คลี่คลายไปเยอะนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็จะเหลือตกค้างบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแถวพระราม1แถวทางด้านหัวราชประสงค์แต่ว่าดูภาพรวมดีนะแต่ช่วงขาออกเนี่ยจากทางราชประสงค์มาทางเพลินจิตชิดลมเนี่ยตรงนี้อาจจะยังเยอะอยู่แล้วก็วิทยุที่จะออกทางเพลินจิตนะครับพระราม4นี่เรียกได้ว่าตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะคล่องตัวนะครับมีแจ้งเข้ามานะครับโอ้อุบัติเหตุครับสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาออกบริเวณช่วงก่อนถึงหน้าบริษัทสายไฟฟ้าไทยยาสกิเล็กน้อยเกิดเหตุเมื่อช่วง 19:50 นะครับรถจักรยานยนต์ชนกับรถ2แถวใหญ่ขวางช่องทางซ้ายนะครับจุดนี้มีคนเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำส่งไปยังโรงพยาบาลบางประกอบ3นะครับนี่เป็นรายที่48แล้วนะครับที่จสร้อยเราได้รับแจ้งเข้ามาโอ้โหวันนี้เยอะจริงคุณผู้ฟังอีก2รายนี่จะ50แล้วนะครับสำหรับอุบัติเหตุวันนี้ที่เราได้รับแจ้งคุณผู้ฟังครับมีการตรวจสอบกลุ่มควันใกล้เคียงกับซอยพหลโยธิน 49/1 รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับเมื่อช่วง 18:52 ตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารใกล้เคียงซอยพหลโยธิน 49/2 นะครับ 49/2 ซึ่งคืบหน้ามาเมื่อช่วง 18:57 นะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเนี่ยเดินทางถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารนะบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะ 19:02 เพลิงสงบนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารซึ่งอาคารดังกล่าวนี่บอกว่าอยู่ใกล้เคียงนะกับซอยพหลโยธิน 49/2 นะครับก็เป็นความคืบหน้าเข้ามาให้นะครับส่งข่าวกันครับคุณผู้ฟังทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า BEM เขามีการแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัฐขาเข้าเพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางของทางพิเศษนะครับได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้นะ2วันนะครับ23 24มิถุนายนมีการเบี่ยงการจราจรครั้งละ 1-3 ช่องทางครับระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง 4:00 น.เฉพาะวันที่23มิถุนายนจะปิดทุกช่องจราจร10นาทีช่วง 23:30 ถึง 23:40 และอีกช่วงหนึ่งก็คือ 23:55 ถึง 00:00 วันที่23มิถุนายนจะปิดทุกช่องจราจร10นาทีช่วง 23:30 ถึง 23:40 และอีกช่วงหนึ่ง

ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีแจ้งมาจากทางสำนักงานเขตสาทรนะครับมีการแจ้งเลี่ยงเส้นทางการจราจรวันพุธที่24มิถุนายนนะครับเวลา 9:00 นถึง 10:00 น1ชั่วโมงนี้นะฮะบริเวณซอยจันทร์18/7และซอยเย็นจิตเนื่องจากเขาจะมีกิจกรรมเรื่องของการเดินรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็เส้นทางเนี่ยจุดเริ่มต้นจากหน้าสำนักงานเขตสาทรนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายซอยจันทร์18/7แล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ซอยจันทร์18/7แยก17นะครับหรือว่าแยกชาตรามือตรงนั้นนะฮะหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเย็นจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2ไปสิ้นสุดที่สำนักงานเขตสาทรนะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นกราฟิกให้ดูทาง YouTube JS 100เขาจะวนเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับย้ำนะครับวันพุธที่24มิถุนายนก็คือพุธนี้นะครับ9โมงเช้าถึง10โมงบริเวณซอยจันทร์18/7และซอยเย็นจิตเนี่ยนะฮะก็จะมีกิจกรรมเดินรณรงค์นะครับจุดเริ่มต้นหน้าสำนักงานเขตสาทรก็คือจะวนซ้ายนะครับวนซ้ายซอยจันทร์18/7แล้วก็วนซ้ายที่ซอยจันทร์18/7แยก17หลังจากนั้นก็ซ้ายเข้าถนนเย็นจิตแล้วก็วนซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2ไปสิ้นสุดที่สำนักงานเขตสาทรนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะก็ให้วางแผนนะครับใครที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางดังกล่าววันพุธนี้เวลา 9:00 นถึง 10:00 นนั่นเองนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ทราบล่วงหน้านะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดังกล่าวคือถึงเวลานั้นรถจริงๆก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบางท่านที่นะจำเป็นจะต้องผ่านก็ให้วางแผนนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยส่งข่าวให้ได้ทราบกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามดูเส้นทางกันนิดนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายกันเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาบางจุดอาจจะมีการทำงานเพิ่มเติมนะครับในช่วงค่ำเนี่ยอาจจะหลัง3ทุ่มไป4ทุ่มอะไรแบบเนี้ยส่วนทางสุขุมวิทเนี่ยผมสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตรงช่วงแยกอุดมสุขนี่รถติดจังท้ายดูเหมือนยาวขึ้นด้วยนะครับสุขุมวิทด้านขาออกผ่านซอยวชิรธรรมสาธิตเนี่ยนะฮะลาดพร้าวขออภัยสุขุมวิท101/1ต่อเนื่องมาทางแยกอุดมสุขเนี่ยรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยตอนนี้ท้ายสะสมอยู่เลยตรงข้ามกับสุขุมวิท64/1ไปแล้วนะครับก็ฝากท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับว่าเหมือนมีเหตุอะไรไหมนะเพราะเท่าที่เราดูเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับคือติดท้ายเนี่ยสะสมจากแยกอุดมสุขเดี๋ยวขอวัดนะประมาณ900เมตรเกือบ1กิโลนะฮะศรีนครินทร์เนี่ยหมดปัญหาแล้วนะครับด้านขาออกไม่มีปัญหาขาเข้าเองที่จะต่อเนื่องไปทางรามสาลีก็คล่องตัวรามกำแหงด้านบนยกระดับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับลาดพร้าวก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงลาดพร้าว101มีท้ายสะสมถึงตรงฟู้ดแลนด์แล้วก็ยาวขึ้นเพราะมีกรณีรถไปจอดเสียคุณผู้ฟังลาดพร้าวขาออกบริเวณจุดกลับรถซอยลาดพร้าว103แต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ติดขัดสะสมก็ไม่มีปัญหาแล้วลาดพร้าวณเวลานี้นะครับอ่ะ 20:56 นนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับที่นี่จอสร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจงไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันครอสหาข้อยุติทางทะเลอย่างสันติและกองทัพภาคที่3เตรียมดูแลความปลอดภัยประชาชนชายแดนจังหวัดตากหลังมีการสู้รบในฝั่งเมียนมาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศแจ้งไทยพร้อมเริ่มกระบวนการ UNCLOS หลังตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระดับสากลยืนยันไม่ใช่การขึ้นศาลแต่เป็นกระบวนการหาข้อยุติอย่างสันติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวกรณีไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS โดยมีนางมารตีนลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนจามินสุการจนัตทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายโดยนางมารตีระบุว่ากรณีการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไทยได้ส่งหนังสือให้กัมพูชาแจ้งตอบรับเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งมาทั้งนี้สรุปเนื้อหาหนังสือที่ไทยแจ้งไป3ประเด็นคือประเด็นแรกไทยได้เน้นย้ำจุดประสงค์ในกระบวนการว่าเป็นไปตามกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้น2คือการแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายสมชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตประเด็นที่3คือการแจ้งชื่อผู้เชี่ยวชาญ2คนในคณะทำงานโดยกำหนดการคร่าวๆภายในวันที่19มิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจะต้องคัดเลือกบุคคลในคณะทำงานคนที่5และจะมีกรอบระยะเวลา12เดือนในการจัดทำรายงานหรืออาจจะมากกว่านั้นตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแต่ข้อเสนอนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเป็นแนวทางในการให้คู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการหาข้อยุติที่เป็นการยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไปขณะที่นายเบนจามินระบุว่าหากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกรณีของไทยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งเรื่องให้รัฐสภาเพราะถือเป็นรายละเอียดด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำรายละเอียดเซ็นสัญญาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองกำลังนเรศวรเฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนหลังทหารเมียนมาเข้าปะทะกองกำลังกลุ่มต่อต้านคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
5: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าปัจจุบันกองกำลังนเรศวรได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารเมียนมาได้เพิ่มเติมกำลังในบริเวณบ้านดินละปานและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าอาจมีการใช้กำลังทางทหารต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ดังกล่าวข้อสุกกองทัพบกระบุว่าจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเคยมีกระสุนจากการปะทะตกเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ต้องประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันในวันที่22มิถุนายนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมโนได้จัดเตรียมกำลังพลยุทธปกรณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒอภิธนการด้วยสวัสดีทางคุณเอกนะครับคุณเอกนักข่าวด้วยนักข่าวเวหา113ด้วยนะครับทักทายเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับนะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วงก่อน2ทุ่มนะอุณหภูมิที่สมุทรปราการก็เริ่มลดลงนะครับวันนี้แดดแรงนะครับแต่ฝนไม่มีนะตอนแรกคาดการณ์ว่าเอ๊ะกลางวันแดดร้อนๆที่ฝนจะตกหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ตกนะครับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรก็เรียกได้ว่าหลายจุดคลี่คลายไปแล้วนะครับในช่วงนี้นะแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าวันนี้อุบัติเหตุเยอะจริงๆนะครับแจ้งเข้ามาเฉพาะที่จสร.เราเนี่ยนะครับ48รายแล้วนะครับคุณผู้ฟังถือว่าสูงมากเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขประมาณสัก20กว่า30กว่าเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วแต่วันนี้48นะยังไม่จบวันด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆหลายคนแจ้งเข้ามาเวลาที่เราขับรถผ่านเส้นทางถนนแต่ละที่นะโดยเฉพาะนะทางด้านของถนนทางหลวงเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟส่องสว่างดับนะครับเป็นระยะทางยาวอันเนี้ยส่วนหนึ่งเกิดมาจากเรื่องของการลักลอบขโมยสายไฟซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราแจ้งกันบ่อยเพราะว่าทาง PEA เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะเรื่องของการลักลอบขโมยสายไฟเนี่ยมันเป็นอันตรายมากนะครับทั้งผู้ใช้เส้นทางเองนะครับเรื่องของไฟส่องสว่างที่ไม่เพียงพอก็เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงอันตรายต่อผู้ป่วยที่เขาต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลอาจมีอันตรายถึงชีวิตล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีกรณีของหนุ่มใหญ่ไปลักขโมยตัดสายไฟส่องสว่างบนทางหลวงครับถนนพหลโยธินช่วงบริเวณตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทสุภกรตังคประเสริฐสารวัตรใหญ่นะครับสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ท่านสารวัตรใหญ่อยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับท่านสารวัตรใหญ่ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพายครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่จอสวะอยู่ครับผม
0: ท่านครับเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยขอเรียนเชิญท่านสวัสดิ์ใหญ่มาให้ข้อมูลกันเพราะว่าเนี่ยเป็นคือทราบมาว่ามีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนด้วยใช่ไหมครับให้ท่านสวัสดิ์ใหญ่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็สืบเนื่องมาจากช่วงบ่ายวันนี้นะครับเราได้รับเบาะแสจากประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณแถวๆที่เกิดเหตุนะครับเห็นผู้ต้องสงสัยนะครับ ไปอยู่ตรงเกาะกลางถนนครับล่องเกาะกลางแถวกม41นะครับถนนโยธินครับซึ่งมีลักษณะมีพิรุธเหมือนกับลักลอบตัดสายไฟนะครับพอแจ้งมาปุ๊บก็ตำรวจทางหลวงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยตำรวจทางหลวงอยุธยาเนี่ยก็รีบไปตรวจสอบครับผม
0: คร
1: ับก็ปรากฏว่าเห็นกำลังตัดสายไฟครับพร้อมกับเครื่องมือเป็นใบเลื่อยครับตัดได้หลายท่อนมากเลยครับคุณไปครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: เป็น
1: มารวมๆแล้วรวมๆแล้วประมาณของกลางเนี่ยประมาณ70เมตรครับผม
0: โอ
1: ้ครับค่อนข้างเยอะครับ
0: เขาลงมือคนเดียวป่ะครับเนี่ย
1: ก็เท่าที่เห็นนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะลงมือได้คนเดียวครับแล้วก็เหตุการณ์ประมาณนี้ก็สามารถลงมือได้คนเดียวครับ
0: ก็คือตอนที่ประชาชนร่วมกันแจ้งเนี่ยน่าจะมีคนเห็นแล้วก็แจ้งประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วพอเจ้าหน้าที่มาก็ยังอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังไม่สามารถหลบหนีได้เพราะว่าหลังจากที่แจ้งเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานครับ ที่ไม่ถึง10นาทีครับเราก็ไปถึงตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยยังเจอทั้งผู้ต้องสงสัยแล้วก็ทั้งประชาชนที่ให้เบาะแสด้วยครับ
0: โอ้ครับก็อายุเท่าไหร่แล้วครับคนที่ก่อเหตุครับท่านสารวัตรสารวัตรใหญ
1: ่ขออนุญาตคุณพัฒน์บอกว่าอะไรนะคร
0: ับ อายุเท่าไหร่แล้วนะครับคนที่ก่อเหตุ
1: อ๋ออายุ30เศษเองครับ
0: อ๋อ
1: เกือบ30เศษครับ
0: ยังไม่
1: 40แต่ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออยุธยาครับไม่ใช่คนใกล้เคียงนี้ครับ
0: เป็นคนที่ไหนครับสารวัตรใหญ
1: ่เป็นคนทางภาคอีสานครับผม
0: เขามาทำงานอยู่ที่นี่หรือยังไงครับสารวัตรใหญ่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับก็จากให้การเบื้องต้นก็ยังให้การกลับไปกลับมาครับยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราสักเท่าไหร่ครับ
0: โอเคมีแบบว่ามีประวัติเคยก่อเหตุอะไรมาบ้างไหมครับเนี่ย
1: ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่พบประวัติเกี่ยวกับการลักทรัพย์นะครับหรือว่ามีคดีที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็รับว่าเขาเพิ่งทำครั้งแรกครับแต่ว่าเราก็กำลังตรวจสอบให้ลึกลงไปอีกครับ
0: ครับลักษณะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขามีความเป็นมืออาชีพไหมครับแล้วเขามากับรถอะไรฮะสารวัตรใหญ
1: ่ต้องนำเรียนคุณพัฒน์ด้วยเหมือนว่าในห้วงปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยเราประสบพบเหตุนะครับตำรวจทางหลวงก็ตามหรือตำรวจภูธรในพื้นที่ก็ตามเนี่ยประสบพบเหตุลักสายไฟของแขวงการทางกรมทางหลวงหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ในพื้นที่เราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างจะเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการตรวจสอบเนี่ยหลายๆเคสนะครับที่ผ่านมาเราจับได้ 3-4 เคสร่วมกันกับทั้งตำรวจภูธรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็ตามนะครับแขวงการทางก็พอมาเป็นเคสนี้เนี่ยเราก็เลยรีบเร่งรัดแล้วก็เข้าไปตรวจสอบครับจนจับกุมได้ซึ่งจากการประเมินเนี่ยนะครับก็อย่างเคสนี้ก็อาจจะไม่ใช่มืออาชีพที่แบบว่าตะเวนทั่วไปสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันสังเกตเห็นได้ง่ายครับครับ
0: คือทราบมาว่าบางทีบางเคสเนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมที่เหมือนกับเรียนแบบเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีอย่างนั้นเลยนะฮะสวัสดิ์ใหญ
1: ่ก็จริงๆแล้วเคสที่เราสืบสวนได้ค่อนข้างยากคือเคสที่ก่อเหตุในเวลากลางคืนครับผมก็เพราะว่าเวลากลางคืนก็จะอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยนะครับแล้วก็อาศัยความมืดนี่แหละครับที่เข้าไปก่อเหตุแล้วก็บางทีไปตัดสายไฟเนี่ยหลักร้อยเมตรเลยครับผมร้อยเมตรเลยครับซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปนะครับถึงร้านที่รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทองแดงที่ปอกมาหรืออลูมิเนียมอะไรก็ตามนะครับที่สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับซึ่งร้านพวกนี้นะครับเขาน่าจะพอทราบได้ว่ามันน่าจะเป็นสายไฟ
0: ของ
1: อาจจะเป็นของหลวงอะไรเงี้ยนะครับนะครับ
0: ครับลักษณะมันมีความแตกต่างยังไงกับสายไฟบ้านนะครับสารวัตรใหญ่ตรงเนี้ย
1: ครับก็คือถ้ามันเป็นทองแดงที่ใหญ่อะนะครับมันก็พอสังเกตได้ครับว่าปริมาณมากแล้วก็มันจะไม่เหมือนสายไฟบ้านนะครับที่เอามาขายทีนึง50เมตรหรือ100เมตรอย่างเงี้ยครับ70เมตรขึ้นไปนะครับก็มันผิดวิสัยครับต้องใช้คำว่าผิดวิสัยและพฤติการครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ร้านที่รับซื้อก็มีความผิดอันนี้ด้วยฐานรับซื้อของโจรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเราก็จะขยายผลไปให้ถึงที่สุดครับ
0: ครับ
1: กับร้านที่รับซื้อด้วยครับถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นแล้วว่าลักษณะถามที่มาที่ไปหรือว่าไม่มีการตอบถามข้อมูลหรือว่าเก็บรายละเอียดของคนขายไว้อะไรนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่ามันผิดวิสัยนะครับแล้วเขาไปรับซื้อไว
0: ้
1: ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับเท่าที่กฎหมายจะทำได้ครับ
0: กับแบบนี้นี่มีคำแนะนำถึงร้านเหล่านี้ยังไงดีครับสารวัตรใหญ่เพราะบางร้านนี่มีไหมครับที่แบบเขาไม่ทราบว่าเนี่ยเป็นสายไฟที่ถูกขโมยมาอย่างเนี้ยมันมีแบบนี้ไหม
1: ก็อย่างน้อยๆก็อยากจะเป็นการเตือนภัยมากกว่าครับไม่ใช่เป็นการไปกล่าวหานะครับ เพราะว่าก็มันเป็นการทำมาหากินของทางร้านรับซื้อของเก่าเขาด้วยครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าการไปก่อเหตุแบบนี้มันเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วไฟส่องสว่างมันดับไปนะครับมันก็จะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกเพราะงั้นอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือกับร้านรับซื้อของเก่านะครับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นว่าบุคคลนะครับไม่ว่าคนใดก็ตามที่เอาสายไฟหรือว่าทองแดงมาขายในลักษณะมากผิดปกติหรือผิดวิสัยแล้วก็พฤติการนะครับก็อยากให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงก็ตามนะครับหรือว่าตำรวจในพื้นที่ของท่านก็ที่ร้านท่านอยู่ก็ตามนะครับครับก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการน่าจะเป็นเรื่องที่ ดีครับช่วยกันป้องปรามเรื่องนี้ครับผม
0: เราต้องช่วยกันนะเพราะว่ามันมีความสำคัญมันเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยไหนจะผู้ป่วยด้วยที่เขาต้องใช้กระแสไฟฟ้านะสำหรับ
1: ใช่
0: เรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยอะไรด้วยสารวัตรใหญ่ครับมีการสอบถามไหมถึงผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาลงมือทำมาตั้งแต่กี่โมงลงมือลักลอบขโมยสายไฟเนี่ยตรงจุดดังกล่าว
1: อ๋อถ้าประเมินนะครับในจากจำนวนที่เขาตัดมานะครับ
0: เขา
1: ตัดเป็นหลายเส้นนะครับเกือบ10เส้นแล้วก็แบ่งเป็นเส้นละ6เมตร7เมตรนะครับรวมๆแล้วก็ได้70เมตรเนี่ยก็คาดการว่าบางครั้งอาจบางทีอาจจะแอบมาตัดทิ้งไว้นะครับแล้วก็อาศัยวันนี้แวบกลับมาตัดเป็นท่อนๆอีกแล้วก็มาเก็บม้วนเก็บในห้วงเวลาที่ดูแลอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีด่านตำรวจอะไรเงี้ยครับอยู่ในบริเวณนั้นครับอาจจะมากระทำก่อนหน้านี้หลายวันแล้วก็เป็นไปได้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยคนผู้ต้องหาคนนี้มีความผิดยังไงบ้างครับในส่วนของการดำเนินคดี
1: ก็เราดำเนินคดีตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเราละดำเนินคดีลักทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการนะครับก็เป็นข้อหาที่หนักกว่าลักทรัพย์ปกตินะครับครับกับโทษก็ค่อนข้างสูงครับ
0: วันนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับโทษจะสูงกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องฝากสารวัตรใหญ่นำเรียนเป็นอุทาหรณ์เลยให้กับนะโจรที่อาจจะฟังอยู่คนที่อาจจะคิดผิดนะที่ไปกระทำแบบนี้เนี่ยมีความผิดยังไงเป็นบทเรียนให้กับคนเหล่านี้เลยนะครับตรงนี
1: ้ใช่ครับทั้งนี้ก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังจอสล้ออยู่ครับว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนท่านใดที่สัญจรบนถนนนะครับผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นนะครับไม่ว่าจะเกาะกลางก็ตามหรือว่าข้างทางก็ตามนะครับมอบเดี๋ยวนี้นะครับมอบแปลงนะครับก็ถูกตัดได้ครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้นะครับก็สามารถแจ้งมาที่191ก็ได้หรือว่า1193นะครับจะเป็นเบอร์สายด่วนของตำรวจทางหลวงครับผมจะเข้าไปในพื้นที่ตำรวจทางหลวงที่รับผิดชอบเลยครับ
0: อย่างสารวัตรใหญ่ครับอย่างกรณีที่ไปลักลอบตัดหม้อแปลงใหญ่ๆนี่เขามันดำเนินการคนเดียวไม่ได้แน่นอนนี่มาเป็นทีมแล้วลักษณะพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงครับเท่าที่เคยเห็นที่ผ่านมาเนี่ย
1: ก็เองที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการเลยคือมากันเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยนะครับมีทีมมีเครื่องมืออุปกรณ์กันมาแบบคือเรียกว่ามีพื้นฐานความรู้เรื่องช่างไฟนะครับเขาถึงสามารถกระทำการแบบนี้ได้ครับ
0: คือประชาชนอาจจะแบบสังเกตเขาอาจจะพลางด้วยการสวมชุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ไหมฮะที่ผ่านมาลักษณะแบบนี้ไหมฮะ
1: ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เคยเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก่อเหตุในห้วงเวลากลางคืนที่แบบค่อนข้างดึกไปเลยนะครับอาจจะเป็นที่สองที่สามที่สี่ซึ่งประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นว่ามีทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับไม่ผิดปกติแต่เท่าไหร่ครับ
0: อาศัยความมืดในช่วงที่คนอาจจะยังไม่ได้เดินทางกันเยอะช่วงเช้ามืดอะไรแบบนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแบบหลายคดีมากๆเลยประชาชนมีส่วนร่วมได้เนาะในเรื่องของการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆถือว่าสำคัญมากและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารวัตรใหญ
1: ่ใช่ครับจะเป็นประโยชน์กับทางพี่น้องประชาชนเองด้วยครับเพราะว่าเวลาก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยไฟส่องสว่างตามข้างทางที่หรือว่าการถนนเนี่ยที่มันดับไปนะครับมันย้อนกลับไปกว่าช่างของแขวงการทางกรมทางหลวงเนี่ยจะไปซ่อมนะครับมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างนั้นได้ครับถ้าเกิดทางมันมืดนะครับ
0: นะครับแหมแล้วตัวของผู้ก่อเหตุนี่เขาให้การไหมครับว่าจะเอาไปขายนี่เขาได้เท่าไหร่เนี่ยไอ้70เมตรของเขาเนี่ย
1: เขาก็รับสารภาพนะครับว่าเอาไปขายเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยได้กิโลกรัมประมาณ30บาทถึง50บาทเนี่ยครับ
0: 30บาทถึง50โอ้มันคุ้มกันไหมครับเนี่ย
1: มันถามว่าก็ไม่คุ้มครับเพราะว่ามูลค่าจริงๆมันสูงกว่านั้นแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่ถ้าไปเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะครับ
0: แล้วสามารถขยายผลได้ด้วยนะครับเพราะอย่างที่สารวัตรใหญ่นำเรียนว่าร้านรับซื้อเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดนเหมือนกันนะ
1: ตอนนี้ก็เราได้ข้อมูลเบื้องต้นพอสมควรครับเราก็จะขยายผลไปให้ถึงที่สุดครับกับดำเนินการกับร้านรับซื้อให้ถึงที่สุดครับ
0: ครับผมเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญต้องฝากทางภาคประชาชนนะครับทุกท่านเลย นะฮะ
1: ครับ
0: บางทีเราอาจจะเห็นแบบว่าเอ้ยน่าสงสัยมาทำอะไรหรือเปล่าในช่วงกลางคืนแบบนี้นะสารวัตรใหญ่นะครับตรงเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: คือถ้าไม่แน่ใจก็แจ้งได้เลยนะครับสายด่วน1193ที่ตลอด24ชั่วโมงไหมครับสายด่วนกรมทางหลวง
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเป็นสายด่วน24ชั่วโมงครับของตำรวจทางหลวงครับ
0: 24ชั่วโมงเลยนะแจ้งได้เลยนะครับแล้วพอหลังแจ้งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติการเร็วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับ
1: ใช่ครับวันนี้เรารีบเร่งรัดไปเลยครับพอได้รับทุกเหตุครับก็เข้าไปไม่ถึง10นาทีก็เจอก
0: ็
1: เข้าไปรวบตัวไปได้เลยครับ
0: เพราะว่าการทำงานต้องไวจริงๆนะครับต้องไปให้เจอนะฮะถ้าไปช้านี่อาจจะไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแหมก็แบบนี้จำคุกกี่ปีครับสารวัตรใหญ่ให้เป็นบทอุทาหรณ์นิดนึงฮะผู้ต้องหาคนนี้
1: ถ้าเป็นถ้าโดนทั้งข้อหานี่ก็จำคุกอย่างน้อยๆก็ไม่มีต่ำกว่าเท่าที่เห็นนะครับก็ไม่มีต่ำกว่า3ปีครับผม
0: ไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า3ปีนะ
1: ไม่ต่ำกว่า3ปีครับถ้าเกิดว่าถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แบบวันนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ไปกันหลายนายหรือไปกันกี่ท่านนะครับสารวัตรใหญ่วันนี
1: ้ครับก็ในเบื้องต้นไปพอรับแจ้งเสร็จปุ๊บนะครับก็มีที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่แถวนั้นอยู่สามสี่ท่านครับก็รีบเร่งรัดไปครับแล้วพอดีตัวผมเองแล้วก็ตัวสารวัตรที่อยู่ด้วยกันนะครับก
0: ็
1: อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็ตามหลังมากันประมาณ5-10 นาทีครับพอไปอยู่ในภาพก็เลยเกือบ10ท่านครับ
0: นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็แบบลงไปที่ร่องกลางด้วยซึ่งตรงนั้นนี่เป็นป่าหญ้าใช่ไหมครับลงร่องกลางเนี่ย
1: ใช่ครับก็มันมีหญ้าค่อนข้างรกอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็อาศัยหญ้าที่รกเนี่ยแหละครับตัดแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยปิดบังอำพรางไว้ครับก็จะไม่เห็นว่าสายไฟมันถูกตัดไว้ครับเราก็ลงไปลื้อแล้วก็ไปเก็บครับของกลางครับ
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะลื้อจนเจอทั้งหมดเนี่ยครับสารวัตรใหญ
1: ่ก็วันนี้ช่วงบ่ายตั้งแต่พอรวบตัวได้ก็ไปใช้เวลาอีกเกือบชั่วโมงครับกว่าจะเก็บมาหมดครับ
0: ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะช่วงบ่ายนี่แดดก็แรงด้วยนะครับหน้าตรงนั้น
1: ครับผม
0: ครับนะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามเพิ่มเติมก็ยังไงอย่าไปทำเลยนะไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยผมลองคำนวณนะอย่างกิโลกรัมละ50บาทสมมติเขาตัดไปได้70กิโลกรัมเนี่ยเราตีเป็นตัวเลขสูงที่สุดที่สารวัตรให้ข้อมูลนะก็ 3,500 บาทมันไม่คุ้มเลยนะจำคุกไม่ต่ำกว่า3ปีโอ
1: ้ครับแต่7สายไฟ70เมตรอาจจะเมื่อปอกสายออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ถึง70กิโลกรัมครับคุณบาสครับใช่ครับ
0: อาจจะไม่ถึงนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะครับไปทำมาหากินที่มันสุจริตดีกว่าสบายใจด้วยเราไม่ผิดใจตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ทำให้คนเดือดร้อนด้วยเนี่ยส่วนรวมเขาเดือดร้อนกันหมดเลยนะอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแม้วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านสารวัตรใหญ่ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันที่จสร.
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับขอบพระคุณครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับสารวัตรใหญ่สวัสดีครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทสุภกรตังคะประเสริฐนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงด้วยนะครับก็โอ้โหนี่ย่ามใจมากนะก่อเหตุแบบกลางวันแสกๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญนะปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟบริเวณทางหลวงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ทางหลวงชนบทเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับของการคมนาคมขนส่งการเดินทางโดยเฉพาะกลางคืนพอสัญญาณไฟพอไฟส่องสว่างไม่มีเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยครั้งนะครับที่สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างที่ไม่เพียงพอเราขับรถเนี่ยเรารู้เลยจะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบ่อยครั้งไฟส่องสว่างตรงนี้มันดับเป็นระยะทางยาวนะอันตรายนะมืดมากแบบเนี้ยมันมืดจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งถ้าไปตามต่างจังหวัดทางหลวงชนบทเนี่ยมืดจริงอันตรายมากๆทีนี้เขามีสถิติย้อนไปเมื่อปี65นะอันนี้แค่ปี65นะคุณผู้ฟังสถิติของการถูกโจรกรรมนะฮะในส่วนของสายไฟเนี่ยนะครับซึ่งมิจฉาชีพทำการลักลอบขโมยมูลค่าความเสียหายของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท2หน่วยงานเนี่ยรวมกันประมาณ13ล้านบาทนะครับนี่คือของกรมทางหลวงนะส่วนกรมทางหลวงชนบทนะก็คือ26ล้าน คุณผู้ฟังรวมกันเท่าไหร่ครับเนี่ย20 30 39ล้านบาทนี่คือมูลค่าความเสียหายของปี65นะครับนะซึ่งพฤติการเนี่ยของคนร้ายเนี่ยบางทีเนี่ยมาเป็นกลุ่มลักษณะเหมือนกับว่าพลางตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีนะฮะเป็นลักษณะเป็นผู้รับเหมาผู้ประกอบการอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนที่เขาเห็นเนี่ยเขาสงสัยเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้มีการแจ้งลักษณะแบบนี้จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มักจะใช้รถยนต์ตระเวนลักลอบขโมยสายไฟตามพื้นที่ต่างๆโดยบางกลุ่มเนี่ยจะตัดดัดแปลงรถยนต์ให้คล้ายกับรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีแล้วก็การแต่งกายให้ดูคล้ายกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรืออาจจะติดตั้งไฟไซเรนบนหลังคารถหรือบนถนนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นี่นะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบทลงโทษอย่างที่สาวัตใหญ่นำเรียนจำคุกแน่ๆเนี่ยคือไม่เกิน3ปีนะครับซึ่งการลักลอบขโมยสายไฟถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายที่ร้ายแรงอย่างที่สาวัตใหญ่นำเรียนเพราะเป็นการก่อเหตุขโมยของหลวงซึ่งมีความผิดร้ายแรงนะครับบทลงโทษนะก็จะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องฝากกันเลยนะครับมันไม่คุ้มกันเลยนะครับกิโลกรัมแล้วเป็นหลัก10แต่ผลที่คุณจะต้องไปรับกรรมเนี่ยมันหนักนะครับมันหนักนะแล้วผลกระทบต่อส่วนรวมเนี่ยนะครับคนที่เขาใช้ถนนคนที่เขาใช้เส้นทางมันเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเสียชีวิตทำให้ครอบครัวเขาสูญเสียหัวหน้าครอบครัวนะครับไหนจะผู้ป่วยที่เขาจะต้องใช้กระแสไฟฟ้า นะครับในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆโรงพยาบาลต่างๆเพราะไม่มีไฟฟ้าไปเดินเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยนะครับอาจจะอันตรายถึงชีวิตเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณเป็นฆาตกรเลยนะนี่นะฮะคิดให้ยาวๆครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณฟังทุกท่านฝากกันช่วยสังเกตช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าผลกระทบมันมีผลกระทบต่อตัวเราต่อทุกคนครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสผมย้ำนะครับสายด่วนของตำรวจทางหลวง1193โทรติดต่อได้เลยโทรแจ้งได้เลยตลอด24ชั่วโมงบางทีเราเห็นเนี่ยเอ้าทำไมตอนกลางคืนเนี่ยช่วงทำไมเขาถึงมาซ่อมไฟเวลากลางคืนคุณฟังสงสัยไว้ก่อนแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยนะครับมันดูผิดวิสัยกดโทรไปบอกเลยครับ1193สายด่วนของตำรวจทางหลวงนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยคงจะเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาทำงานตอน 3:00 นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาเขาจะต้องมีทีมงานมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆสัญญาณแจ้งเตือนนะครับในเส้นทางมันจะเป็นเคสกรณีที่มีอุบัติเหตุใหญ่อย่างเช่นที่เราติดตามกันมาเรื่องของกระแสลมพายุที่ไปพัดเสาไฟฟ้าโค่นคุณฟังมีหลายครั้งนะอย่างพุทธมณฑลก่อนหน้านี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาเลยจะจำเป็นจะต้องดำเนินการปักเสาไฟในช่วงกลางคืนแล้วก็เร่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ทันเนี่ยอันนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นเคสกรณีพิเศษที่เขาจะต้องทำงานในช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่รถไม่ติดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้คนร้ายหรือว่าพวกวิชาชีพเนี่ยมันก็จะแฝงเข้ามาแต่ถ้าตรงนั้นไม่ได้มีเหตุอะไรที่แบบเป็นเหตุพิเศษเป็นเหตุที่แบบจะต้องมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการปักเสาไฟล้มหรืออะไรไงผมว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตัวปลอมแน่นอนเราสังเกตได้เราวิเคราะห์ได้พฤติการอะไรดูผิดวิสัยหรือเปล่าคุณผู้ฟังวิเคราะห์แล้วถ้าสงสัยแจ้งได้เลยนะครับย้ำเบอร์นะครับ1193สายด่วนของตำรวจทางหลวงติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือประสานเข้ามาที่จสร้อยก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137เราก็จะประสานต่อให้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับนี่นะฮะเนี่ยทางพี่จุกระเบียบนี่บอกว่าแถวบ้านพี่เนี่ยชอบลักตัด สายไฟเอาทองแดงไปขายค่ะจริงๆมีเยอะครับพี่จุกแจ้งได้เลยอย่านิ่งอย่าเพิกเฉยนะแจ้งครับนะบอกว่าส่วนมากจะมาตอนกลางคืนค่ะนะไป2คนค่ะแล้วมันก็เอาสายไฟมาเผาเออนะฮะเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอ่ะนะมันมีผลกระทบต่อทุกคนนะครับนะก็ฝากกันด้วยนะครับช่วยกันแจ้งนะช่วยกันเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเห็นแล้วก็แจ้งได้ต้องรีบนะสมมุติเราเห็นเนี่ยอย่างพี่จุกเห็นเนี่ยเขากำลังลักลอบเลยเนี่ยรีบแจ้งเลยเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเร็วเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นถนนทางหลวงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะประสานไปได้เลย1193นะครับต้องรีบแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางหลวง331นะครับช่วงระหว่างแยกเกาะโพนะครับมุ่งหน้าแยกเนินหินนะครับทางหลวง331นะครับตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณเลยโลตัสโกเฟรชเกาะโพมาประมาณ600เมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทพร้อมพันโพใบนะครับสารวัตรร้อยเวรสอบสวนนะครับนะสพเกาะจันทร์นะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมผู้หมวดครับที่เกิดเหตุนี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับตรงนี้ชนกันหนักเลยครับ
1: อ๋อมีรถเทรลเลอร์ครับจอดเสียที่เลนขวาครับสายลมแตกสายลมหลุดครับก็เลยเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วทีนี้รถออกจากไฟแดงมาครับก็รถกระบะที่ขับมาคือเขาก็เบรกทันแล้วทีนี้รถเทรลเลอร์ที่ตามมาเบรกไม่อยู่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับ
0: กี่คันนะครับที่ทั้งหมดในที่เกิดเหตุกี่คัน
1: รถอุบัติเหตุทั้งหมด3คันครับ
0: มีบรรทุกนี่2คันเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับรถบรรทุก2คันครับมีจอดเสีย1คันครับรถคันที่ออกมาจาก4แยกเกาะโพครับเขาเบรกไม่อยู่ก็เลยชนรถกระบะแล้วก็มาชนรถเทรลเลอร์ขวาง3เลนเลยครับแต่ตอนนี้เคลียร์เปิดได้1ช่องทางแล้วครับ
0: โอ้1ช่องทางด้านไหนครับที่วิ่งได
1: ้ขวาสุดครับ
0: ขวาสุดช่องเดียว
1: ครับกำลังเร่งระบายรถกันอยู่ครับ
0: โอ้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมั้ยครับเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่เป็นอะไรเลยครับคนขับรถกระบะ
0: ทำไมสภาพรถมันยับเยินขนาดนั้นเลยอ่ะครับหรือว่าไม่เจ็บเลยเหรอครับ
1: ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยครับ
0: เขามากันกี่คนนะครับในรถกระบะ
1: มาคนเดียวครับกำลังเดินทางไปสุรินทร์ไปลูกเขาคลอดพรุ่งนี้ครับ
0: โอ้
1: ใช่ครับกำลังจะไปหาลูก
0: โอ้ครับ
1: ไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับ
0: เป็นผู้ชายผู้หญิงอะครับคนขับรถกระบะ
1: ผู้ชายครับคนผู้ชายครับ
0: โอ้สภาพรถเป็นยังไงอะครับผมเห็นในภาพอาจจะอธิบายไม่ได้ชัดเจน
1: เละเลยครับคืนซากเลยดูสภาพแล้วน่าจะคืนซากเลยครับแต่ว่าคนขับไม่เจ็บครับไม่เป็นอะไรเลย
0: เหมือนมีพวกเป็นกระเป๋าเดินทางอะไรหล่นอยู่บนถนนด้วยไหมเห็นมีภาพ
1: ใช่ครับใช่ครับก็เขาเตรียมมาครับเดินทางกลับบ้านถึงยมนาวที่สุรินทร์ครับมาจากปกแดง
0: ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยเหรอครับเนี่ย
1: ไม่มีเลยครับ
0: เหลือเชื่อมากเลยอ่ะ
1: ปกติทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้ยเหลือเช
1: ื่อไม่มีคนเจ็บครับเคสนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วตัวรถบรรทุกทั้งคู่นี่เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตู้คอนเทนเนอร์ครับหัวลากครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาไหมครับสองคันเนี้ย
1: ยังไม่ทราบครับตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์ที่เกิดเหตุกันอยู่ครับเลยยังไม่ได้สอบถามเพิ่มเติม
0: ตอนนี้มีผล
1: แต่ว่าบรรทุกมาเต็มคันกันครับ
0: โอ้มีของบรรทุกมาด้วย
1: ค่อนข้างหนักใช่ครับค่อนข้างหนักเลยเบรกไม่อยู่ครับ
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้มีผลกระทบยังไงบ้างท้ายแถวยาวไหมครับ
1: ยาวไปถึงแยกหนองงูเหลือมครับ
0: แยก
1: ประมาณ3-4 โลแต่ว่าดูก็เริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วครับเริ่มคล่องตัวขึ้น
0: หลังจากที่เปิดได้1ช่องทางด้านขวาเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับกำลังอีกประมาณน่าจะประมาณ30นาทีครับรถที่จะยกหัวลากออกยกตู้คอนเทนเนอร์ออกประมาณ30นาทีน่าจะมาถึงครับน่าจะเคลียร์ได
0: ้ครับเอ๊ะตรงจุดนี้นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับ
1: ไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อย
0: มันเป็นจุดที่เป็นที่จอดเป็นอะไรไหม
1: ออกมาจากแยกครับออกมาจากแยกประมาณ
0: แยกเลยนะ
1: ไม่ถึงโลครับซึ่งออกจากแยกใหญ่ครับแยกเกาะโพมาไม่ถึงโลประมาณนั้นครับ
0: กิโลเมตรก็เจอเหตุตรงน
1: ี้ใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลุดโค้งมาพอดีกำลังเข้าโค้งครับแล้วรถเขาจอดเสียอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าทางรถคันแรกที่จอดเสียเนี่ยเขามีมาจัดคนมาให้สัญญาณโบกอะไรอยู่ครับแจ้งเตือนอยู่มีการจัดสัญญาณแจ้งเตือนอยู่ครับ
0: มืดไหมครับตรงบริเวณนั้น
1: ค่อนข้างมืดครับค่อนข้างมืดเส้น331ครับพอหลุดโค้งมาก็ค่อนข้างมืดแล้ว
0: อันนี้ต้องฝากเตือนเลยนะครับก็ต้องลดความเร็วกันหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงโค้งที่หลุดมาเน
1: ี่ยออกจากแยกครับใช่ครับออกจากแยกมาด้วยก็เร่งเครื่องกันขึ้นมาประมาณนั้นครับ
0: นะครับก็เปรียบได้ว่ายังมีผลกระทบยังมีสะสมอยู่แต่ว่ารถเริ่ม
1: สะสมอยู่ครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: ระบายได้แล้วครับใช่ครับเริ่มระบายได้แล้วครับ
0: ครับผมนะฮะอุตส่าห์ว่าปาฏิหาริย์มากตรงที่ดูจากสภาพรถแล้วมันเสียหายขนาดนั้นแต่ไม่มีคนเจ็บโอ้นะโชคดีมาก
1: ครับ
0: โชคดีมากๆเลยเป็นรถทะเบียนอะไรอ่ะครับของรถกระบะเนี่ย
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับจะบอกได
0: ้น่าจะไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยนะ
1: 4ตัวท้าย4512ครับ
0: น่าจะไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยแหละใช่มั้ยฮะผู้หมวด
1: ครับใช่ครับเขาเดินทางกลับภูมิลำเนาครับมาจากระยอง
0: ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับได้ครับขอบพระคุณมากมากเลยเดี๋ยวจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับในการเคลื่อนย้ายเนาะนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ ครับสวัสดีครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเร่งระบายรถนะครับเปิดได้1ช่องทางขวาสุดโอ้โหคุณผู้ฟังใครติดตามฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100คุณผู้ฟังมาดูครับดูภาพนะฮะของรถกระบะคันนี้ครับเหลือแต่ซากครับแต่คนขับไม่เป็นอะไรเลยครับเนี่ยครับท้ายกระบะนี่คือแบบมันไม่เห็นเป็นกระบะแล้วครับมันยับเลยครับแต่ห้องโดยสารเนี่ยน่าคือแค่ตัวท้ายกระบะเนี่ยที่แบบมันพับหมดเลยอะครับแต่ห้องโดยสารเนี่ยยังเห็นสภาพที่ยังดูได้อยู่นะถ้าผมมองไม่ผิดตัวนั้นคือน่าจะเป็นถุงลมที่ทำงานแอร์แบ็กอะนะคือชนเข้าไปกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับเสียหายหนักมากยับเยินเลยแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถือว่าโชคดีมากๆอุบัติเหตุถนนทางหลวงหมายเลข331ตรงจุดนี้อยู่ระหว่างแยกเกาะโพมุ่งหน้าแยกเนินหินนะครับด้านขาออกนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบหลุดโค้งมาด้วยเลยแยกมาประมาณเกือบ1กิโลตอนนี้ยังมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่ารถยังเรียกได้ว่าผ่านได้แค่ช่องทางด้านขวา1ช่องทางเท่านั้นนะครับที่เกิดเหตุมีรถ3คันนะครับตอนนี้รอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะรถกระบะคันนี้เสียหายหนักเหลือแต่ซากครับนะฮะอุบัติเหตุเป็นรายที่49แล้วนะครับที่จสร้อยได้รับแจ้งโอ้โหเห็นภาพแล้วขนลุกครับคุณผู้ฟังเนี่ยครับท้ายกระบะนี่มันไม่เหลือภาพไม่เหลือซากเลยนะครับเอ้ยนะคือกำลังเดินทางไปลูกเพิ่งคลอดนะครับโอ้โหก็น่าเห็นใจเพราะว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เขาจอดเสียอยู่แล้วก็ตามหลังมานี่ก็เบรกกันไม่ทันนะครับโอ้ยอันตรายมากๆเลยนะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาอีกไม่นานนะครับในการดำเนินการเคลื่อนย้ายให้นะเดินทางไปไหนระวังนิดนึงครับไม่ต้องรีบเร่งนะคุณผู้ฟังนะให้ระลึกไว้เสมอว่าข้างหน้าอาจจะมีอุปสรรคข้างหน้าอาจจะมีเหตุข้างหน้าอาจจะมีอะไรที่ไม่ปกติรอเราอยู่เสมอบนเส้นทางเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะเป็นห่วงทุกท่านนะครับในช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยบางทีสมาธิเรานะครับหลุดจากการคอนโทรลบนถนนหลุดจากการละสายตาจากถนนไปวินาทีเดียว2วินาทีเกิดเหตุได้นะครับนะเรื่องของการเหลือบไปดูโทรศัพท์มือถือบางท่านมือหนึ่งขับจับพวงมาลัยอีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือถือแน่นอนแหละครับเราก็อาจจะเรียกได้ว่าสมาธิเนี่ยมันถูกแบ่งนะครับไปดูหน้าจอโดยที่แบบว่าบางทีเราไม่มีสติในการควบคุมรถณเวลานั้นแค่วินาทีเดียวเกิดเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำให้เราต้องละสมาธิจากการขับรถจากการมองถนนเนี่ยการควบคุมรถณเวลาแค่วินาทีเดียวเกิดเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำให้เราต้องละ

เอางี้ไม่ต้องไปมองที่ต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นแทบทุกวันมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ที่แบบว่าขี่ไปด้วยดูหน้าจอมือถือไปด้วยนะครับดูงานไปด้วยนะครับสมาธิมันก็หลุดจากการไปที่คุณจะต้องโฟกัสกับถนนหนทางแล้วการจราจรมันติดรถมันเยอะมากอันตรายมากหรือแม้กระทั่งคนขับรถนั่งส่วนบุคคลรถทั่วไปเนี่ยนะบางทีเราก็ไปดูโทรศัพท์มือถือเราไปวับเดียวเนี่ยนะไปสมาธิเราวับออกจากการโฟกัสในการขับขี่แป๊บเดียวเนี่ยมันเกิดเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วทุกวันนี้รถเยอะจริงๆในกรุงเทพและถนนหนทางมันก็เรียกได้ว่ารถก็ติดมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับก็อยากจะฝากนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตของคุณด้วยนะครับเรื่องของการที่เราจะต้องมีสมาธิมีสติในการที่เราต้องเดินทางขับรถเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุในแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยแบบเวลาที่เรามาดูเรื่องของผลเสียแล้วเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงนะฮะผลกระทบเนี่ยมันหนักนะครับเนี่ยอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้โชคดีนะครับที่ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งที่สภาพรถนี่ยับเยินเสียหายเหลือแต่ซากเลยนะโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ก็แล้วกันนะครับรู้ฟังนะจะเดินทางไปไหนมีสติมีสมาธิให้มากที่สุดกับการโฟกัสบนเส้นทางและการขับขี่ในการควบคุมรถเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยิ่งถ้าเรามีผู้โดยสารยิ่งถ้าเรามีลูกมีคุณพ่อคุณแม่เรานั่งไปด้วยเรายิ่งต้องมีความใส่ใจให้มากเป็นพิเศษนะครับในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ21:55 นะครับนะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามมาอยู่ย้ำนะใครฟังทางวิทยุนะครับก็แวะมาทักทายเพิ่มเติมกันได้ทาง YouTube JS100 Radio ของเรานะครับในช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100 Radio JS100 Radio ช่อง YouTube ของเรานะครับฝากติดตามกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพสตรีไทยชู3กลยุทธ์ยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ DSI หารือ9หน่วยงานเร่งรัดคดีกักตุนน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานรวมพลังสตรีไทย W Unity เสริมศักยภาพสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ส่งเสริมสินค้าไทยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีองค์กรสตรีกลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid Year 2526ณ Impact เมืองทองธานีพร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศโดยย้ำว่าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการตลาดและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ปิดท้ายที่อธิบดี DSI ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจาก9หน่วยงานเร่งรัดสืบสวนคดีกักตุนน้ำมันคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นจำนวน9หน่วยงานร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน8คดีประกอบด้วยคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายและการสืบสวน2สำนวนกรณีเรือขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่รวมทั้งสำนวนสืบสวนกรณีมีเหตุสงสัยว่าคลังน้ำมันจำนวน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการสืบสวนสอบสวนและกรอบการเข้าร่วมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนโดยอธิบดี DSI จะมีคำสั่งมอบหมายความเห็นของที่ประชุมโดยเร็วต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
7: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: สสสี่ทุ่มสิบสี่นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณฟังที่เราคุยกันไว้นะครับวันนี้อุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามากับจสร้อยเนี่ยเยอะจริงๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับจบอยู่ที่49รายปรากฏว่าพอข้ามชั่วโมงใหม่สี่ทุ่มเท่านั้นเองนะนี่เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับมีอุบัติเหตุเข้ามาอีก2รายครับคุณผู้ฟังรายแรกเนี่ยรับแจ้งทางไลน์นะครับมีเสียชีวิตถึง3คนทางหลวง304ฉะเชิงเทราเขาปักธงชัยนครราชสีมานะครับช่วงบริเวณจุดกลับรถเลยหน้าบริษัทกบินเครนแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเลยมาเล็กน้อยตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเกิดเหตุเมื่อช่วง 19:25 นาทีครับรับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก6ล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายเสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุเสียชีวิต1รายแล้วก็ล่าสุด2รายเนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอีก2รายนะครับทำให้รวมแล้วเหตุนี้มีผู้เสียชีวิต3รายครับพื้นที่ของสภ.กบินบุรีนะครับเนี่ยครับเป็นอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube ช่อง JS100 Radioนะเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์คันดังกล่าวนี่นะฮะสภาพก็คือเราเห็นแต่ตัวของสภาพรถจักรยานยนต์นะคุณผู้ฟังแล้วข้างๆเนี่ยก็เหมือนกับมีการคลุมผ้าขาวอะนะสำหรับผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิต1รายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล2รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับนี่เป็นเหตุสลดนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะครับทางหลวงหมายเลข304ขาออกนะครับบริเวณจุดกลับรถเลยหน้าบริษัทกบินเครนแอนด์คอนสตรัคชั่นมาเล็กน้อยส่วนอีกจุดหนึ่งลาดพร้าวนะครับด้านขาออกรับแจ้งทางไลน์ at js100มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงซอยลาดพร้าว99เล็กน้อยเมื่อช่วง 21:50 นาทีนะครับมีรถเคลนชนกับรถเมย์ขวาง2ช่องทางซ้ายนะครับขาออกครับบริเวณก่อนถึงซอยลาดพร้าว99นะครับก่อนถึงเล็กน้อยก็เป็นอุบัติเหตุรายที่51คุณผู้ฟัง51รายแล้วนะครับวันนี้อุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้อุบัติเหตุสูงมากนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงที่เรากำลังติดตามกันมีเหตุวิสามันหนุ่มคว้าอาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บขณะที่กำลังทำการล่อซื้อยาบ้านะครับพื้นที่อำเภอโพธารามซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์แล้วก็ทีมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยเนี่ยเป็นเหตุวิสามันนะครับกรณีหนุ่มคนนี้นะฮะที่ไปคว้าอาวุธปืนแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังทำการล่อซื้อยาเสพติดนะครับเดี๋ยวเราติดตามเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังพื้นที่ของทางด้านของอำเภอโพธารามนะครับนะฮะจังหวัดราชบุรีครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับ แหมวันนี้นี่ทั้งอุบัติเหตุทั้งเรื่องของเหตุวิสามันด้วยนะที่เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าอย่างไรนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะน่าจะได้มีเพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีของคุณยุวดีบัวเพชรที่ตามหานางศรีบุญสิทธิ์อายุ77ปีนะครับมีอาการหลงลืมคือคุณยุวดีเนี่ยเป็นลูกสาวแล้วบ้านเนี่ยอยู่ต้นซอยคุณแม่ก็คือนางศรีเนี่ยพักอยู่ท้ายซอยอุดมสุข60บอกว่าแม่เนี่ยชอบออกจากบ้านแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ไปตามแล้วไม่เจอซึ่งเจ้าตัวเนี่ยทางคุณยุวดีก็มีการแจ้งไปทางเพจตามหาคนหายแล้วก็ประสานเข้ามาที่จอสอร้อยเมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับที่เราได้คุยกับทางคุณยุวดีซึ่งก็มีพลเมืองดีนะครับเขาไปเจอนางศรีบุญสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็พาไปก็คือทางเจ้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีก็ดูแลตัวไว้ทีเนี้ยทางนางศรีเนี่ยเรียกว่าคุณแม่ศรีแล้วกันแม่ศรีเนี่ยแกก็ตอนที่จังหวะตำรวจเขาก็กำลังทำงานเรียกได้ว่ายุ่งอยู่เนี่ยแม่ศรีนี่ก็เดินออกจากสน.ไปนะครับก็เปรียบได้ว่าหายไปเลยนะฮะแต่ทางคุณยุวดีเนี่ยนะครับก็เพิ่งมาทราบแล้วก็มีการประสานเล่าเหตุการณ์นี้ที่มีพลเมืองดีเนี่ยเขาก็ส่งภาพเนี้ยนะครับเขาถ่ายภาพเนี้ยของคุณแม่ศรีเนี่ยมาให้ซึ่งการแต่งกายก็ตรงกับที่ทางคุณยุวดีให้ข้อมูลด้วยนะครับก็คือสวมเสื้อเป็นเสื้อยืดคอกลมตัวนี้เลยสีเหลืองมีลายกาฟิลเป็นการ์ตูนกาฟิลตัวใหญ่ๆเป็นหน้ากาฟิลใหญ่ๆเลยนะครับที่บริเวณกลางเสื้อด้านหน้าเนี่ยแล้วก็สวมเป็นกางเกงสีน้ำตาลอ่อนกางเกงขายาวนะครับจุดสังเกตคือจะสวมหมวกไหมพรมสีม่วงอ่อนเนี่ยนะฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูภาพนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นแม่ศรีนะครับนางศรีบุญสิทธิ์นะยังไงช่วยแจ้งกลับจอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ตามหาอยู่นะสำหรับคุณยุวดีซึ่งเป็นลูกสาวนะครับคือคุณแม่เนี่ยหายออกไปตั้งแต่วันที่17นะครับ17มิถุนายนก็คือเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยนะยังไงฝากท่านใดที่พบเจอนะครับผมทวนรูปพรรณสัณฐานนะเผื่อใครที่ไม่ได้เข้ามาดูทาง YouTube อ่ะนะครับเพราะตอนนี้ทาง YouTube JS Roy Radio เราขึ้นภาพนี้ไว้ให้ใครที่ดูอยู่ทาง YouTube ฝากแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ได้นะครับตามช่องทางที่ทุกท่านมีอาจจะช่วยกระจายข่าวว่าเนี่ยเป็นผู้ที่หายไปนะครับกำลังตามหาอยู่ค้นหาคนหายอยู่นะฮะยังไงช่วยฝากแชร์ด้วยนะครับชื่อว่านางศรีนามสกุลบุญสิทธิ์อายุ77ปีผิวดำแดงสูง160เซนติเมตรผมขาวนะครับแต่จุดที่สังเกตคือจะสวมหมวกไหมพรมสีม่วงอ่อนสวมเสื้อสีเหลืองเป็นเสื้อยืดคอกลมคอค่อนข้างกว้างนะครับเสื้อยืดเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ศรีเนี่ยแกรูปร่างผอมแต่เสื้อจะตัวใหญ่หน่อยเสื้อเนี่ยจะแบบเป็นเสื้อไซส์ใหญ่เลยโคร่งๆเพราะคุณแม่เนี่ยรูปร่างผอมแขนสั้นนะแต่ว่าแขนเหมือนจะตกเลยข้อศอกมาด้วยนะแล้วก็มีลายการ์ตูนเป็นลายแมวกาฟิลนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักนะยังไงท่านใดที่พบเจอนะครับช่วยแจ้งประสานงานเข้ามาที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137คุณแม่ศรีเนี่ยมีอาการหลงลืมด้วยแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชต้องทานยานี่ก็ขาดยามาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วนะก็ ็เรียกได้ว่าสังเกตแล้วถ้าพบเห็นอยู่ตรงไหนอาจจะนั่งอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนนะเวลานี้นะครับถ้ายังสวมเสื้อตัวนี้ผมว่าก็สังเกตกันไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อสีเหลืองมองเห็นกันได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับยังไงฝากเพิ่มเติมกันที่จอสอร้อยด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงคุณผู้ฟังเรามีโครงการ Forget Me Not เพื่อให้คุณผู้ฟังนะครับได้ลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมโรคสมองเสื่อมมีความจำที่เสื่อมถอยลงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะมีภาวะแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของคุณนะครับกับโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยได้เลยด้วยการโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808หรืออีกหมายเลขหนึ่งก็คือ1137ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสัญลักษณ์ของโครงการนี้เป็นเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ก็จะมีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยสมองเสื่อมบนสัญลักษณ์ก็จะมี QR Code เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นผู้ป่วยได้สแกน QR Code นี้เพื่อติดต่อเข้ามาที่จสร้อยมีหมายเลขโทรศัพท์02และเบอร์7ตัวอยู่ด้านบน QR Code เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับพอแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราก็จะได้มีข้อมูลเพราะว่าข้อมูลที่ญาติลงทะเบียนไว้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆในการพาผู้ป่วยกลับสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยกันต่อไปอย่าลืมนะฮะลงทะเบียนกันได้นะครับตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเพิ่มเติมนะกรณีเหตุวิสามันคนร้ายที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสาธารณะกุศลสถานนะครับแก้วพฤกษา11สวัสดีครับแก้วพฤกษา11ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นครับ
1: ที่รับแจ้งมาใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: รับแจ้งมามีเหตุตำรวจตามผู้ร้ายอะค่ะมาจากทางบ้านโป่งค่ะแล้วก็เข้ามาในเขตพื้นที่ของโพธารามเป็นตำบลชำแหละค่ะแล้วก็หนูรับแจ้งมาจาก1669อีกทีนึงว่ามีตำรวจถูกยิงค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นโรงพยาบาลโพธารามค่ะไปรับผู้บาดเจ็บมาที่เป็นตำรวจนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ประมาณช่วงประมาณเกือบ6โมงค่ะรับแจ้งมาอีกทีนึงว่าผู้ต้องหาได้เสียชีวิตในรถค่ะ
0: ครับซึ่งอาการของเจ้าหน้าที่ท่านนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นที่เราไปถึง
1: ต้นเราแจ้งว่าถูกยิงบริเวณหน้าอกค่ะแล้วก็เหมือนเลือดข้างอยู่ข้างใน
0: กี่นัด
1: เขาได้ทำการเจาะปอดออกมาหนึ่งนัดค่ะนัดเดียวที่บริเวณหน้าอกค่ะ
0: ตอนนั้นหมดสติไหมครับ
1: ไม่มั่นใจค่ะแต่ว่ารับสอบถามอีกรอบนึงก็คือชีพจรหยุดเต้นไปหนึ่งครั้งก่อนขึ้นห้องผ่าตัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องผ่าตัดเขาหยุดเต้นอีกหนึ่งครั้งค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ก่อนขึ้นห้องผ่าตัดนะคะหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องผ่าตัดก็หยุดเต้นอีกหนึ่งครั้งค่ะ
0: ครับซึ่งอาการล่าสุดนี้พอทราบไหมครับว่าเป็นยังไงอ
1: าการล่าสุดสอบถามที่เราของปรารามาบอกว่าผู้บาดเจ็บอยู่ที่ห้องไอซียูค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะเลยอาการเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมมา
0: อาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมอ่ะเนาะทีเนี้ย ในส่วนของคนร้ายที่เจ้าหน้าที่วิสามันเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณประคุณนะคะ
0: ครับผม
1: อายุประมาณ38ปีค่ะ
0: 38ปีนะเป็นชายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นชายค่ะ
0: แล้วเขาเป็นคนในพื้นที่ไหมครับหรือเป็นคนที่ไหนคนร้าย
1: คนในพื้นที่นะคะหมู่ที่สองตำบลชำแหละค่ะ
0: ครับเขาก่อเหตุเป็นเรื่องอะไรครับเป็นคดีอะไร
1: แล้วก็เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
2: วงล้อมของบน
0: ใช่ครับซึ่งวิสามันรายเดียวใช่ไหมครับคนร้ายเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่ะนะครับตอนนี้เหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับณเวลานี้บริเวณที่เกิดเหตุ
1: กำลังรอส่ง ผู้ต้องหาไปชันสูตรที่ประเวศโรงพยาบาลสุราษฎร์บุรีเลย
0: ครับตอนนี้นำส่งหรือยังครับหรือว่าศพยังอยู่ที่เกิดเหตุ
1: ยังค่ะยังอยู่ที่สภ.ปทุมวันรอรับหนังสือ
0: ครับซึ่งก็มีทางแพทย์มาถึงเรียบร้อยใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของสภ.โพธารามถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตรงจุดที่วิสามันนี่เป็นพื้นที่เป็นบ้านคนหรือเป็นอะไรยังไงตรงนั้น
1: เป็นบ้านของผู้ต้องหา
0: คุณจ๊ะอ๋อเป็นบ้านเขาเลยใช่ไหมของผู้ต้องหาคนนี้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ลักษณะบ้านนี่เป็นไงครับเป็นบ้านลักษณะยังไงตรงนั้น
1: เป็นบ้านไม้ค่ะ
0: เ
1: ป็นไม้สองชั้น
0: ซึ่งก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นรับแจ้งตอนกี่โมงครับเหตุนี
1: ้รับแจ้งแต่ตอนตำรวจยิงตอน4 โมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เนี่ย4 โมงเย็นเลย
1: แต่ว่าชื่ออาหารไม่เสร็จประมาณเกือบ6 โมงเย็นครับ
0: สำหรับคนร้ายที่ถูกวิสามันนี่ประมาณ6 โมงเย็น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่แน่ใจว่ามีเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของผู้ที่ร่วมก่อเหตุอะไรยังไงตรงนี้มีบ้างไหมครับหรือว่าแค่คนเดียว
1: ตรงนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าแค่ผู้ร้ายคนเดียวผู้ต้องหาคนเดียวที
0: ่ได้รับ
1: วิสามัน
0: นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อรวมไปถึงอาการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับนะก็ต้องเรียกว่าต้องเอาใจช่วยเลยนะแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับถูกไหมไม่มีนะมีแค่นายเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในส่วนของคนร้ายเนี่ยพอทราบไหมครับว่าเขาพักอาศัยบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่กับใครอ่ะ
1: น่าจะเป็นแม่แล้วก็ภรรยาค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ทางญาติเขายังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับทั้งแม่และภรรยาเนี่ย
1: อยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยค่ะ
0: อ๋อครับอยู่ในสภาพที่เป็นยังไงได้เห็นไหมครับคุณแม่กับภรรยาเนี่ย
1: ก็เสียใจครับ
0: นะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการติดตามในเรื่องของของกลางอะไรตรงเนี้ยนะซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมมาทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะครับได้ครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับ9 พฤกษา 11มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถานนะครับหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็เป็นเหตุวิสามันคนร้ายนะครับในพื้นที่ตำบลชำระอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ฟังคนร้ายเสียชีวิตเมื่อช่วงประมาณ18 นาฬิกาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ1 นายนะครับถูกยิงเข้าไปที่หน้าอกนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ทางห้อง ICU ยังไงเอาใจช่วยให้กำลังให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะครับนะก็เป็นเหตุที่คนร้ายเนี่ยเขาคว้าอาวุธปืนนะจังหวะนั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ1 นายในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังทำการล่อซื้อยาบ้าจากคนร้ายนะครับท้ายที่สุดคนร้ายก็ถูกวิสามันนะครับนี่นะฮะจบไม่สวยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดต้องบอกว่าไม่มีเคสไหนที่จบสวยนะครับท้ายที่สุดถ้ายังลอยนวลผลสรุปผลสุดท้ายก็จะต้องถูกขยายผลนะฮะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้รับความผิดนะครับเจ้าหน้าที่คงไม่ปล่อยแน่นอนก็จะต้องมีการขยายผลจากหลักฐานจากของกลางอะไรต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาต่อไปด้วยนะฮะส่วนเรื่องของของกลางยาเสพติดเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าให้เพิ่มเติมเรื่องของกรณีทั้งคนร้ายที่ถูกวิสามันและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกคนร้ายยิงใส่ได้รับบาดเจ็บอาการยังต้องติดตามนะครับครูฟังล่าสุดมีอุบัติเหตุรายที่52เข้ามาแล้วนะครับเป็นกรณีอุบัติเหตุวิภาวดีนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกหลัก4จุดเกิดเหตุบริเวณแยกนอร์ทพาร์คนะครับมีรถเก๋ง BMW นะครับชนคนเดินเท้าวิ่งตัดหน้ารถนะครับขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับ ถเก๋งชนคนเดินเท้านะฮะคือบอกว่าคนเนี่ยคนเดินเท้าเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถช่องทางด่วนเลนขวานะครับโหคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะครับ JS Voice Radio ครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพได้นะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ JS Voice คือคนที่เขาเดินเท้าอ่ะก็กระเด็นไปอยู่บนกระจกรถของรถเก๋งคันนี้เลยครับแล้วกระจกหน้ารถแตกนอนนิ่งอยู่บนกระจกรถเก๋งคันดังกล่าวครับโอ้ยนะเนี่ยฮะอยากให้เข้ามาดูนะครับใครติดตามฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100คุณผู้ฟังเข้ามาดูทางช่อง YouTube JS Voice Radio ครับเราขึ้นภาพให้ดูด้วยนะซึ่งตรงนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นถนนวิภาวดีนะครับด้านขาออกบริเวณแยกนอร์ทพาร์คนะครับนี่ผมสงสัยว่าเขาไปวิ่งตัดหน้ารถลักษณะคือจะข้ามถนนแล้วแบบตรงนั้นเนี่ยมันช่องทางหลักด้วยนะครับเนี่ยซึ่งมันมีหลายเลนนะแล้วก็ไหนจะต้องจากช่องคู่ขนานมาช่องทางหลักอีกโอ้เขาคิดยังไงครับเนี่ยไปเดินข้ามไปวิ่งตัดหน้ารถตรงนั้นนะฮะซึ่งรถส่วนใหญ่วิภาวดีเนี่ยใช้ความเร็วกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วถนนโล่งแล้วด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปริมาณรถไม่ได้มากเนี่ยรถก็ทำความเร็วในช่องทางหลักกันอยู่แล้วด้วยไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามมันต่อนะอันนี้เป็นรายที่52โอ้โหวันนี้อุบัติเหตุคุณผู้ฟังนี่เพิ่งจะ4:36 น. 52รายแล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยนะครับเนี่ยฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังความปลอดภัยในการขับขี่รถบนท้องถนนคุณผู้ฟังเรามีโครงการโตโยต้าถนนสีขาวก็อยากจะรณรงค์ให้ถนนทุกเส้นทางเป็นถนนที่ปลอดภัยนะครับกับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวมีกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนกิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง30มิถุนายนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถนะครับคุณผู้ฟังครับฝนตกหน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นกว่าที่เราคิดนะครับอย่าฝืนเบรกแรงนะทีนี้ถ้าคุณเจอกับถนนลื่นควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนี่คือคำถามนะครับให้คุณผู้ฟังเข้ามาร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัล นะครับสนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวผมทวนคำถามนะเดี๋ยวมีช้อยให้2ช้อยนะครับตอนนี้เราขึ้นหน้าจอทาง YouTube JS Voice Radio ให้ดูด้วยคุณผู้ฟังถ้าเข้ามาทาง YouTube ก็จะได้เปรียบเพราะคุณจะได้เห็นช้อยทั้ง2ข้อคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพทั้ง2ช้อยว่าลักษณะภาพเนี่ยเป็นอย่างไรมันชัดเจนมากคุณผู้ฟังถ้าอยากจะพิชิตรางวัลเข้ามาที่ YouTube JS 100ผมบอกเลยคุณจะเลือกข้อที่ถูกต้องได้ง่ายๆมีช้อย A กับช้อย B ทวนคำถามครับถ้าคุณเจอถนนลื่นในช่วงหน้าฝนควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดช้อย A ครับตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนี่คือข้อ A นะครับใครที่เข้ามาใน YouTube จะเห็นภาพเลยว่าคนขับในภาพ A เนี่ยเขาแสดงอาการอย่างไรใบแล้วนะส่วนข้อ B ครับข้อ B บอกว่าเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูอากัปกิริยาของคนขับในภาพ B ว่าเป็นอย่างไรผมไม่บอกนะว่าทั้งสองข้อทั้งสองภาพเนี้ยเขามีการแสดงสีหน้าทางออกมาอย่างไรใบหน้าเขาแสดงสีหน้าออกมาอย่างไรเนี่ยเป็นช้อยเลยคุณผู้ฟังจะเลือกง่ายๆเลยให้เข้ามาดูทาง YouTube ทุกคนตอบถูกแน่นอนอย่าลืมนะมีของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาที่ YouTube สแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับเพื่อจะเข้าไปตอบคำถามสแกน QR Code ปั๊บคุณผู้ฟังต้องลงทะเบียนก่อนลิงก์จะพาคุณไปลงทะเบียนหรือเข้าไปที่ Facebook JS100 ก็ได้นะครับเราปักหมุดโพสต์นี้โครงการ Toyota ถนนสีขาวไว้ที่หน้าจอแล้ว ของ Facebook JS100 Radio คุณผู้ฟังกดตามลิงก์ที่เราแปะไว้ได้เลยแต่ง่ายที่สุดตอนนี้คุณเข้ามาที่ YouTube ง่ายสุดเลยคุณหยิบโทรศัพท์มือถือก็สแกน QR Code ได้เลยก็จะพาคุณเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามนะสังเกตสีหน้าใช่ไหมเนี่ยหลายคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วข้อ A สีหน้าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเห็นไหมข้อ B สีหน้าเป็นอย่างไรคำถามเราก็คือถ้าคุณต้องเจอกับถนนลื่นเวลาฝนตกควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยแค่นี้เองเลือกข้อไหนเลือกมา1ข้อคุณผู้ฟังครับเราจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วทีมงานก็จะทำการสุ่มนะผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับจำนวน5รางวัลสนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนเท่านั้นนะครับติดตามการประกาศผลวันที่7กรกฎาคมประกาศผลทาง Facebook JS100 Radio โดยผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางเข้ามาที่สถานีวิทยุจสร้อยเพื่อมารับรางวัลที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยนะครับหรือจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้ถ้าหากมีข้อสงสัยสอบถามเส้นทางว่าจสร้อยอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่เข้ามาทาง YouTube ไม่ทันตอนนี้สมมติถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอหน้าจอนี้คุณไปที่ Facebook ได้เลย Facebook JS100 Radio JS100 Radio นั่นเองปักหมุดไว้ด้านบนแล้วนะครับสังเกตโพสต์ของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเข้าไปที่โพสต์นั้นแหละเราแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ลิงก์ก่อนนะกดตามลิงก์ไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนบอกนะครับแล้วค่อยไปตอบคำถามเท่านั้นเองนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ยครับครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กลอนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกลอนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับบนสะพานกาญจนาภิเษกวงแหวนในส่วนของทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นี่นะครับมีการทำงานนะครับด้านฝั่งขาเข้ารถชะลอตัวนะครับช่วงด้านบนของสะพานกาญจนาต่อเนื่องมาทางร่มปู่เจ้าก็มีการทำงานเรื่องของการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรนะครับทำให้รถยังมีปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายเนี่ยตอนนี้สะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรเศษๆนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกไปทางบางขุนเทียนต่อเนื่องพระราม2เคลื่อนตัวได้นะแล้วก็ช่วงสุขุมวิทนะครับแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะตรงสุขุมวิทขาเข้าแยกอ่อนนุชเนี่ยจะมีปริมาณรถมากนะครับแต่สะสมไม่ยาวแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกทองหล่อครับตรงนี้น่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่จากเอกมัยไปทองหล่อเนี่ยนะฮะน่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตรงชะลอตัวช่วงใต้ BTS ทองหล่อในฝั่งขาเข้านะครับเห็นมีสัญลักษณ์ขึ้นมาว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่กลับกันขาออกไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะฝากคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมนะครับจุดไหนที่มีการทำงานแจ้งเข้ามาได้นะครับดูแล้วมีการแจ้งป้ายเตือนที่อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องของไฟส่องสว่างอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้าอาจดูแล้วไม่ชัดเจนดูแล้วสุ่มเสี่ยงก็เพิ่มเติมกันได้เพื่อให้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นที่กำลังเดินทางได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันหน่อยคุณผู้ฟังครับทางกระทรวงคมนาคมมีการเปิดเผยนะฮะเรื่องของกรณีอุโมงค์ดอยหลวงที่ถล่มแล้วก็ทับคนเสียชีวิตไป2รายนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะฮะถึงกรณีอุบัติเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานเสียชีวิตนะครับภายในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเวลาฝนตกน้ำมากดินเนี่ยก็จะสไลด์ลงมานะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็ยับยั้งไม่ได้นะพื้นที่ที่มีการก่อสร้างก็ค่อนข้างเยอะแต่เชื่อว่าวิศวกรและผู้รับเหมาพยายามดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อถามว่าได้กำชับเรื่องของความเข้มงวดเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีระบบตรวจสอบอย่างเช่นระบบการตรวจสอบ ISO นะครับ ISO เนี่ยนะฮะ ISO เนี่ยตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ย ISO จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นโดยเชื่อว่าผู้รับเหมาวิศวกรหรือผู้ควบคุมเช่นการรถไฟก็ตามได้ดำเนินตามหน้าที่แต่แน่นอนบอกว่าก็ไม่ได้ผลักความรับผิดชอบและพยายามเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับกรณีที่ผู้รับเหมาเป็นบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องนะฮะกับทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางท่านรองนายกพิพัฒน์ก็บอกว่าอย่าไปคิดว่าใครแบบเป็นญาติใครบริษัทของใครเราต้องมาดูว่าบริษัทต่างๆที่เข้ามารับเหมาเนี่ยผ่านการประเมินหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือเปล่าคือถ้าผ่านและขณะที่ยื่นประมูลจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนคัดเลือกอย่างดีโดยเฉพาะปัจจุบันที่เอาสถาบันวิศวกรมาเป็นที่ปรึกษาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าวันนี้ผู้จ้างไม่ได้เป็นผู้จัดจ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของทางกระทรวงเองเขาพยายามที่จะป้อนองค์ความรู้เพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางกรมบัญชีกลางในการทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการประมูลงานที่สำหรับกรณีดังกล่าวนะครับท่านรองนายกพิพัฒน์ก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นความผิดของใครส่วนเบื้องต้นด้านการประกันความเสียหายบริษัทผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการดำเนินการของการไฟฟ้าการรถไฟนะต้องหารือกับทางคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน
นะก็บอกว่าเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยหากมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้น2ครั้งจะมีการแบล็คลิสต์ผู้รับเหมารายนั้นโดยอัตโนมัติในกรณีนี้อาจจะเป็นในลักษณะเดียวกันไม่มีการยกเว้นให้กับบริษัทใดเป็นพิเศษก็ถือว่าทุกบริษัทเท่าเทียมกันนะครับทีเนี้ยทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยนะครับว่าสาเหตุเบื้องต้นอุโมงค์ที่มีการเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเป็นเฟสของการก่อสร้างผนังและระบบเดรนน้ำแต่เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีฝนตกหนักดินอุ้มน้ำมากส่วนที่พังลงมาประมาณ5ตารางเมตรตอนนี้วิศวกรได้มีการกำกับดูแลเพื่อมาตรการในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เพิ่มระบบซัพพอร์ตนั่งร้านให้สูงขึ้นก็มีการเปิดเผยต่อด้วยนะครับบอกว่าได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังคงต้องตรวจสอบหาสาเหตุอย่างต่อเนื่องว่าเกิดจากอะไรแต่บอกว่าอันนี้เนี่ยจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงก็คือฝนตกหนักแล้วมีปริมาณน้ำมากด้วยก็ยังคงต้องสืบหาสาเหตุข้อเท็จจริงแต่ยังให้ความมั่นใจนะไม่ได้ว่าผลกระทบกับเรื่องของโครงสร้างโดยรวมเพราะว่ายังจะต้องมีการเสริมคอนกรีตอีก 2-3 ชั้นบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงชั้นแรกประมาณ 20-30% เท่านั้นเองบอกว่าเราจะเสร็จแล้วนะครับเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ซีนก็คือเจาะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ซีนเข้าไปอีก 2-3 ชั้นบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงชั้นแรกประมาณ 20-30% เท่านั้นเองบอกว่าเราจะเสร็จแล้วนะครับเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ซีน

ครงสร้างมันก็จะรองรับได้แต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับสิริพงษ์ก็บอกว่าทางนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้กำชับมาทางรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทางภาคเหนือก็คือนายภัทรพงษ์ให้ลงพื้นที่แล้วก็ตั้งทีมสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยขีดเส้นตายภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะฮะส่วนกรณีของกันศาสตร์นะครับที่พังถล่มลงมาถนนพระราม4นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานโยธากทมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าสทนะเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เราเพิ่มเติมมันไปเพื่อดูในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะฮะส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากันศาสตร์ที่มักจะโดนแดดโดนฝนทีนี้เมื่อใช้ไปนานวันเนี่ยคอนกรีตมีรอยแตกทำให้มีความชื้นเข้าไปจนสามารถนะจนความสามารถในการรับแรงของเหล็กที่โดนความชื้นเนี่ยลดลงแล้วก็ค่อยๆเสื่อมนะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเปิดเผยนะครับทางผอ.เขตสัมพันธวงศ์เนี่ยบอกว่าออกมายอมรับเลยนะครับว่าในเขตเนี่ยมีอาคารเก่าตั้งแต่30ปี50ปีหรือถึง100ปีเป็นจำนวนมากแต่ด้วยความที่เป็นอาคารเช่าเป็นส่วนใหญ่การซ่อมแซมอาจจะต้องคุยกันระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของทางนี้อาคารเก่าที่พบเนี่ยนะว่ามีการชำรุดเนี่ยก็ให้แจ้งเขตในทันทีนะครับก็จะมีฝ่ายโยธาไปตรวจสอบให้ทีเนี้ยก็มีข้อมูลเรื่องของการสังเกตในส่วนของอาคารเก่าซึ่งเป็นข้อมูลหลักการสังเกตโครงสร้างอาคารตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอย่างเช่นคนที่พักอาศัยในหอพักคอนโดมิเนียมมือสองหรือคนที่อาจจะต้องทำงานในตึกอาคารเก่าเนี่ยต้องระวังเลยเขาบอกว่าสังเกตได้นะครับในส่วนของรอยร้าวต่างๆมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับรอยร้าวแบบไหนอันตรายหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่ารอยแตกลายงาหรือสีบวมพองตรงเนี้ยเขาบอกไม่เป็นอันตรายคือรอยร้าวประเภทนี้เนี่ยมักมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆคดเคี้ยวไปมาคล้ายกับรากไม้หรือกระจายตัวเป็นวงกว้างบนพื้นผิวผนังมักจะเกิดจากการยืดหดตัวของปูนฉาบเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาจากความชื้นสะสมเนี่ยทำให้สีบวมแล้วก็หลุดร่อนคุณผู้ฟังเคยเห็นใช่ไหมรอยร้าวแบบนี้เนี่ยส่งผลต่อความสวยงามเท่านั้นครับไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารส่วนรอยร้าวแนวทะแยงแนวทะแยงมุมบนผนังอันนี้เขาบอกว่าอันตรายครับต้องระวังคือถ้าหากพบรอยร้าวที่ลากยาวเป็นเส้นทะแยงมุมพาดผ่านผนังหรือเป็นรอยปูนร้าวรูปตัว X ตัว X ก็คือกากบาทเนี่ยนะเขาบอกว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างของอาคารกำลังมีปัญหาครับรอยร้าวลักษณะนี้มักจะเกิดจากฐานรากของอาคารทรุดตัวไม่เท่ากันทำให้ผนังถูกดึงแล้วก็รั้งจนเกิดการฉีกขาดทีนี้ถ้าหากรอยร้าวเนี่ยมีความกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าลึกจนทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยควรแจ้งนิติบุคคลหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบเจ้าของอาคารทันทีอันนี้อันตรายรอยร้าวแบบนี้ทีนี้รอยร้าวที่เสาและคานอันนี้ก็อันตรายมากเสียงถล่มเหมือนกันเสาและคานคือโครงสร้างหลักที่รับน้ำหนักของอาคารถ้าหากพบรอยร้าวบริเวณนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายสูงสุดนะครับเช่นรอยร้าวแนวดิ่งที่ต้นเสาก็เกิดจากเสาที่รับน้ำหนักมากเกินไปจนคอนกรีตแตกออกแล้วก็มีรอยร้าวกลางคานด้วยนะครับหรือว่ารอยร้าวแนวทะแยงใกล้กับหัวเสาตรงเนี้ยจะบ่งบอกว่าคานรับน้ำหนักไม่ไหวหรือเกิดก
การบิดตัวหากพบรอยร้าวเหล่านี้

0: หอพักหรือว่าที่ทำงานของเราไม่ควรเพิกเฉยนะครับเพราะมันเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงถึงความเสี่ยงที่โครงสร้างอาจจะมีปัญหาหนักรุนแรงนะครับเขาบอกว่าสัญญาณเตือนเรื่องของตึกทรุดจะไม่ควรมองข้ามนะครับคุณผู้ฟังนอกจากการสังเกตรอยร้าวแล้วเนี่ยก็ยังมีสัญญาณทางกายภาพอื่นๆที่บ่งบอกเรื่องของอาคารเก่าอย่างเช่นประตูแล้วก็หน้าต่างเปิดปิดยากผิดปกติคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมคือถ้าจู่ๆประตูห้องของเราหน้าต่างของเราที่เคยใช้งานปกติเอ้าแต่ทำไมวันนี้มันมีอาการฝืดปิดไม่สนิทหรือขอบประตูดันกับวงกตนะไปดันกับวงกบอาจเป็นไปได้นะครับว่าโครงสร้างอาคารเกิดการบิดเบี้ยวจากการซุดตัวที่ไม่เท่ากันอีกเรื่องหนึ่งพื้นเอียงเขาบอกให้สังเกตจากน้ำขังหรือว่าลูกแก้วเอามากลิ้งเนี่ยเอามากลิ้งดูเป็นการทดสอบง่ายๆโดยการวางลูกแก้วหรือของเล่นทรงกลมนะเอาไว้กลางห้องถ้าหากลูกแก้วเนี่ยกลิ้งไปรวมกันที่มุมใดมุมหนึ่งอย่างรวดเร็วหรือเวลาที่เราทำความสะอาดแล้วพบว่ามีน้ำขังอยู่ที่มุมห้องด้านใดด้านหนึ่งเป็นประจำนั่นหมายถึงว่าพื้นห้องกำลังเอียงและไม่ได้ระดับอันนี้ทดสอบได้ง่ายๆเลยอีกเรื่องนึงเสียงลั่นของโครงสร้างอาคารอันนี้ชัดเจนในเวลากลางคืนที่แบบเงียบๆเลยถ้าหากแบบเราได้ยินเสียงลั่นของปูนถล่มหรือเสียงลั่นของเหล็กเส้นโครงสร้างมันดังออกมาในผนังหรือว่าฝ้าเพดานเนี่ยที่แบบไม่ใช่เสียงของหนูหรือว่าแมววิ่งนะมันต่างกันนะฮะตรงเนี้ยถ้าเราได้ยินเสียงแบบนี้เป็นระยะให้สันนิษฐานเลยว่าโครงสร้างอาจจะกำลังรับแรงเค้นที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของการสังเกตนะความผิดปกติรอบตัวเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีอุทาหรณ์มีเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่อาจจะพักอาศัยใครที่อาจจะทำงานอยู่ในอาคารเก่าสถานที่ราชการอะไรแบบนี้นะที่มีความเก่าแก่มาหลายปีหลายสิบปีเป็นร้อยปีต้องช่วยกันสังเกตแล้วล่ะนะครับอ่ะช่วงนี้23นาฬิกาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับไหนใครยังไม่นอนครับมาบอกกันหน่อยว่ายังติดตามรับชมกันอยู่ทาง YouTube JS ร้อย Radio ยังติดตาม DJ พัทอยู่ตอนนี้นะเข้ามาพิมพ์นะฮะในช่องทางของไลฟ์แชทหน่อยนะครับมาส่งกำลังใจกันให้ขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะครับบอกว่ามาถึงชั่วโมงสุดท้ายค่ะส่งกำลังใจให้ดีเจคุณพัทด้วยขอบคุณนะครับอันนี้ติดตามกันมาตลอดเลยทุกช่วงผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับคุณกระปุกแดงขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้บอกว่าให้คุณตำรวจหายบาดเจ็บเร็วๆนะครับกรณีเหตุการณ์วิสามันคนร้ายยาเสพติดที่คนร้ายไปคว้าอาวุธปืนยิงเจ้าที่ตำรวจบาดเจ็บก็อยู่ในห้อง ICU นะครับเอาใจช่วยขอให้อาการปลอดภัยนะครับนะติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาครับเป็นรายที่53แล้วนะครับคุณผู้ฟังรับแจ้งทาง LINE @js100 ครับทางหลวงหมายเลข2422ก็คือถนนมิตรภาพสายเก่านะครับช่วงระหว่างแยกตัดถนนมิตรภาพถึงที่ว่าการอำเภอปากช่องจุดที่เกิดเหตุบริเวณหน้าปั๊มเชลใกล้กับโรงแรมภูพญาตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 21:09 มีรถ SUV ชนกับรถซาเล้งบรรทุกหมูเป็นรถซาเล้งบรรทุกหมูชำแหละแล้วนะครับขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ปากช่องนะครับก็เป็นเหตุรายที่53นะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยของเรามีแจ้งตามหาคุณงามเทียมเสมอนะครับอายุ84ปีคุณงามเทียมเสมอนะครับรูปพรรณสันฐานผิวดำแดงสูง178เซนติเมตรศีรษะล้านนะครับรูปร่างสมส่วนนะฮะก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะครับแต่สามารถเดินได้นิ้วเท้าแล้วก็นิ้วมือด้านซ้ายหงิกงอนะครับหน้าท้องมีแผลเป็นแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมด้วยนะครับการแต่งกายสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นวันที่หายไปเนี่ยบอกว่ามีปากเสียงกับคุณแม่นะครับซึ่งทางผู้แจ้งก็คือคุณฉัตรฤดีบอกว่าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีปากเสียงกับคุณแม่แล้วก็เก็บเสื้อผ้านั่งรถแท็กซี่หายออกไปจากบ้านครับที่ซอยชานเมือง1เขตห้วยขวางนะฮะซึ่งคุณแม่นี่ก็บอกว่าพ่อบอกพ่อให้นั่งแท็กซี่ไปส่งที่ขนส่งสายใต้นะครับบอกให้คุณแม่เนี่ยนั่งแท็กซี่ไปส่งก็ทราบว่าพ่อเนี่ยมีญาติที่อำเภอเจดีหักจังหวัดราชบุรีแต่ทางคุณฉัตรฤดีเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักญาติทางนั้นไม่เคยไปหาเลยนะครับก็ฝากถ้าคุณพ่อฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นห่วงมากๆนะครับคุณพ่องามเทียมเสมออายุ84ปีแล้วนะครับก็เป็นชายสูงอายุรูปร่างสมส่วนนะครับมีอาการเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะครับแต่ยังเดินได้นะครับผู้ฟังถ้าใครพบเห็นนะช่วยแจ้งเพิ่มเติมมาที่จอสร้อยนะครับตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากๆโทรมาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยมาติดตามเรื่องของกรณีการแจ้งของหายกันบ้างนะครับก็มีหลายรายการอยู่เหมือนกันเริ่มต้นที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะช่วงเย็นๆที่ผ่านมานี่นะครับโอ้วันนี้หลายรายการนะที่มีแจ้งของหายเริ่มต้นจากกรณีของคุณเบญจพรตามหาถุงสีดำนะครับเป็นถุงพลาสติกมีเอกสารส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะครับไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากสถาบันประสาทวิทยามาลงที่ซอย20มิถุนา เมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นถุงพลาสติกสีดำมีเอกสารส่วนตัวส่วนทางคุณยุพินตามหาถุงสีน้ำตาลอ่อนภายในมีเอกสารการโอนบ้านของคุณมานิตสู่อัมพันธ์เอกสารของกรมการศาสนาด้วยนะครับลืมไว้เมื่อช่วง 16:20 นใช้บริการรถแท็กซี่ครับสีชมพูนั่งมาจากตรงข้ามกับซีคอนบางแคมาลงที่จรัญซอย3นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณทิพวรรณครับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโนเทลบางนาแจ้งแทนลูกค้าชาวไทยนะครับตามหาถุงกระดาษสีขาวนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเสื้อสีขาว1ตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนะครับไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากเมก้าบางนามาลงที่โนเทลบางนานะครับประมาณช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาคุณพัฒน์ธีราตามหาซองเอกสารเป็นซองสีน้ำตาลนะครับภายในมีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนครับนั่งมาจากแถวๆห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาลงที่ซอยวิภาวดี16โอนจ่ายค่าโดยสารนะครับก็เลยได้ทราบชื่อนะครับคนขับคือนางสาวนนทพรเสาธงทองลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับคันนี้เมื่อประมาณ 18:30 นที่ผ่านมาคุณยุทธนาครับตามหาไฟฉายเป็นไฟฉายขนาดใหญ่นะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับนั่งมาจากตลาดอตก.มาลงที่แยกคอกวัว17:50 นที่ผ่านมานะครับคุณจิดาภาตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone สีม่วงอยู่ในเคสสีน้ำเงินนะครับนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้นะครับนั่งมาจาก Dream Condo รังสิตมาลงที่สุวรรณภูมิเมื่อช่วง 18:09 นที่ผ่านมาครับ iPhone สีม่วงนะครับคุณพีรยาตามหาถุงยี่ห้อ Samsung ผมว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือมากกว่านะเนี่ยโทรศัพท์มือถือ Samsung สีดำนะครับอยู่ในเคสสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารรอจุฬา5210กรุงเทพนั่งมาจากสีลมมาลงที่สุขุมวิท15นะครับช่วง 20:20 น 2:20 นที่ผ่านมาครับคุณณัฐวุฒิตามหาแท็บเล็ต iPad สีกรมท่านะครับด้านหลังจะมีเป็นเคสก็จะมีรูปถ่ายเยอะๆนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่2328กรุงเทพนั่งมาจากสามย่านมิตรทาวน์ลงที่ซอยสีลม11คนขับชื่อว่านายอาคมมังกรทอง4:20 นที่ผ่านมานะครับเป็น iPad สีกรมท่าส่วนทางคุณณัฐทิชาตามหาโทรศัพท์มือถือ Oppo A15 นะครับอยู่ในเคสสีดำทำหล่นบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับโดยสารมาจากมาบุญครองมาลงที่เพชรบุรีซอย10เมื่อช่วง4:30ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีทางคุณพงศกรที่ตามหาแหวนโอ้เห็นบอกเป็นแหวนทองคำนะครับน้ำหนักครึ่งสลึงด้วยหลุดจากนิ้วบนถนนหน้าห้างสามย่านมิตรทาวโอ้นี่ตั้งแต่วันที่14แล้วเหรอครับเนี่ย14มิถุนายนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแจ้งของหายนะเข้ามาที่จอสร้อยท่านใดอยากจะประสานส่งคืนนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของกีฬากันหน่อยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงระหว่างวันที่19กันยายนถึง20ถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งเจ้าภาพก็คือประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังครับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านคุณสมบัติมีศักยภาพสำหรับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการนี้พระองค์ท่านทรงฝึกซ้อมร่วมกับบูรวาทม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้า โดยทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างแห่งความมีวินัยความเพียรพยายามและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราคนไทยทั้งประเทศจะติดตามพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในช่วงระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับส่วนเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังคู่แรกนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับเป็นการลงสนามนัดที่2นะครับของกลุ่ม J ซึ่งนัดแรกนี่จำได้นะครับว่าอาร์เจนตินานี่แหมฟอร์มสุดยอดมากๆโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับทำ3ประตูในนัดแรกเป็นแฮตทริกนะครับของเจ้าตัวฟอร์มดีฟอร์มเด่นมากๆทีเดียวส่วนกลุ่ม I นะครับฝรั่งเศสจะพบกับอิรักช่วงเวลา4นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีทีมนอร์เวย์เจอกับเซเนกัลนะครับเวลา7นาฬิกานี่ก็เป็นกลุ่ม I เหมือนกันต่อเนื่อง10นาฬิกากลุ่ม J นะครับจอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเนี่ยนะครับก็เป็น4คู่นะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของแต่ละทีมด้วยนะครับส่วนฟุตบอลไทยครับคุณผู้ฟังล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับสรุป3ทีมคู่แข่งทีมชาติไทยพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นั่นเองสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศยืนยัน3ทีมคู่แข่งคือเขาแข่งเป็น4เส้านะครับ4ทีมในทัวร์นาเมนต์ของ Kings Cup ซึ่ง3ทีมที่เป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยมีการเปิดเผยรายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการแข่งขันเกมระดับนานาชาติ International A-Match ตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ครับสี่เศร้าในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านพระราชทานถ้วยรางวัล Kings Cup สำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมาโดยปัจจุบันถือว่าถ้วยพระราชทานดังกล่าวนะครับมีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีความเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียครับสำหรับ3ทีมที่จะแข่งกับทีมชาติไทยแน่นอนอันหนึ่งในนั้นก็คือทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกณปัจจุบันทีมที่2คือทีมชาติโอมานอันดับที่79ของโลกนะครับทีมที่3คือทีมชาติบาเรนอันดับที่92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่101ของโลกนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง4ทีมนี้อันดับไม่ห่างกันเท่าไหร่สำหรับจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup เนี่ยมี4จังหวัดที่ยื่นความจำนงเสนอตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องมีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆของแมตช์นานาชาติเพราะนี่คือเป็น International A Match ตามปฏิทิน FIFA นะครับซึ่งสนามเนี่ยก็ต้องมีการผ่านมาตรฐานด้วยตามข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขันที่เสนอตัวก็จะมีประกอบไปด้วยจังหวัดศรีสะเกษเสนอสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดขอนแก่นก็เสนอสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เขานำเสนอสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนจังหวัดที่4ก็คือจังหวัดระยองสนามกีฬากลางจังหวัดระยองซึ่งเป็นรังเหย้าของทีม PTT ระยองนะครับ ก็คือ PTT ระยองสเตเดียมปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดก่อนประกาศผลให้ทราบนะครับในงาน FA Thailand Award 2025/2026ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับที่โรงแรม The Grand Four Wing ถนนศรีนครินทร์นะก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับว่าจังหวัดไหนที่จะได้เป็นเจ้าภาพในส่วนของการพิจารณาก็คือจะต้องมีทั้งมิติของฟุตบอลคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลด้วยหมายถึงว่าแฟนบอลมีกระแสมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้เป็นมิติของกระแสฟุตบอลของจังหวัดนั้นๆที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณานะครับคัดเลือกสนามที่จะใช้แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup 2026ครั้งนี้ด้วยนั่นเองส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรายการ VNL นะครับหรือว่า Nations League แน่นอนครับคุณผู้ฟังจบไปกับสนามที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็เปรียบได้ว่ายังอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีสนามที่3ต่อเนื่องด้วยหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก VNL 2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศไทยโดยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับสาวไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเก็บเพิ่มได้7คะแนนนัดแรกแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนจะมาเอาชนะบัลแกเรีย3-0เซตและนัดที่3เอาชนะแคนาดาไปได้3-1เซตก่อนที่นัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับเราพ่ายให้กับเนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตนั่นเองจากผลงานดังกล่าวครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนจากการลงแข่ง8แมตช์ชนะ2มี9คะแนนส่วนทีมสุดท้ายทีมบ๊วยกลายเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่แพ้เบลเยียมนะครับ2-3เซตเก็บเพิ่ม1แต้มมี4คะแนนแต่บัลแกเรียก็เอาชนะยูเครนได้นะครับ3-2เซตทำให้บัลแกเรียมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นไปรั้งอันดับที่16เหนือโดมินิกันที่มีแต้มเท่ากันด้วยผลงานชนะมากกว่านะซึ่งทีมจบอันดับสุดท้ายเมื่อแข่งครบ3สัปดาห์สำหรับโดมินิกันนะครับหมดสิทธิ์เล่นหมดสิทธิ์แข่ง VNLในปีต่อไปขณะที่จ่าฝูงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเก็บชัยชนะได้7แมตช์มี20คะแนนเท่ากับบราซิลที่พลาดท่าให้กับเยอรมันไป2-3เซตในแมตช์สุดท้ายตามด้วยอันดับ3คืออิตาลีนะครับ18คะแนนและโปแลนด์อันดับ4มี17คะแนนส่วนโปรแกรมของวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายครับจะแข่งกันระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโปรแกรมวันพุธที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 น.ทีมสาวไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ1ของตาราง VNL ณปัจจุบันวันพฤหัสที่9กรกฎาคม 17:20 น.ไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 14:00 น.ไทยพบกับบราซิลและปิดท้าย12กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับ13:30 น.ไทยพบกับตุรกีก็ติดตามและส่งกำลังใจให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันสนามสุดท้ายของ Volleyball Nations League สำหรับปี2026ได้นะครับแฟนคลับนี้เข้าไปเชียร์กันเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาตั๋วเนี่ยเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าที่นั่งริงไซด์เนี่ยนะคุณผู้ฟังราคาสูงมากนะแต่เต็มทุกที่นั่งนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้เราได้เห็นถึงกระแสของแฟนวอลเลย์บอลที่เรียกได้ว่ายังเหนียวแน่นนะครับตั้งแต่สมัยของเจ็ดเซียนจนมาถึงทีมที่เรียกได้ว่ามีการผสมผสานดาวรุ่งมีการปรับทัพชุดใหม่เข้ามา ก็เริ่มที่จะกลมกล่อมขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นผลงานอาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ก่อนที่จะเข้าสู่ VNL ได้เห็นการทำงานของโค้ชออสที่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับในสนามที่2ที่ประเทศไทยให้กำลังใจครับติดตามสนามที่3กันต่อที่ญี่ปุ่นขอให้ผลงานออกมามีชัยชนะสัก1นัดก็ดีใจแล้วเป็นไปได้ชนะทุกนัดยิ่งดีเพราะว่าไม่มีอะไรกดดันแล้วนะครับของเราเนี่ยไม่ตกไปไม่ตกชั้นแล้วนะครับปีหน้ายังคงได้แข่งในการแข่งขัน VNL ค่อนข้างแน่นอนนะครับก็ติดตามกันได้ให้กำลังใจกันได้เชียร์กันได้นะครับกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นกีฬาแม่เหล็กเหมือนกันสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับ23:35 นะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะคุณฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุเรื่องของกรณีคนเสียชีวิตภายในรถนะที่ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าคือรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีผู้ป่วยหมดสติเสียชีวิตในรถยนต์บริเวณถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าช่วงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกก็เป็นบริเวณช่วงของเขตสะพานสูงนะครับในพื้นที่เขตสะพานสูงสน.ประเวศเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 17:00 นก็คือคนขับเนี่ยน่าจะมีอาการกำเริบเพราะว่าโรคประจำตัวตอนนี้ญาติเขาทราบแล้วนะครับจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยวันก่อนนี้ก็มีเหตุที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุลักษณะแบบนี้ครับนะเกิดขึ้นสำคัญมากนะเรื่องของสุขภาพเราไปขับขี่รถเนี่ยเดินทางใกล้เดินทางไกลบางคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพความดันเรื่องของโรคต่างๆโรคหัวใจหรืออะไรแบบนี้ต้องประเมินนะครับอาการเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยนะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยที่มีกรณีเหตุคนเสียชีวิตภายในรถที่กรุงเทพกรีฑา18จำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็มีเสียชีวิตภายในรถนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะที่ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวของทั้ง2เหตุนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค
4: ่
2: ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับรับแจ้งจากทางด้านของฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนะครับเมื่อช่วงเวลา 23:20 นะครับมีเหตุประชาชนจะกระโดดสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับสะพานพุทธเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับสน.ปากคลองสานล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าช่วยเหลือนำตัวไปที่สน.นะครับล่าสุดเลยนะครับที่เป็นความคืบหน้าเข้ามาจากสน.ปากคลองสานนะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุรายที่49เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะกรณีของถนนทางหลวง311 331นะ331ตรงบริเวณเลยโลตัสโกเฟชเกาะโพประมาณ600เมตรตรงเนี้ยสะพานคลองหลวงนะครับอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุเมื่อช่วง 20:50 กรณีของรถปิกอัพนะฮะที่เสียหายยับเยินเลยนะครับแล้วก็บรรทุก2คันนะฮะที่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกันนะครับซึ่งจุดเนี้ยไม่ได้มีคนเจ็บที่เราแบบรู้สึกแปลกใจว่าโอ้โหชนเสียหายหนักมากสำหรับรถปิกอัพคันนี้แต่ผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมาว่าเปิดการจราจรเคลื่อนย้ายรถหมดแล้วนะครับเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกรณีที่เราได้เพิ่มเติมก่อนหน้านี้กับทางร้อยตำรวจโทรพร้อมพันโพใบนะครับร้อยเวรสอบสวนของสภ.เกาะจันที่บอกว่าก็เป็นเหตุที่รถเทรลเลอร์เขาจอดเสียแล้วรถกระบะเนี่ยตามหลังมาแล้วเบรกไม่ทันคือรถเทรลเลอร์เขาจอดเสียก่อนหน้านี้รถกระบะวิ่งมาแล้วเบรกไม่ทันรถเทรลเลอร์อีกคันนึงตามมาก็เบรกไม่ทันก็เลยทำให้ชนกันนะฮะหนักมากที่สุดก็คือสภาพของรถกระบะแทบที่ว่าเป็นซากเลยก็ว่าได้นะครับคนขับนี่มาคนเดียวนะแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยครับก็เป็นเส้นทางที่เราอยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่หลุดโค้งมานะครับเลยทางแยกมาแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยกรณีของรถบรรทุกรถใหญ่ที่เขาไปจอดอยู่จอดเสียบ้างจอดนอนบ้างอะไรแบบเนี้ยตามเส้นทางต่างจังหวัดเยอะนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปในบางจุดที่มันมืดเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยนะครับพยายามที่สุดอย่าใช้ความเร็วนะมีความเสี่ยงมากๆนะครับสำหรับการเกิดอุบัติเหตุก็ติดตามเพิ่มเติมกันไปนะครับอุบัติเหตุวันนี้เยอะนะครับคุณผู้ฟังเกิน50รายนะครับเกิน50รายแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ได้ทราบกันนะครับยังไม่จบวันนะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามว่าอย่างไรนะครับแหมเรียกได้ว่าเห็นตัวเลขแล้วโอ้ค่อนข้างที่จะผิดคาดมากๆนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะได้ติดตามกรณีของรถบรรทุกที่แต่งผิดกฎหมายล่าสุดกรมการขนส่งไม่ปล่อยผ่านนะครับเรียกตัวมารายงานตัวแล้วนะครับสั่งปรับทันทีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกรณีของรถบรรทุกที่แต่งซิ่งคันหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.ไซน้อยเรียกตรวจและดำเนินคดีจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการดัดแปลงสภาพรถการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงประเด็นเรื่องของสติกเกอร์และตุ๊กตาหน้ารถที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสวยและอิทธิพลจนกระทั่งหลายหน่วยงานก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมนะครับจนล่าสุดวันนี้ครับเมื่อช่วง 12:30 นาทีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีมีการเปิดเผยนะครับโดยทางด้านของนายเลิศสกุลนาเจริญขนส่งจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตามอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีหน้าที่กำกับดูแลรถที่จดทะเบียนตามพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบกและพ.ร.บ.รถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งในกรณีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ขนาดนี้นะครับก็บอกว่าถ้าหากตรวจสอบพบว่ารถเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่เสียภาษีประจำปีหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างที่ติดตั้งเพิ่มหลายดวงมีโทษปรับดวงละ200บาทถึง500บาทรวมปรับไม่เกิน 5,000 บาทอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเช่นบังโคลนซุ้มล้อและอุปกรณ์ที่ยื่นออกจากตัวรถและไปปกปันบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นล้วนเข้าข่ายผิดตามกฎหมายการขนส่งทั้งสิ้นครับซึ่งทางคุณเลิศสกุลก็ได้เพิ่มเติมนะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ขนส่งพยายามประชาสัมพันธ์ตักเตือนแล้วก็ชี้แจงผู้ประกอบการมาโดยตลอดว่าสิ่งใดถูกกฎหมายสิ่งใดผิดกฎหมายและขอความร่วมมือไม่ให้ไปดัดแปลงสภาพรถที่ผิดจากข้อกำหนดอย่างไรก็ตามก็บอกว่ายอมรับนะครับว่าในทางปฏิบัติก็พบพฤติกรรมของรถบรรทุกบางกลุ่มเป็นประจำก็คือก่อนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพประจำปีมีการถอดไฟแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆออกทั้งหมดทีนี้พอผ่านการตรวจสภาพแล้วก็นำอุปกรณ์เหล่านั้นกลับมาติดตั้งอีกครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่เขาพบอยู่เป็นประจำครับไอ้ตอนตรวจเนี่ยเอาออกหมดเลยพอตรวจผ่านตรวจเสร็จเอามาติดเหมือนเดิมอาจจะติดมากกว่าเดิมด้วยทีนี้ส่วนประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์หรือว่าสัญลักษณ์ตุ๊กตาหน้ารถเนี่ยนะทางขนส่งจังหวัดนนทบุรีระบุนะครับบอกว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าวและไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้แต่หากมีการตรวจพบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขนส่งก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นโดยปัจจุบันเนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดตัวชี้วัดในการออกตรวจและปรับปรามการกระทำผิดนอกเหนือจากภารกิจปกตินะครับคือจากเดิมที่มีการออกตรวจเฉลี่ยเดือนละ4ครั้งปัจจุบันได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบแบบเข้มข้นมากขึ้นว่าอย่างนั้นสำหรับกรณีของรถบรรทุกคันที่เป็นข่าวเนี่ยทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีติดตามเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วนครับพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเรียกผู้ขับขี่และผู้ที่ครอบครองรถเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถบรรทุกคันที่ตกเป็นข่าวเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถที่จดทะเบียนอยู่ในจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่รถที่จดทะเบียนในจังหวัดนนทบุรีบอกว่าที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้มีการตั้งด่านตรวจแล้วก็ออกตรวจแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องครับบอกว่าถ้าหากพบการกระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินการออกหนังสือสั่งปรับพินัยแล้วก็เรียกเจ้าของนะรวมไปถึงผู้ประกอบการเข้ามารายงานตัวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งทางคุณเลิศสกุลก็ยังฝากถึงผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกคันนะว่าควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสังคมไม่ใช่มองเพียงผลประโยชน์ของทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวพร้อมกำชับให้ดูแลผู้ขับขี่และสภาพรถให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดการจับกุมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็มักจะอ้างนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ดัดแปลงรถแต่ในฐานะเจ้าของกิจการก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลในความรับผิดชอบของตนเองด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งเขาให้ดัดแปลงไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมของรถและคนขับอยู่เสมอทั้งเรื่องของการพักผ่อนการใช้สารเสพติดการตรวจปัสสาวะความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกก็มีกฎหมายแล้วก็มาตรการควบคุมเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามขนส่งนนทบุรีก็ยืนยันนะว่ารถบรรทุกที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่ก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากไอ้ส่วนที่เป็นการกระทำผิดเนี่ยเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นโดยขนส่งยังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านแล้วก็กวดขันการกระทำผิดตามพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบกและพ.ร.บ.
ยานยนต์นะครับอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดทางขนส่งก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาการใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลรถสาธารณะรถบรรทุกหรือรถโดยสารโดยมีการออกตรวจกวดขันจับกุมและให้อย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดทางขนส่งก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาการใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลรถสาธารณะรถบรรทุกหรือ

0: ก็เป็นทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับทุกๆท่านด้วยคุณนพีบอกว่าฟุตบอลโลกคืนนี้ที่ผมบอกไปเนาะอาร์เจนตินาเจอกับออสเตรียฝรั่งเศสกับอิรักนอร์เวย์กับเซเนกัลแล้วก็ทางด้านของจอร์แดนเจอกับแอลจีเรียด้วยนะครับขอบคุณคุณพักเคอินด้วยนะครับมาทักทายกันเมนูโอ้โหคุณพักเคอินชอบพิมพ์มาแล้วผมก็เนี่ยผมก็ไปตามรอยด้วยนะเนี่ยข้าวต้มปลากระพงอย่างเนี้ยแล้วผมเลิกเที่ยงคืนไปก็ไม่มีร้านไหนเปิดแล้วไงเนี่ยพอพิมพ์มาแล้วผมก็หิวแล้วพอเลยเที่ยงคืนก็ไทยช่วยไทยไทยอะไรนะไทยช่วยไทยก็ใช้ไม่ได้แล้วไงเออนะครับแหมพอพิมพ์มาแล้วอยากทานเลยอ่ะนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่ากลับบ้านไปนอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้ปลอดกลุ่มฝนนะครับใช่เลยคุณพัคเคอินนะครับขอบคุณก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณเอกนักข่าวเยาวหาคุณลิตเติ้ลคิมนะคุณจิรทีคุณเอเอนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: ก็อย่างที่เราบอกวันนี้อุบัติเหตุเยอะมากนะครับจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้นครับทั้งสิ้น53รายครับคุณผู้ฟังซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีเสียชีวิตถึง5รายแยกเป็นอุบัติเหตุในกรุงเทพนะครับเสียชีวิต1รายต่างจังหวัดเสียชีวิตถึง4รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวสำหรับความสูญเสียทั้ง5รายนี้ด้วยนะครับก็เป็นสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นเหมือนเดิมนี่แหละนะวันนี้สำหรับผมพัฒน์อภิธนการนะครับลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจซึ่งกันและ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการเจริญรุ่งพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

โขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนเกศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยข้าวตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5แล้วเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่23มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่วันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็มีคุณบ๊วยด้วยนะคะมาดูสารคดีในคืนนี้ให้เราแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดนะคะวันนี้ยังมีเหตุการณ์นะคะที่ติดตามอยู่นะคะกรณีที่พบว่าจะมีผู้ที่เขากระโดดสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะรับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนะคะบอกว่ามีประชาชนจะกระโดดสะพานพระพุทธยอดฟ้าแขวงวังบูรพาพิรมเขตพระนครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกกล่อมแล้วก็พาไปนั่งพักในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทางสน.ปากคลองสานก็ช่วยเหลือนำไปสน.นะคะแล้วก็มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าตรงแยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองนะคะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์แขวงบางขุนพรมตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะเขาบอกว่าเพลิงสงบแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะคุณจิระพิญญานะคะแจ้งลืมพาสปอร์ตนะคะค คือพาสปอร์ตเนี่ยใส่กระเป๋าสะพายไว้แล้วไม่แน่ใจว่าหล่นไว้ที่ไหนนะคะวันที่หายเนี่ยคือตั้งแต่วันที่16นะคะเวลาประมาณ6:20 น.คือไม่แน่ใจว่าหล่นตรงไหนเพราะว่านั่งแกร็บจากสนามบินสุวรรณภูมิไปแถวพหลโยธินนะคะระยะทางก็ไกลอยู่นะคะทีนี้ก็ประสานไปทางเจ้าหน้าที่สนามบินแล้วแต่ว่าไม่มีใครพบให้คนขับแกร็บเนี่ยช่วยดูบนรถให้ก็ไม่พบเหมือนกันไม่แน่ใจว่าทำหล่นที่ไหนคือพอมารู้ตัวอีกทีก็คือทราบว่าพาสปอร์ตหายไปน่าจะ1 สัปดาห์แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าหล่นที่ไหนถ้าเกิดว่าใครเก็บพาสปอร์ตนี้ไว้ไม่รู้จะว่าจะคืนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยโทรมาที่ตสร้อยก็ได้นะคะหรือถ้าตรงจุดที่คุณพบเนี่ยอยู่ตรงเขตพื้นที่สน.อะไรก็เอาไปแจ้งไปฝากไว้ที่ตำรวจได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเช็คทะเบียนราษฎรแล้วก็เดี๋ยวนำคืนกันได้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุถนนราชบูรณะช่วงซอยสุขสวัสดิ์13ซอยไปรษณีย์ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนองนะคะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนองเล็กน้อยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะเสียหลักล้มแล้วก็มีผู้บาดเจ็บชาย1 รายทราบชื่อแล้วนะคะชื่อคุณสมชายอายุ32 ปีนำส่งโรงพยาบาลมเหสักนะคะท้องที่สน.บางคอแหลมนะคะอุบัติเหตุรายแรกของคืนนี้นะคะถ้าคืนนี้พบเห็นเหตุยังไงก็โทรมาแจ้งได้นะคะยังหรือว่าสภาพการจราจรมีทำถนนทำทางอะไรตรงไหนยังไงก็โทรมาบอกกันได้นะคะในคืนนี้สำหรับข่าวในคืนนี้นะคะมีการเฝ้าระวังของพื้นที่กองทัพภาคที่3นะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่าจากการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็พบว่ามีการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังของกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาหลู่จังหวัดเมียวดีตรงจุดนี้อยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดนะคะซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าจะมีกระสุนจากการปะทะเนี่ยข้ามมายังประเทศไทยด้วยนะทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้หยุดการเรียนการสอน1 วันก็คือเมื่อวันที่22 มิถุนายนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนนะคะส่วนเรื่องที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของอาคารเก่านะคะนายณรงค์เรืองศรีประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีเหตุแผ่นปูนกันสาดถล่มที่อาคารพาณิชย์เก่าใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต1 รายแล้วก็มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะทั้งกทม.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าควบคุมพื้นที่กั้นเขตอันตรายและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งเคลียร์เศษวัสดุเพื่อเปิดการจราจรนะซึ่งสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็ของวิศวกรรมสถานด้วยนะตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่เน้นไปที่อาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันหรืออาคารที่เริ่มปรากฏร่องรอยความเสื่อมสภาพโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกันสาดคานและองค์ประกอบภายนอกอาคารที่มีลักษณะไม่มั่นคงเพื่อประเมินความปลอดภัยให้สำนักงานเขตให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารหรือผู้ใช้อาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคารภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากอายุการใช้งานและสภาพอากาศพร้อมเร่งซ่อมแซมหรือปรับปรุงเมื่อพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตรายและสร้างความปลอดภัยในระยะยาวนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนายนันทพงศ์เจ จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.8 จากนั้นก็ขยับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจนไปสูงสุดในเดือนเมษายนที่ร้อยละ 2.89 แล้วก็พอมาถึงพฤษภาคมก็ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 กลุ่มสินค้าที่รับผลกระทบจากเงินเฟ้อโดยตรงก็คือค่าพลังงานและค่าขนส่งซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันดีเซลก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสินค้ากลุ่มอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารจานเดียวเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่ปรับราคาขึ้นแล้วลงยากเนื่องจากว่ามีโครงสร้างต้นทุนที่ซับซ้อนนอกจากนี้กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยยังไม่สูงมากนักนะพานิชก็เลยเตือนบอกว่าถ้าผู้ค้ากำหนดราคาสูงเกินไปประชาชนเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงสินค้านั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเลือกได้มีหลายเจ้านะเจ้าไหนที่สะดวกก็เจ้านั้นนะคะบางทีตั้งราคาไว้แพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อนะคะกระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบเงินเฟ้อไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยเมื่อเดือนเมษายนนะคะเงินเฟ้อขึ้นไปสูงสุดที่ร้อยละ 2.89 เป็นระดับที่สูงสุดในรอบกว่า3ปีแล้วก็พอมาเดือนพฤษภาคมนี้ลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.79 นะคะนายพจน์อารามวัฒนานุนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงนะคะส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ามาสรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งปิดการยืนยันตัวตนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนเวลา 23:00 นพบว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ที่13,150,000 รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมมาลงทะเบียน12,700,000 รายเดิมนี่มีอยู่13ล้านนะคะก็คือจะไม่ได้มาต่อก็ประมาณ 400,000 คนส่วนกลุ่มที่ยังไม่มีสวัสดิการบัตรเนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วแล้วก็ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะอีก1ล้านคนแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากการลงพื้นที่สำรวจของมหาดไทยอีก5ล้านคนนะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้วยระบบ Database ก็จะนำชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าระบบเพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดว่าใครเหมาะสมที่จะได้หรือไม่ได้บัตรก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นจะสรุปตัวเลขเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมเพราะว่า17กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันประกาศผลการคัดกรองนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะหวงรุ่นชิวรัฐมนตรีกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนก็ประกาศในที่ประชุมระดับนานาชาติที่กรุงบราเซลเบลเยียมบอกว่าความร่วมมือระดับโลกเพื่อแก้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะมีบางประเทศถอนตัวและนานาชาติกำลังเตรียมความพร้อมด้านการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติโดยไม่มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเพราะว่าเขาถอนตัวไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีจีนสภาพยุโรปและก็แคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเขาจับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายธุรกิจ Prince Group กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับจีนด้วยตำรวจนครบาลโตเกียวตั้งข้อสงสัยว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ยื่นเอกสารแจ้งย้ายที่อยู่เป็นเท็จเพื่อขอสิทธิ์พำนักในญี่ปุ่นซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงและใช้บันทึกทางราชการอิเล็กทรอนิกส์ผู้ต้องสงสัยคนนี้ใช้หลายชื่อนะหนึ่งในนั้นก็คือเฉินเซียวเอ๋อเขาอายุ44ปีนะเกิดที่จีนแต่ว่าถือสัญชาติไซปรัสนะแล้วก็มาถูกจับกุมเมื่อวันที่14มิถุนายนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าเขาต้องการย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อยื่นขอถิ่นพำนักถาวรแล้วก็มอบหมายให้ตัวแทนดำเนินการเอกสารแทนตนเอง นะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตรวจสอบและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างละเอียดต่อไปค่ะที่กรุงโซนะคะศาลกลางกรุงโซมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก25ปีนายพักซองแจอดีตรัฐมนตรียุติธรรมฐานมีบทบาทสำคัญในการก่อการกบฏเพราะว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกาศใช้กฎอัยการศึกของยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเมื่อเดือนธันวาคมปี67โทษจำคุก25ปีที่ตัดสินในครั้งนี้นะคะก็น้อยหนักกว่าอัยการขอให้จำคุก20ปีแต่ศาลให้ลงโทษ25ปีแล้วก็สั่งให้ควบคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีเพราะเกรงว่าอาจจะไปทำลายพยานหลักฐานอื่นๆนะคะตามคำฟ้องของอัยการเขาบอกว่าหลังจากที่ยุนซอกยอประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนายพักก็เรียกประชุมด่วนข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมส่งพนักงานอัยการไปสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎอัยการศึกแล้วก็สั่งให้ตรวจสอบพื้นที่ว่างของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆด้วยนะเพราะว่าจะเตรียมไว้ควบคุมตัวนักการเมืองแล้วก็บุคคลสำคัญฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรวมถึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยกลับเข้าทำงานทันทีนะคะศาลก็ระบุในคำวินิจฉัยว่าจำเลยเลือกที่จะหันหลังให้กับหน้าที่ในการปกป้องรัฐธรรมนูญเพียงเพราะคิดว่าการก่อกบฏในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนอกจากนี้แล้วอัยการยังชี้ว่าในพักได้ลดทอนคุณค่าของกฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือในการก่อกบฏและเขาก็ไม่มีท่าทีสำนึกผิดต่อการกระทำที่ท้าทายหลักนิติธรรมด้วยนะคะมาที่อินเดียนะคะมีรายงานพบผู้ป่วยชายอายุ41ปีค่ะเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นโรคไข้หวัดหมูนะคะที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐกรณาตกะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตเมื่อเย็นวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามีอาการป่วยแล้วก็ไปเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการสมาชิกในครอบครัวรวมถึงผู้ใกล้ชิดด้วยเพื่อที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดไปในวงกว้างโรคไข้หวัดหมูเนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 เชื้อนี่จะแพร่กระจายผ่านละอองฝอยจากการไอจามพูดคุยหรือการหายใจร่วมกันในระยะประชิดโรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่แออัดนะคะเช่นโรงเรียนสำนักงานระบบขนส่งสาธารณะและสถานพยาบาลเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเลยนะคะปิดท้ายที่ศรีลังกานะคะตอนนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนะคะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมไข้เลือดออกบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5,651 คนในเดือนเมษายนเนี่ยเป็น 1,638 คนในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนี้นะคะผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 44,000 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว28คนนะเนี่ยไข้เลือดออกในบ้านเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณระพีและคุณปุกแดงน้องอุ่นใจทุกท่านที่ติดตามจอสร้อยผ่านทางสื่อต่างๆนะคะให้ยังไงก็ทักทายผ่านทาง YouTube ได้นะคะหรือว่าทาง X หรือทาง Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
10: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: รื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เป็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับอันนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามี
0: บุญ
2: ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลง

0: ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
1: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการ โดยการ

0: สังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
1: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลา

0: นะครับในวันนี้กับท่านไทย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: เพราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนี้เลยมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์นี้แรงไหมเนี่ยหญ้าเยอะขี้เกียจจุด
0: ก็ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

นี่คิดว่าไงเก็บไป

0: ใช่ไหมตรงนั้นมันมีแค่เหตุใดที่
1: ยายของลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทำ
2: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ไทยออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอา
0: หารยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อย
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ

ได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู
2: ่จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

วนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

ราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอัน

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะ

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

้างป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: กสิกรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
7: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
8: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
6: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้

หนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะคะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

ันตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะ
0: นี่เรา
1: ก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือก

0: การประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
1: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เนี่ยเอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

คว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

โพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
2: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
3: น่าใจ
2: มัน
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
0: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองราบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรือนจะพัน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลจะต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูงพันใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่หลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งนะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผี

เมื่อนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บน

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อสร้าง

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะ

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจากสาร

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิด

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามครรลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวมี

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท์ท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ่ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: แล้วไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทรนัยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

ภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

จะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิ

ใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่ม
2: โลก
1: คือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคปลาโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินเลยละโยมตาได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญนี่แกว่านู้นนั่นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายแล้วออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: านวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงค์โฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดือดฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดือดฮอกเลยไปทำเลยป่ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าๆอ้ามน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่ได้นู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นพื้นป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้าทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเตรียมทำความเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนปมถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีฟอกเงินยาเสพติดยันทำตามกฎหมายไม่มีกลั่นแกล้งใครสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วย Now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดว่าเป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาทำความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำขณะที่พรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในทำนองว่ากรณีนี้เป็นการกลั่นแกล้งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าการขยายผลหรือจับกุมใครการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายพยานหลักฐานความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องของอัยการก็เป็นไปตามกระบวนการและเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะดูประเด็นว่ามีประเด็นอะไรที่เราเห็นสมควรแย้งหรือไม่อย่างไรซึ่งอำนาจชี้ขาดเป็นของอัยการสูงสุดพร้อมยืนยันว่าจะทำความเห็นแย้งอย่างแน่นอนยืนยันตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้งใครโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย SME D Bank เผย สำรวจดัชนีความเชื่อผู้ประกอบการ SME ประจำไตรมาส 2/2569ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.9 จากแรงหนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายพิชิตมินทราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและข้อมูลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผลทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2569 และคาดการอนาคตจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมจำนวน400ตัวอย่างพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2569 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SME

0: มีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 51.9 จากระดับ 50.2 ในไตรมาสที่1จากปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญคือเศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในช่วงสงกรานต์ประกอบกับมาตรการของภาครัฐการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้เมื่อจำแนกตามขนาดธุรกิจพบว่ากลุ่มวิสาหกิจรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมมีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปรับดีขึ้นเนื่องจากแรงสนับสนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กขณะที่คาดการ3เดือนข้างหน้าหรือไตรมาส 3/2569 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SME จะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 61.0 จากปัจจัยหนุนหลักด้านการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยมีฝนน้อยทั่วไปมีฝนตกร้อยละ 20-30 ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไหมครับครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังมันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล้ว
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6นาฬิกา18นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจะสร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเรียนวีนาเสรีรุโนแล้วก็ทีมงานจะสร้อยค่ะที่เราก็พร้อมรายงานการจราจรในทุกช่องทางของจะสร้อยนะคะทั้งทาง FM 100 MHz ทั้งช่องทางของโซเชียลนะคะที่ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะใน TikTok ก็ JS Radio นะคะที่สามารถติดตามกันได้ค่ะนะคะช่องทาง YouTube ค่ะนะคะถ้าเรามีภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็นำมารายงานให้นะคะติดตามกันได้เป็นภาพที่เรียกว่าล่าสุดกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะสร้อยได้รับรายงานเข้ามานะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะชมไปพร้อมกันนะคะทั้งภาพทั้งเสียงค่ะนะคะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนท่านที่เดินทางกันนะคะรายงานการจราจรกันค่ะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะเราก็เริ่มรายงานการจราจรกันในเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนกันนะคะกับเส้นทางค่ะคุณอุดมเนี่ยแจ้งว่าบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของศรีอุดมมุ่งหน้ามาที่สะพานลวัดศรีเอี่ยมค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตรงแยกศรีอุดมนะคะที่ตัดกับทางอุดมสุขนะคะศรีนครินทร์ตัดกับอุดมสุขเนี่ยแยกสื่ออุดมสัญญาณไฟจราจรนั้นดับทุกด้านนะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเกรงว่าจะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแยกสื่ออุดมสัญญาณไฟจราจรนั้นดับทุกด้านค่ะตอนนี้เราก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนคุณอุดมเอาคุณบุญลือนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุตรงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางเยื้องเยื้องกับตลาดบางแคจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงข้ามอยู่หน้าห้างเดอะมอลล์บางแคมีจักรยานยนต์2คันขชนกันขวางช่องทางกลางแล้วก็มีคนเจ็บ2คนนะคะตอนนี้จสร้อยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อช่วงก่อน6โมงเล็กน้อยนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุมาในซอยอมรพันธ์ค่ะเป็นช่วงของถนนงามวงศ์วานมุ่งหน้ามาที่แพร่งเกษตร3นะคะตรงหน้าตลาดอมรพันธ์ค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋งกับรถบรรทุก6ล้อชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1รายนะคะซึ่งคุณณรงค์ชัยเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่ารถเก๋งเนี่ยจอดอยู่ในซอยตรงหน้าบ้านแล้วก็มี6ล้อเนี่ยมาชนท้ายค่ะทีนี้ก็เลยทำให้ผู้ที่ติดบาดเจ็บเนี่ยคนจะเป็นคนขับรถเก๋งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่ค่ะสภาพการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเลยมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของงามวงวานนะคะการจราจรก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะส่วนท่านที่ตอนนี้กำลังออกเดินทางกันนะคะมาทำงานมาส่งนักเรียนกันในช่วงตอนเช้านะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจะสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะมาในช่องทางแชทของจสร้อยนะคะที่ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะติดตามกันได้เลยค่ะนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้นะคะตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอื่นน้องอุ่นใจแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ติดตามกันในตอนนี้นะคะในช่องทางโซเชียลของจสร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีช่องทาง S นะคะใน JS Radio นะคะ S ที่ account JS Radio ค่ะนะคะอันนี้ก็โพสต์เรื่องทั้งจราจรทั้งเหตุที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าทุกช่องทางนั้นเปิดกว้างค่ะนะคะพร้อมรับข้อมูลสำหรับท่านที่รายงานกันนะคะเพิ่มเติมกันนะคะจะแจ้งเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ขอความช่วยเหลือนะคะก็เรียกว่าทุกช่องทางนั้นสามารถที่จะติดต่อกับจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งจากทางสายด่วน199นะคะว่ามีไฟไหม้กองขยะในซอย ร่มเกล้า17ถนนร่มเกล้านะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัยร่มเกล้าก็ไประงับเหตุนะคะเป็นไฟไหม้กองขยะค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้เขาจะว่าคงจะถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะเป็นกองขยะที่ร่มเกล้าซอย17ค่ะนะคะส่วนในช่วงก่อนหน้านะคะก็มีรับแจ้งนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของบางกรวยไซน้อยนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้นะคะช่วงนี้มาที่คุณนงรักกันก่อนนะคะคุณนงรักได้แจ้งว่าสามีหายซึ่งอายุ83ปีนะคะแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลกันคุณนงรักคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแจ้งว่าสามีหายอายุ83ปีนะคะชื่อคุณอะไรคะคุณนงรัก
2: วีระฉิมพาลีค่ะ
1: ค่ะอายุ83ปีคุณวีระเริ่มมีอาการหลงลืมแล้ว
2: ค่ะ2ปีกว่าแล้วเป็นอัลไซเมอร์รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะ
1: ค่ะ
2: มหาลังจรุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้หายไปเมื่อไหร่อะคะ
2: ประมาณ3
1: ตี3ที่ผ่านมานี้เอง
2: ใช่ค่ะประมาณเพราะว่าน้องรักตื่นมาประมาณ4:40นาทีก็ไม่เห็นท่านแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเอารถไปด้วยค่ะ
1: ขับรถออกไป
2: ค่ะขับรถคันเล็ก Vios คันเล็กไปค่ะ Vios สีขาวค่ะ
1: ค่ะพอจะจำทะเบียนได้ไหมคะคุณนงรักว่า
2: จำได้ค่ะทะเบียนอยู่นี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอไข่กอไก
1: ่ค่ะ
2: กันนะคะเดี๋ยวให้
1: ที่แจ้งมานี่คือขอไข่กอไก่3859นนทบุรีถูกต้องนะคะ
2: ขอโทษค่ะ3958ค่ะขอไข่กอไก่3958นนทบุรีค่ะแจ้งสับสน
1: ค่ะ3958นนทบุรีแล้วก็ขับออกจากบ้านไปเนี่ยบ้านอยู่ย่านไหนอะคะ
2: บ้านอยู่ติวานนท์38หน้าโรงเรียนทานสมฤทธิ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณนรักคิดว่าคุณวีระที่ขับรถออกไปเนี่ยน่าจะไปที่ไหนไหมคะมีบ่นว่าอยากไปไหน
2: น่าจะกลับบ้านจังหวัดสุโขทัยแกพูดมาหลายวันแล้วว่าแกจะกลับสุโขทัย
1: โอ้โห
2: บ้านแกอยู่สุโขทัยค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้อ่ะแกจำทางอ่ะไม่ค่อยได
1: ้ค่ะ
2: ตอนแรกแกว่าเคยพาแกไปนั่งรถไฟแกอยากนั่งรถไฟก็ไปสถานีบางซื่อไปขึ้นรถสปินเตอร์ไปลงพิษณุโลกแล้วก็หลานมารับไปสุโขทัยทีนี้เมื่อวานก่อนนี้แกก็บอกว่าแกจะไปนั่งรถสปินเตอร์ไปสุโขทัยเราก็บอกว่ามันต้องจองเป็นอาทิตย์ไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดแกไปแท็กซี่อ่ะแกจะต้องเรียกแท็กซี่ไปบางซื่อแต่ทีนี้แกขับรถไปเองอ่ะป้าคิดว่าแกน่าจะมุ่งหน้าไปสุโขทัยอะค่ะ
1: อ๋อแล้วลองคุณวีระนี่มีโทรศัพท์มือถือติดไปด้วยไหมคะ
2: แกใช้โทรศัพท์ไม่เป็นแล้วค่ะแอลไซเมอร์แกใช้ไม่เป็นแกไม่ได้ติดโทรศัพท์แล้ว
1: โอ้เพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อไม่ได้ว่า
2: ติดต่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคนเห็นรถแกนะคะ
1: ค่ะ
2: จะเรียกแกได้เพราะแกจะไม่ค่อยจำทางไม่ค่อยได้แล้วอย่างแกหมอเขาไม่ให้แกขับรถแล้วก็แกจะถ้าไปไหนใกล้ๆอย่างไปตลาดใกล้ๆอย่างเงี้ยแกก็ให้เราจะต้องนั่งไปแกแล้วก็บอกว่าไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกถึงจะรู้อะค่ะ
1: อันนั้นก็เลยคิดว่าถ้าขับรถไปเนี่ยคงจะแบบออกไปเส้นไหนก็ไม่รู้ละเพราะว่า
2: ไปสุโขทัยแน่นอนอะแกน่าจะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งทางด่วนแกก็คงจะไปไม่ถูก
1: อู้ตาย
2: แล้วไม่ออก
1: ทางด่วนมันก็แบบเส้นทางเยอะด้วย
2: แต่ว่าที่บ้านนี้พอออกไปเลี้ยวขวาไปก็จะไปแคลายเนี่ยไปแคลายเนี่ยก็จะขึ้นทางด่วนไปสายเหนือเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ไปอุดรราชดาเนี่ย
1: ค่ะที่นี้คุณวีระนี่คือยังจำชื่อนามสกุลและตัวเองได้หมด
2: จำได้แล้วแกก็จำเบอร์โทรศัพท์ภรรยาได้ด้วยถามแกจะรู้เลยว่าเบอร
1: ์ค่ะ
2: 0898288จะจำอยู่ในใจเลยค่ะจำได้
1: แต่ทีนี้ก็คือ
2: ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะคะ
1: ปัญหาก็คือว่าเรื่องเส้นทางที่ตอนนี้แบบจำไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนยังไม่ได้มีอาการ
2: จำทางไม่ค่อยได้แล้วค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวจะสลายช่วยกัน ตามหานะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกจะสลายที่พบเห็นรถคันนี้ขับอยู่ตรงไหนทีนี้รถคันนี้มันมีจุดสังเกตอื่นๆไหมคะคุณนงรักว่า
2: สังเกตคือข้างหลังกระจกนี่นะคะจะมีรูปคนแก่ถือไม้เท้าที่กระจกหลังอะค่ะ
1: ค่ะคนแก่ถือไม้เท้า
2: แต่ไม่ใหญ่มากนะคะพอมองเห็นค่ะ
1: ค่ะอันเดียวแล้วพวกสติ๊กเกอร์อะไรอย่างอื่นมีไหมคะที่เป็นจุดสังเกต
2: ไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะ
1: มีอันนี้อันเดียว
2: มีออสสีขาว
1: ค่ะแล้วคิดว่าคุณลุงวีระเนี่ยมีเงินติดตัวอะไรไปด้วยไหมคะ
2: มีเงินไปมีเงินไปเยอะ
1: พอสมควรเพราะฉะนั้นฉันก็คือคิดว่าถ้าไปแล้วว่าขับไปน้ำมันหมดอะไรเนี่ยคุณลุงเติมน้ำมัน
2: น้ำมันมีเมื่อวันก่อนนี่เติมน้ำมันไว้พันหนึ่งเต็มแล้ว
1: เต็มถังค่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าสร้อยช่วยกันประชาสัมพันธ์ตามหานะคะเดี๋ยวพบเห็นที่ไหนยังไงจะได้รีบประสานคุณนรักกลับไป
2: ค่ะขอบพระคุณมาก
1: ได้เลยค่ะนะคะค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะเผื่อว่าพบเห็นรถคันนี้ที่ไหนนะคะเป็นเก๋ง Toyota Vios สีขาวขอไข่กอไก่ขอไข่กอไก่3958นะคะ3958นนทบุรีค่ะนะคะแล้วก็จุดสังเกตคือที่กระจกข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นรูปคนแก่ผู้สูงอายุถือไม้เท้าที่หลังค่อมๆหน่อยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราน่าจะคุ้นๆกันลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเนื่องจากว่าในรถคันนี้มีคุณลุงวีระฉิมพาลีอายุ83ปีมีอาการอัลไซเมอร์นะคะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตเป็นลายริ้วคงคล้ายๆก็เป็นลายทางแบบนี้นะคะสีครีมกางเกงสีดำที่ขับรถคันนี้ออกไปแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือว่ามีอาการอัลไซเมอร์หลงลืมค่ะนะคะจำเส้นทางอะไรเนี่ยไม่ได้พบเห็นคันนี้ที่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งกลับที่จสร้อยด้วยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันแจ้งข้อมูลกันนะคะกับจสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะมาในช่องทางอื่นๆของจสร้อยก็ได้นะคะในช่องทางแชทที่ YouTube JS Raw Radio Official นะคะหรือว่าในช่องทาง S ค่ะ JS Raw Radio นะคะส่วนเส้นทางการจราจรนะคะเดี๋ยวรายงานอันนี้หน่อยคือเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ4:00นะคะก็รับแจ้งจากคุณเอกสิทธิ์เนี่ยมีประเทศที่บางกรวยไซน้อยนะคะตรงหน้าตลาดอีคิวสังค่ะคือตอนแรกเนี่ยรับแจ้งว่าเป็นชายถูกรถชนอยู่กลางถนนนะคะทีนี้ก็ประสานทางกู้ภัยไปตรวจสอบปรากฏว่าคนที่ถูกชนเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนนะคะก็คงจะเหมือนกับออกมาเดินกลางถนนแบบนี้นะคะก็ถูกรถเก๋งชนทีนี้พอรถเก๋งชนปุ๊บมีรถตู้ทําตามมานะคะคงจะเบรกไม่ทันก็ทับร่างนะคะทำให้คนเร่ร่อนคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณสัก4:30นะคะที่จสร้อยได้รับรายงานเข้ามานะคะก็ฝากเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนเร่ร่อนที่เราเห็นตามท้องถนนนะคะก็จะมีบางคนก็เดินไม่ได้ดูรถไม่ได้อะไรนะคะในเราต้องระวังกันเพิ่มเติมยิ่งเป็นช่วงตอนกลางคืนบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะคะถ้าขับมากันด้วยความเร็วก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะกลับมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะที่จสร้อยได้รับแจ้งข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมาดูการจราจรกันนะคะทางด้านของสะพานพระราม5นะคะจากสะพานพระราม5ค่ะถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะข้ามสะพานพระราม5มาค่ะการจราจรนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะแต่ทีนี้สำหรับรถที่จะมาลงทางด้านของออกมาทางถนนพิบูลสงครามนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรบนถนนพิบูลสงครามที่ลงจากสะพานพระราม5มาตอนนี้รถก็ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวเลยนะคะเนื่องจากว่ารถนั้นผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังต่อเนื่องนะคะมาทางด้านของวงสว่างนะคะแต่จากพิบูลสงครามนะคะที่มุ่งหน้ามาวงสว่างค่ะการจราจรก็ดีขึ้นนะคะจะหนาแน่นนะคะตรงช่วงที่ลงจากทางสะพานพระราม5นะคะ ลงมาเนี่ยการจราจรหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะพิบูลสงครามนะคะต่อเนื่องมาทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของวงสว่างมาทางด้านของสะพานพระราม7ที่รถหนาแน่นนะคะแต่ทีนี้พอเข้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1เนี่ยการจราจรถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสะพานกรุงธนค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางถนนสิรินธรค่ะขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดนะคะข้ามสะพานกรุงธนค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถจากทางบางพลัดเข้ามาขึ้นสะพานกรุงธนเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะเพราะว่ารถที่ลงมาแล้วก็มุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีนะคะส่วนหนึ่งก็มาส่งนักเรียนกันที่สามเสนนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันค่ะนะคะบนถนนราชวิถีนะคะช่วงของแยกการเรือนค่ะที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีนะคะรถหนาแน่นทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเป็นรถที่มาส่งนักเรียนกันบนถนนสามเสนนะคะก็ส่งผลต่อเนื่องค่ะนะคะทำให้การจราจรนั้นหนาแน่นค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านถนนนครราชสีมาด้วยนะคะที่ในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นรถก็เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่แจ้งมาว่าช่วงสุขสวัสดิ์66หรือว่าตรงแยกเล้าเป็ดนะคะที่การจราจรก็จะคือมันจะยุ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยดับไปนะคะซึ่งเจ้าสลอยได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ไปทางเทศบาลเนี่ยก็ทราบว่าที่ไฟดับสัญญาณไฟดับมา3วันแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่านะคะเลยทำให้อุปกรณ์เนี่ยมันชำรุดเสียหายนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วค่ะนะคะกำลังจัดหาอุปกรณ์มานะคะเพื่อมาเปลี่ยนค่ะนะคะก็บอกว่าประมาณสักวันพุธนะคะที่น่าจะมาเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิมนะคะในขณะนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่คอยประจำจุดแล้วก็อำนวยการจราจรในช่วงตอนเช้าตอนเย็นที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะในตอนนี้ค่ะไปเพิ่มเติมกับกรณีบัติเหตุที่ในซอยอมรพันธ์ตรงตลาดอมรพันธ์นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมการกับคุณณรงค์ชัยสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
1: คุณณรงค์ชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: เหตุที่ตรงหน้าตลาดอมรพันธ์เมื่อช่วงก่อน 6:00 น.นะคะเป็น6เป็นรถเก๋งกับรถ6ล้อชนกันตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะ
3: ได้ยินเสียงครับไม่ได้เห็นไม่เห็นครับ
1: ค่ะค่ะแล้วพอเป็นในจุดที่เกิดเหตุแล้วเป็นเก๋งโดน6ล้อชนเห็นบอกว่าเก๋งเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านเหรอคะ
3: อ
1: ๋
3: อใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็6ล้อเข้ามายังไงอะคะมาชน
3: น่าจะมาจอดแล้วก็เกียร์มันหลุดไปเองนะครับ
1: ค่ะแล้วมันก็ไหลมาชนรถเก๋งเหรอคะ
3: ถ้ามันน่าจะอย่างนั้นฮะเกียร์มันเสีย
1: เกียร์มันเสียคือเขายังไงเข้าเกียร์ว่างอยู่แล้วมันไม่หยุดอย่างนั้นหรอ
3: ใช่ครับน่าจะเกียร์ว่างนะคร
1: ับ อ๋อแต่ว่ามันยังเดินหน้าอยู
3: ่
1: โอ้โหแล้วคนที่บาดเจ็บในรถเก่งเนี่ยเป็นคนขับเป็นคนโดยสารยังไงคะ
3: เป็นคนขับครับ
1: อ๋อผู้หญิงผู้ชายคะ
3: ผู้ชายครับ
1: ค่ะอาการบาดเจ็บมากไหมคะ
3: น่าจะมากครับไปโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่มาช่วยเลยถึงขั้นต้องแบบว่าใช้พวกเครื่องตัดถ่างมาช่วยไหมคะ
3: อ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ใช้อะไรนะฮะรถเข็นนะครับ
1: อ๋อ
3: ตอนขึ้นไปเลย
1: ค่ะคือที่6ล้อเนี่ยเข้าเกียร์ผิดนะคะมาชนด้านไหนของรถเก่งคะ
3: ชนท้ายครับ
1: ชนท้ายแล้วเสียหายถึงตรงตำแหน่งของคนขับเลยเหรอคะ
3: คนขับที่น่าจะลงมาจากรถนะฮะแล้วก็เกียร์มันหลุดไปเองนะฮะ
1: เดี๋ยว
3: นะมันเขาไม่น่าจะลงมาจากรถครับตอนนี้เขาเห็นแบบนั้นนะฮะ
1: เดี๋ยวนะคะคือ6ล้อนี่คือเกียร์มันเกียร์ผิดเข้าเกียร์ผิดเดี๋ยวนะ จอดอยู
3: ่จอดอยู่ครับคนขับเขาลงมาแล้ว
1: ค่ะ
3: แล้วก็เกียร์มันไหลรถมันไหล
1: ค่ะ
3: ไปอย่างเงี
1: ้ยอืมเขาไม่ได้ดับเครื่องเหรอคะตอนเขาจอด
3: ไม่ดับครับไม่นะโอ้ถ้าดับมันไม่ไปขนาดนั้นโอ้โ
1: หค่ะแล้วมันก็เดินหน้าไปชนท้ายของรถเก๋ง
3: ใช่อ่ะ
1: โอ้ไกลกันไหมคะที่จอดอยู
3: ่ไกลครับ
1: สัก
3: รถเก๋งลากไปไกลเหมือนกันนะลากรถเก๋งไปไกลนะครับ
1: ตอนแรกคือ6ล้อเนี่ยจอดอยู่ไกลจากรถเก๋งไหมคะ
3: ก็น่าจะระยะนึงครับ
1: ค่ะแล้วก็
3: จอดล้อส่งของของคันหน้า
1: ค่ะ
3: คันนึงมาถึงแล้วแต่กำลังลงแล้วก็อีกคันนึงมาจอดก็คนขับกำลังลงมา
1: ไม่ดับ
3: มันพุ่งไป
1: ค่ะไม่ได้ดับเครื่องรถมันก็เลยพุ่งไปชนรถเก๋งซึ่งรถเก๋งเนี่ยคือคนขับรถเก๋งเนี่ยนั่งอยู่ในรถหรือว่ายังไงคะ
3: ไม่ใช่ครับเขานอนอยู่ในบ้านรถหน้าบ้านจอดอยู่หน้าบ้าน
1: ค่ะเอาแล้วตกลงคนเจ็บนี่เป็นใครอะคะ
3: เป็นคนขับครับคนขับรถหกล้อ
1: ค่ะอ๋อเป็นหกล้อที่บาดเจ็บนะคะ
3: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าคนขับรถเก๋ง
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อ
1: เหมือนกับว่าพอรถไหลไปแล้วก็คนขับหกล้อเหมือนกับแบบจะไปพยายามดึงรถอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่
1: อ๋อจะไปดันรถแบบดึงเอาไว้แบบนี
3: ้รถเหยียบครับทีนี้เหยียบตัวไปด้วย
1: ว้ายค่ะโอ้ก็เลยบาดเจ็บอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยรถมันหยุดได้ยังไงอะคะ
3: โอ้รถมันไปเบรกไอ้รถเก๋งครับรถล้อมันไปติดกับรถเก๋งเนี่ย
1: ค่ะอ๋อก็คือไปชนรถเก๋งรถมันก็เลยหยุดค่ะแล้วตอนนั้นมีใครไปช่วยไปดับเครื่อง6ล้ออะไรอย่างงี้มั้ยคะเพื่อให้มัน
3: มีโชเฟอร์อีกคนนึงครับ
1: ค่ะ
3: ช่วยฮะลงไปช่วย
1: อืมก็
3: แล้วก็ผมอ่ะ
1: ค่ะคุณณรงค์พันธ์เอ๊ะณรงค์ชัยเองที่ไปช่วยไปดับเครื่องให้มันหยุด
3: ครับตอนนั้นมันดับไปแล้วคร
1: ับ ค่ะค่ะโอ้โหก็อาการก็คงจะหนักกันนะเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้ว
3: เรียบร้อยแล
1: ้วอ๋อค่ะค่ะแล้วก็รถเก๋งเสียหายมากไหมคะ
3: เออเคลียร์ประกันอยู่ครับ
1: อืมไม่ตัวรถเก๋งนะคะมันแบบชนเข้าไป
3: เยอะครับเสียหายข้างหลังมันเยอะครับ
1: ด้านท้ายครับอืมค่ะ
3: ด้านท้าย
1: ค่ะอันนี้อยู่หน้าตลาดอมรพันธ์แล้วมันกีดขวางการจราจรอะไรไหมคะ
3: เออไม่ครับอยู่ด้านในครับไม่ได้อยู่ที่หน้าด้านหน้าคร
1: ับ ค่ะเข้ามาในตัวตลาดแล้ว
3: ครับผม
1: อ๋อ6ล้อมาส่งของร้านในตลาดนะคะ
3: อ
1: ืมแล้วเขาจะทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเหรอคะแบบจอดแบบไม่ดับเครื่องอ่ะ
3: ไม่รู้ว่านี่มันอุบัติเหตุนะฮะ
1: อืมค่ะค่ะก็ตอนนี้คนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วต้องขอบคุณคุณณรงค์ชัยมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับจสร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะเวลาจอดรถแล้วไม่ดับเครื่องแบบต้องดูให้ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตอนเช้าก่อน6โมงเช้าในตลาดอมรพันธ์ที่ตรงงามวงวานตรงเกษตรนะคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ธรรมรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: เราต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ค่ะกลับมาดูเรื่องของการเดินทางนะคะในเช้าวันนี้กันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะท่านที่เดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าในช่องทางแชทของ YouTube ก็ได้ค่ะ JS Radio Official นะคะหรือว่าในช่องทางของ S ค่ะ JS Radio นะคะก็โพสต์นะคะทั้งภาพนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางที่เรามีให้นะคะส่วนการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในเส้นทางค่ะนะคะทางด้านของข้อมูลอุบัติเหตุนะคะแจ้งว่าเส้นทางของพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุช่วงของบางขันนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับทางจุฬา008เป็น A3 ที่ปอดเต็กตึงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขาประเทศนี้อยู่ตรงช่วงไหนของพหลโยธินคะ
1: ครับอยู่ช่วงพหลโยธินขาออกตรงตู้ตำรวจบางขันครับที่จะม้วนเข้าคลองหลวงครับ
0: ค่ะแล้วเป็นเหตุ
1: จุดเกิดเหตุจะอยู่ช่องทางด่วนครับตรงใต้สะพานลอยพอดีเลย
0: ค่ะแล้วเป็นรถอะไรชนกันนะคะ
1: รถเป็นรถกระบะเฉี่ยวพระพิสุทธิ์สงฆ์ครับที่เดินข้ามถนนอยู่เลนขวาสุดครับ
0: อ้าวเป็นพระที่ท่านกำลังบิณฑบาตเหรอคะ
1: ใช่ครับกำลังออกไปบิณฑบาตครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับร
0: ่
1: างนี่เกือบขาดครับ
0: ตายละจุดนั้นมันเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะเป็นทางข้ามไหมหรือว่าอะไรยังไง
1: ใช่ครับมันอยู่ใต้สะพานลอยครับ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เป็นทางข้ามเป็นถนนช่องทางด่วนกับคู่ขนานแยกกันครับ
0: ค่ะ
1: แต่เหตุเกิดอยู่ช่องทางด่วนขวาสุด
0: ค่ะ
1: เส้นทางเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางเส้นทางที่จะไปทางสระบุรี
0: ค่ะ
1: ไปทางต่างจังหวัดอะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่พระเนี่ยน่าจะข้ามจากฝั่งขาเข้ามาครับ
0: ค่ะ
1: มาขาออก
0: อ๋อมัน
1: ดังนั้นสะพานลอยก็อยู่ข้างบนนะครับอย
0: ู่
1: ตรงใต้จุดเกิดเหตุเลย
0: ค่ะเหมือนกับท่านก็แบบต้องปีนข้ามบาริเออร์มาด้วยไหมคะ
1: ครับก็รู้สึกว่าน่าจะโดนชนรถกระบะชนแล้วพระเนี่ยกระเด็นโดนลากมาแต่ไม่มั่นใจว่าหลังจากที่รถกระบะไปจอดจุดตรงนี้ไปเนี่ยมีรถมาทำซ้ำไหมเพราะร่างพระเนี่ยคือบิดเบี้ยวไปเลยครับช่วงเอวเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: เกือบขาดออกจากกันก็คือเหมือนจะขาดไปสองท่อน
0: คือชนแบบเต็มแรงเลยนะคะทำให้ร่าง
1: กระดูกโผล่ทุกจุดครับแขนขาเกือบขาดหมด
0: แล้วพระท่านอายุเยอะไหมคะ
1: ประมาณ50ปีครับประมาณ50ปีก็คือไม่พกบัตรมีแต่บัตร
0: ค่ะ
1: บัตรพระแล้วก็บัตรประชาชนไม่มีนะครับแล้วก็ที่เกิดเหตุก็จะมีจีวรปลิวกระเด็นจากจุดที่พระได้สิบบรมภาพไปเนี่ยประมาณอีก10เมตรบาทพระกับฝาบาทเนี่ยกระเด็นคนละฝั่งเลยข้ามคนละฝั่ง
0: คือท่านกำลังไปบิณฑบาตเพิ่งยังไม่ได้บอกว่าไปมีคนมาใส่บาตร
1: กำลังจะใช่ครับยังไม่ได้ทันใส่เลยครับ
0: โอ้แล้วท่านมารูปเดียวเหรอคะไม่ได้แบบ
1: ใช่ครับรูปเดียวครับรูปเดียวก็เลยยังไม่รู้ว่าพระเนี่ยมาจากวัดไหนเพราะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยติดกับหน้าวัดบางขันพอดีครับ
0: หน้าวัดบางขันนะแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าจะท่านจะจำวัดอยู่ที่นี่หรือเปล่า
1: ใช่ครับยังไม่มั่นใจครับ
0: แล้วมีคนแถวนั้นแบบให้ข้อมูลไหมคะว่าเป็นจุดที่ท่านจะเดินข้ามถนนเป็นประจำทุกวันทุกเช้า
1: ไม่มีครับนอกจากคนขับกระบะครับเพราะเส้นทางเนี้ยตรงเนี้ยมันมืดมากครับ
0: ค่ะ
1: พอโดนตัดสายไฟทางไปครับ
0: เอ้า
1: เราตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปถึงนวนครจะไม่มีสัญญาณไปทางถนนครับไม่มีเลยมืดมากครับมืดแบบมองไม่เห็นเลย
0: มืดเต๋อเลย
1: มืดเลยครับ
0: เพราะว่าถูกขโมยตัดสายไฟไป
1: ใช่ครับโดนตัดไปประมาณปีกว่าแล้วครับ
0: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วก็เหตุเนี่ยก็เกิดตรงนี
0: ้ค่ะ
1: จะอยู่ใกล้กับจุดที่รถ BM ชนไรเดอร์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพอจะ นึกจำได้กันค่ะ
1: มันจะอยู่ตรงข้ามกันไม่ไกลกันห่างกันไม่ไกลกันจะอยู่เวิร์กนั้นทั้งหมดครับที่อุบัติเหตุจะเกิดบ่อยที่สุดก็คือเส้นทางมันจะมืดครับ
0: ค่ะมัน
1: มีไฟอ่ะจะไม่มีอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณ4:00กว่าคร
0: ับ มันก็จะมืดมากด้วยค่ะแล้วคนมาทราบเหตุการณ์เมื่อไหร่อะคะ
1: คนชนปุ๊บแล้วก็โทรแจ้งเลยครับ
0: อ๋อเขาเป็นคนแจ้งเขาไม่ได้หลบหนีอะไร
1: ไม่ครับ
0: คือมองอะไรไม่เห็นเลยเหรอคะตอนนั้นมีแต่ไฟ
1: ไม่เห็นเลยครับก็คือหักออกแล้วแต่ไม่พ้นก็รู้แล้วว่าเป็นคนหักแล้วก็ไม่พ้นครับก็ชนด้านขวาของตัวรถกระบะครับด้านหน้าพอดีครับ
0: แล้วก็เป็นช่องทางด่วนด้วยเนาะ
1: ใช่ครับรถต้องใช้ค่อนข้างจะใช้ความเร็วครับ
0: ค่ะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบไม่มีญาติโยมมาอะไรมาที่จะ
1: ยังติดต่ออะไรไม่ได้เลยครับ
0: ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในตัวท่าน
1: เขาบัตรมาเขาเรียกว่าบัตรของผ้าครับที่เป็นสมุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ดูไม่ได้เลยครับเพราะตัวหนังสือมันลางหายหมดเลย
0: อ๋อมันเลือนลางแต่คือท่านก็พกแหละนะคะแต่ว่ามัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ชัดเจนคือไม่สามารถที่แบบดูได้เลยว่าชื่ออะไรยังไงก็ไม่
1: ใช่ครับแล้วพระมาต
0: ั
1: วเตียนะเปิดจากสมุดมาจะมีบอกเลยว่าพระเนี่ยประจําจําภาษาวัดไหนจากวัดไหนไม่ดูไม่ได้เลยครับเลยไม่ทราบเลยครับ
0: แล้วมีคนไปติดต่อที่วัดบางขันไหมคะว่าเป็นพระท่านหรือเปล่าที่
1: เช้านี้ครับเช้านี้จะมีเจ้าที่ไปติดต่อครับก็จะเอารูปให้ดูก่อนว่าเป็นพระของลูกวัดไหมเพราะตรงนี้ไม่มีวัดไหนนอกจากเป็นวัดบางขันครับ
0: อ๋อค่ะแล้วนะตอนนี้ในที่เกิดเหตุคือได้เคลื่อนย้ายอะไรเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ต้องรีบเคลื่อนย้ายครับเพราะช่วงประมาณ6:00 AMหรือ4:00 PMเนี่ยรถจะติดหนักมาก
0: รถรับส่งพนักงาน
1: ต้องรีบเคลียร์ก่อนใช่ครับ
0: อ๋อค่ะนะคะเหตุการณ์ที่ช่วงประมาณ4:00กว่านะคะผมฟังแล้ว
1: แต่ถ้าเกิดใครใช้ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าใครใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้าหรือขาออกนะครับตั้งแต่ต่างระดับบางขันไปจนถึงนวนครจะมืดมากเป็นไปได้อย่าวิ่งเลนซ้ายหรือเลนขวานะครับให้วิ่งเลนกลางไว้ก่อนครับเพราะเวลาฉุกเฉินเราจะควบคุมรถไม่ได้เลยอย่างน้อยถ้าเราอยู่เลนกลางเนี่ยเรายังสามารถจะหลบซ้ายหรือหลบขวาได้อย่างน้อยมันก็ยังปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าเราวิ่งเลนขวาไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางมันมืดเกิดมีพัสดุหรือว่ามีสิ่งอะไรที่มันอยู่บนถนนเนี่ยความด้วยคนขับรถเร็วจะเกิดอาการตกใจและจะคุมรถไม่อยู่จะเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือขอให้มันระวังตรงนี้หน่อยแล้วอ
0: ี
1: กอย่างนึงก็คือยังไม่รู้เลยครับว่าปลายทางจะมาใช้ได้อีกทีเมื่อไหร่ครับยังไม่มีกำหนดยังหาคนที่มาทำไม่ได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะเราจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลแล้วก็จะสอบถามหน่วยงานด้วยนะคะว่ามีงบประมาณหรือยังที่จะมาติดตั้งอะไรต่อไปเพราะว่าความปลอดภัยมันก็สำคัญมาก
1: แล้วจากตรงนี้นะครับเหตุไล่เลี่ยกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีรถกระบะพหลโยธินขาเข้าเป็นรถกระบะขนผลไม้มะม่วงนะครับติดตั้งอยู่ที่ยูเทิร์นตากยูเทิร์นเกือกม้าจุดกับรถวิโซครับ
0: ค่ะอันนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
1: อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายครับ
0: อ๋อค่ะ
1: อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายช่วงเช้าเนี่ยจะมีปัญหารถสะสมรถติดมากเพราะเป็นวันธรรมดา
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่4:00 PMไปเนี่ยจะติดค่อนข้างจะหนักเลยยันถึงประมาณ8:00 PMกว่า
0: ค่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราติดตามทั้ง2เหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะขอบคุณบ้านเลยนะคะจุฬา008สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อครู่นะคะท่านที่ติดตามจะสลอยทาง YouTube JS Radio Official นะคะก็คงจะเห็นเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือเราต้องเลือกภาพที่แบบว่าให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าดูภาพแล้วมันก็สะเทือนใจนะคะกับบาทพระท่านที่ตกอยู่บนถนนนะคะแล้วก็มีจีวรค่ะนะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุประมาณ4:00 PMนะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของ บางขันนะคะตู้ตำรวจบางขันค่ะเป็นช่วงของมกรุงเทพรังสิตมุ่งหน้ามาทางต่างระดับคลองหลวงนะคะซึ่งก็เหตุที่เกิดขึ้นน่าเสียใจนะคะว่าพระถูกรถชนแล้วก็มาจากสาเหตุส่วนหนึ่งที่คนไปขโมยตัดสายไฟทำให้ไฟทางเนี่ยมันดับมืดตึ๊ดตือเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นเหตุที่น่าสลดใจนะคะที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็ยังไงเราก็จะสอบถามเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องตรงนี้ให้แล้วก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางระมัดระวังกันค่ะในช่วงตอนเช้ามืดอะไรแบบนี้นะคะที่อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นจากความมืดของแสงไฟนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในเส้นทางต่างๆก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ